0: บัติคิดว่าอยากให้จำกัดแน่
1: ท่านบุญเทิงดวงสวรรค์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตตปือเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายปรับปรุงคืนบางเนื้อในที่เว้าถึงการนำใช้งบประมาณของบรรดาแผนกการที่ขึ้นกับสายตั้งเห็นว่าระยะผ่านมายังพันละเอียดจะแจ้งเท่าที่ควร
2: อยากให้เบิ่งคืนว่าบรรดาแผนกการหรือการจัดตั้งอยู่ขั้นแขวงแต่ขึ้นกับสายตั้งเอางบประมาณนำสายตั้งเนาะบางครั้งก็มีความต้องการนำใช้งบประมาณจากแขวงเป็นต้นแม่นกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสารประชาชนขั้นแขวงองค์การใหญ่การประชาชนแขวงเนาะและบางครั้งก็เห็นว่ามีความจำเป็นหรือว่าถ้าแขวงมีงบประมาณจะสามารถสนองงบประมาณให้ได้เพื่อจัดตั้งปฏิบัติบางเรื่องงานที่เร่งด่วนหรือมีความจำเป็นแต่ปรากฏว่าเบื้องงบประมาณเขานี่มาทัดปฏิบัติบ่ได้เนาะเพราะมียูเซอร์แต่นั้นเขาจะแก้ไขแนวใดเพื่อว่าบางครั้งบรรดาหน่วยงานสายตั้งสามารถนำใช้งบประมาณของแขวงปฏิบัติเรื่องงานที่จำเป็นแต่อะไรต้องรับประกันว่าการนำใช้งบประมาณนั้นจะบ่ซ้ำซ้อนกันกับงบประมาณที่ได้จากสายตั้งจากศูนย์กลางเนาะ
1: ท่านนางอัมไพวรล่อมบุญเพ็งสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่3แขวงหลวงน้ำทาแสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อการประกอบความเพียรของสมาชิกสภาแห่งชาติหลายท่านในมาตราที่8ของกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างตาเสงให้เป็นหัวหน่วยวิชาการเป็นเจ้าตนเองโดยเฉพาะการนำใช้งบประมาณจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานต่าง
0: ๆและสำหรับมาตราแปดครับเจ้าก็เห็นดีคือหลายท่านถ้าหากว่าอนาคตต่อนะเนาะละคันท้องถิ่นโดยเฉพาะเหมือนคันตาแสงหากมีความเข้มแข็งข้าพเจ้าก็เห็นควรว่าอยากให้เป็นหัวหน่วยวิสาการเป็นเจ้าตนเองเพราะว่าอยู่คันตาแสงนี้เนาะจะรับหูได้ทุกการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะจะแมนรายรับรายจ่ายเพราะว่าจะได้ไกลสิติดแทกกับผืนฐานประชาชนนี่หลานละผ่านมานี่ผัวเฮาคือว่าเฮ็ดให้รายรับหัวไหลบ่รายรับเถียวบ่สามารถเก็บใดบ่ก็นึ่งในส่วนที่ว่าผู้เฮาบ่สามารถเก็บกําใดเมืองมาจากว่าระหว่างเมืองเนาะไปหาบ้านหั่นเจ้าบางบ่อนี่มันก็มีห่างการห่างไกลหลายในเมื่อว่าผู้เฮาสร้างตังมีตาแสงแล้วเนาะคิดว่าจะให้ตาแสงนี่ไปไกลสิติดแท้ให้สามารถเก็บกําใดหมดทุกการเคลื่อนไหวอยู่ภายในแต่ละบ้านคิดว่าครับเจ้าแม่นอยากให้คนขวาคือแนวนั้นหนอตัวนี้ก็เห็นดีกำหนด
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ซึ่งเป็นมื้อสุดท้ายตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะเริ่มต้นคนขวาประกอบความเพียรแสหางกฎหมายด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับสร้างใหม่พร้อมทางลงคะแนนเสียงรับฮ้องเอากฎหมายจำนวน2ฉบับและรับฮ้องเอามติกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอีก2ฉบับจากนั้นในตอนบ่ายจะมีพิธีอัดกองประชุมอย่างเป็นทางการ
3: ในวันที่7กรกฎาคมนี้ท่านทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมด้วยคณะสาวหนุ่มกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวการน้ำแขวงและเมืองและลงสำรวจพื้นที่เขตยุทธสุ่มพัฒนาอยู่บ้านแห้วเมืองเวียงไซแขวงหัวพันจุดประสงค์การลงเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อสำรวจพื้นที่เพื่อนำแสงสว่างและสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงสู่ชุมชนแหน่ใส่พัฒนาโครงรางพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่และตอบสนองความเป็นห้องต้องการและการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่เขตทางไกลศอกลีกให้มีความยืนยงเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในจิตใจของบทบันทึกความเข้าใจและบทบันทึกการหัวมือระหว่างศูนย์กลางสาลุงประชาชนปฏิวัติลาวร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมติดพันกับภารกิจนำแสงสว่างและสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงสู่ชุมชนสุกยู่และหันเอาเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนลงเหลือสู่ประชาชนในเขตทางไกลศอกลีก5ฐานติดพันกับการพัฒนาโครงรางพื้นฐานเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นการสุกยู่การหันเป็นดิจิตอลและสร้างโอกาสให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงการลงคันไวครั้งนี้มีความหมายสำคัญลึกซึ้งในการสร้างพื้นฐานอันหนักแน่นด้านพลังงานและโทรคมเป็นการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจสังคมให้แก่ท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอยู่ห่างสถานอย่างทั่วถึงการขยายสนางไฟฟ้าและโทรคมยังเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการศึกษาเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยเฉพาะ ช่วยให้นักเรียนสาวหนุ่มเยาวชนมีแสงสว่างเพียงพอในการค้นคว้าหำเรียนอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมก็คือพัฒนาประเทศชาติ
1: วันที่8กรกฎาคมนี้ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านธนูไซบรรสาลิตประธานองค์การปกครองแขวงอัตปือการปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนคำเห็นในครั้งนี้แนใส่ยกสูงประสิทธิภาพการปกป้องและคุ้มครองแรงงานทางภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะการเล็งใส่แขนงการที่เป็นทาแหงของแขวงเป็นต้นแขนงการกสิกรรมและการผลิตอาหารในนั้นจุดสุ่มที่สำคัญแม่นสูบโยบรรดาโครงการให้การสนับสนุนถูกคัดเลือกเข้าในกิจกรรมโครงการส่งเสริมปกป้องสังคมและสิทธิแรงงานในแขนงการกสิกรรมอยู่ลาวเพื่อให้เกิดผลเป็นจริงรวมทั้งการเล็งใส่ออกบัตรทะเบียนเฮ็ดเวียกให้แรงงานต่างประเทศที่เข้ามาเฮ็ดเวียกในฟาร์มกสิกรรมและโรงงานปรุงแต่งอาหารภายในแขวงให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชได้เน้นนักถึงความสำคัญในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของแรงงานลาวที่เฮ็ดเวียกในภาคกสิกรรมเพื่อให้เขาเจ้าได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัยในการเฮ็ดเวียกและเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงอยู่ตามบรรดาหัวหน่วยแห่งงานและโครงการลงทุนด้านกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ที่มาลงทุนอยู่แขวงอัตปือพร้อมทั้งเสนอให้องค์การปกครองแขวงช่วยเพิ่มทวีการชี้นำอำนวยความสะดวกและหัวมืออย่างใกล้ชิดกับแขนงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเพื่อร่วมกันติดตามกวดกาและสูบยูบรรดาบริษัทผู้ประกอบการด้านกสิกรรมและอาหารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแห่งงานอย่างเข่งขัดแนใส่ยกสูงคุณภาพชีวิตของแห่งงานและสร้างความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารให้เติบโตอย่างเงินยงประธานองค์การปกครองแขวงอัตปือได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามและเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของแขวงและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มส่วนโดยจะชี้นำให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องอ้อมข้างแขวงเป็นต้นแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเพิ่มทวีความเอาใจใส่ประสานงานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะฮับิโซบของกระทรวงเพื่อประกันให้แรงงานได้รับการปกป้องตามกฎหมายเฮ็ดให้กิจกรรมโครงการส่งเสริมปกป้องสังคมและสี่มือแรงงานในแขนงกสิกรรมได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลสูงอยู่ภายในแขวงอัตปือ
3: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กประจำลาวจัดกองประชุมทบทวนและถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติวิธีการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในขบวนการจัดตั้งปฏิบัติให้วัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอประจำปี2025-2026อย่างเป็นทางการในวันที่8กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมสุภัตตานครหลวงจันทร์ดร.วรรณชัยสาสตระกูลห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและท่านบีลาโอเรงเซฟดูรานีผู้ตั้งหน้าองค์การยูนิเซฟประจำลาวพร้อมด้วยผู้ตั้งหน้าจากบรรดากรมสถาบันศูนย์อ้อมข้างกระทรวงแผนกสาธารณสุขแขวงคูห่วมพัฒนาและแขกรับเชิญเข้าร่วมดร.วรรณชัยสาสตระกูลมีคำเห็นว่าเวียกงานสื่อสารและปลุกระดมชุมชนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและชุมชนรับรู้เข้าใจเห็นได้ความสำคัญของการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะการรักษาอนามัย3สะอาดคือการกินสะอาดดื่มสะอาดและอยู่สะอาดพร้อมทั้งการนำพาลูกหลานไปรับวัคซีนตามกำหนดเวลาผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงยังพบสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นภูมิสันฐานที่ยุ่งยากเขตทางไกลศอกลีกความแตกต่างด้านภาษาและความเสื่อถือดั้งเดิมที่บ่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนกลายเป็นอุปสรรคเหตุให้เด็กน้อยบางกลุ่มพลาดโอกาสในการได้รับวัคซีนเพื่อร่วมกันทบทวนค้นคว้าและถอดถอนบทเรียนจากการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาซอกหาวิธีการและนวัตกรรมใหม่ในการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารบ่ว่าจะเป็นการนำใส่โปสเตอร์วิทยุโทรภาพสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งการเพิ่มทวีบทบาทของผู้นำชุมชนองค์การจัดตั้งมหาชนอาสาสมัครและผู้สมคุณวุฒิเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงว่องไวและมีคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มเฮือนเคลื่อนย้ายและกลุ่มที่ปฏิเสธวัคซีน รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้แสดงความขอบใจต่อครูหวมพัฒนาโดยเฉพาะองค์การยูนิเซฟและทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและเทคนิควิชาการตลอดฮอดความพยายามเอาใจใส่ปกป้องสุขภาพของเด็กน้อยลาวให้ปลอดภัยจากพยาธิที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนในกล่องประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานการให้วัคซีนในปี 2015-2016 เวียกงานสื่อสารและระดมสุมสนสำหรับขบวนการให้วัคซีนโดยศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุขตัวแทนจากแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักและแขวงเสียงขวงได้ขึ้นนำเสนอบทเรียนและประสบการณ์ตัวจริงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวอยู่ภายในแขวงของตนเพื่อเป็นแนวทางสนทนาแลกเปลี่ยนและซอกหาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายร่วมกันในต่อหน้า
1: โอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปติลคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการมาตรการจุดสุ่มต้นโต6เดือนท้ายปี2026ของเวียกงานช่วยสหกรณ์ประจำแขวงหลวงพะบางในวันที่7กรกฎาคมนี้ท่านบุญเรือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางได้เน้นนักให้พนักงานช่วยสหกรณ์ยกสูงความเป็นเจ้าการจัดตั้งพันขยายบรรดามาตรการที่สภาแห่งชาติได้กำหนดเป็นเจ้าการจัดตั้งพันขยายมติกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่อย่างเข้มงวดห้าประการเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2026ให้สำเร็จตามแผนกำหนดไว้คณะนำแต่ละขั้นต้องเพิ่มทวีเวียกศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานรัฐกรอย่างต่อเนื่องกำแน่และนำพาแนวคิดพนักงานให้โรงเรียนมีความห่าวหันมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์มีจรรยาบรรณปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของพนักงานและปฏิบัติวินัยผู้ที่ละเมิดระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและ10ข้อห้ามของพนักงานแขนงการเงินพร้อมทั้งเอาใจใส่พัฒนาบุคลากรด้วยการบำรุงสร้างและยกระดับความรู้ด้านวิชาเฉพาะให้พนักงานอยู่แต่ละขั้นอย่างรอบด้านท่านบุญเรือสินไซวรวงศ์ได้เสนอให้กรมช่วยสหกรณ์กระทรวงการเงินช่วยสุกยู่เวียกงานอากรมุ่นขาเพิ่มเวียกงานการติดตั้งใบเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์การย่องยอต่อหัวหน่วยธุรกิจที่ดีเด่นในการมีพันธะต่อแขนงการช่วยสหกรณ์และสุกยู่ให้กวดกาคืนเวียกงานที่แขนงการอากรประจำแขวงหลวงพะบางมีคำเสนอเพื่อให้การจัดเก็บได้รับช่วยสหกรณ์อยู่ภายในแขวงในต่อหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลายขึ้นกว่าเก่าม
3: หาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเริ่มเปิดรับการลงทะเบียนสอบสิ่งเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติในศุกร์2026-2027ผ่านระบบออนไลน์อย่างเป็นทางการแล้วนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปท่านเดชานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่ามาฮอดปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้กักเกียมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นการแต่งตั้งคณะผู้สอบสถานที่อุปกรณ์การสอบเสียงพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการลงทะเบียนออนไลน์ให้มีความทันสมัยสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพหลายกว่าเก่าพร้อมทั้งจัดสถานที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการซีน้ำต่างๆส่วนวันที่13กรกฎาคมนี้จะเปิดศูนย์รับลงทะเบียนให้ผู้สมัครมาเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงได้อยู่สโมสรใหญ่ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติวันที่5สิงหาคมนี้จะปิดระบบการลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์และวันที่8สิงหาคมนี้เป็นมือจัดตั้งการสอบเสียง
4: สำหรับปีนี้การจัดสอบเสียงก็จะมีขั้นตอนการสมัครคล้ายๆกับปีผ่านมาสำหรับการสอบเสียงในปีนี้ก็จะจัดในรูปแบบคือกับปีผ่านมาไม่ก็ว่าจัดแบบเสียงหน้าโดยใช้ซ้อดำเขียนใส่เกียร์สอบเสียงคือกับปีผ่านมาแต่ว่าได้มีการปรับปรุงขั้นตอนให้มีระบบสมัครง่ายขึ้นและก็ทันสมัยกว่าเก่าก็คือมีซ่องขั้นตอนที่1มันสมัครลงทะเบียนออนไลน์แม้ก็นักเรียนทุกคนที่สมัครก็จะได้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศาสตร์หรือระบบที่กำหนดไว้โดยบ่จำเป็นต้องมาเรียนเที่ยวลงทะเบียนอยู่มหาวิทยาลัยศาสตร์นะซึ่งเป็นการประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณจากนั้นจึงนำเอาเอกสารค่าสำหรับการลงทะเบียนในการรับบัตรสอบเสียงได้ที่สมุทรสอนมหาวิทยาลัยของเราในการสอบเสียงก็จะเป็นสองกลุ่มใหญ่คือกับปีผ่านมามีกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่ม A มันกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเอิ้นว่า STEM และกลุ่มที่2มันกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หรือว่านั้น STEM กลุ่ม A นี้ก็จะมีเสียง ตอนเช้าหรือตอนบ่ายตอนเช้าแม่นคณิตศาสตร์ A และฟิสิกส์ศาสตร์ใช้เวลา103นาทีในภาคบ่ายก็จะมีเส้นภาษาลาวรรณคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์และภาษาอังกฤษใช้เวลา90นาทีส่วนกลุ่ม B กลุ่มสังคมนี้ก็มีเส้นคณิตศาสตร์คือกันแต่เป็นคณิตศาสตร์ B และภาษาลาวรรณคดีในตอนเช้าก็ใช้เวลา103นาทีคือกันสำหรับตอนบ่ายจะมีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และภาษาอังกฤษในมี3วิชาใช้เวลา90นาทีคือกัน
3: ท่านเดซานุราชแสนดวงเดชให้สัมภาษณ์ตื่นว่าสำหรับการรับสมัครสอบเสียงในสุขเรียน2006-2027มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีหลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียนระดับปริญญาตรีมีทั้งหมด125หลักสูตรรวมทั้งหลักสูตรนานาชาติมี2หลักสูตรหลักสูตรที่เปิดให้สมัครสอบเสียงมีทั้งหมด115หลักสูตรแบ่งออกเป็นสาย A หรือวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี65หลักสูตรสาย B หรือสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์50หลักสูตรนอกนี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติยังได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในและสากลปัจจุบันมี260กว่าหลักสูตรในนี้เป็นหลักสูตรปริญญาตรี125หลักสูตรแต่เปิดให้สอบสิ่ง115หลักสูตรซึ่งแต่ละสาขาวิชาล้วนแต่มีความสำคัญสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งรูปแบบรัฐกรและภาคเอกชน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนบ่ายมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 13:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงพิธีอัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงเมืองและระบบโทรโคงทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกัน
3: ต่อไปสันทานรับฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
5: ์ความกดดันตามของอากาศร้อนยังสืบต่อปกคลุมสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในว่า17-27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในว่า22-30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในว่าง24-30องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในว่าง23-30องศาสำหรับแขวงชิสุมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในว่าง26องศาภาคใต้มีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในว่าง23-32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศหนาวเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15-21องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
3: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬาท่านนางวิลาวันจันทราตีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสโมสรบานเตะวิเลกุลนาคา หุ่นอายุบ่เกิน13ปีในวันที่8กรกฎนี้อยู่สวนประตูไซภายหลังกลับกันภายหลังกลับมาจากการแข่งขันบานเตะเยาวชนระดับนานาชาติรายการ Iber Cup Estoril 2016ซึ่งได้ครองแชมป์2สมัยติดต่อกันที่เมือง Estoril ประเทศโปรตุเกสในระหว่างวันที่29มิถุนาหาวันที่5กรกฎนี้การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาหลายพันคนจากหลายสโมสรที่มาจาก50กว่าประเทศเข้าร่วมเฉพาะ WIG นาคาร่วมแข่งขันประเภทชายหุ่นอายุบ่เกิน13ปีหรือ U13มี46ทีมจาก17ประเทศเข้าร่วมคือบราซิลแอสปายฝรั่งโปโลยโครอาเซียบุลการีเบลารุสีโคโซโวฮองดูรัสสหรัฐอเมริกาแอฟริกาใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์อูกันดาลาวและปอร์ตุเกสเจ้าภาพท่านนางวิลวรณ์จันทรัตติได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานและผลสำเร็จของ WIG นาคาหุ่นอายุบ่เกิน13ปีพร้อมได้ขณะโดยสปอร์ตแมนทานเวียงไซวิลิกูลประธานสโมสรที่ได้เอาใจใส่เข้าร่วมและให้กำลังใจนักกีฬาอย่างกสิทธิ์แท้สามารถเฮ็ดสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้พร้อมทั้งยืนยันจะสืบต่อสุขยู่และส่งเสริมพัฒนานักกีฬาของสโมสรนาคาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆในภาคพื้นและสากลในอนาคตส่วนนักกีฬาเยาวชนนาคาน้อยยู10จากสโมสรวิไลกุลนาคาในนามตัวแทนหนึ่งเดียวจากลาวยังสามารถเฮ็ดตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับกองเซียบานทั้งภายในและต่างประเทศด้วยการคล้องขันรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับโลกในรายการ MIC Football 7จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนผ่านมาที่เมืองคาตาลูเนียประเทศแอสปายได้ตื่มอีกท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเวียดนามเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่มีวิวัฒนาการหันเปลี่ยนจำนวนประชากรที่ประสบผลสำเร็จในอาเซียด้วยจำนวนประชากรหลายกว่า100ล้านคนอายุยืนนับมือนับเพิ่มขึ้นและอัตราการเกิดยังคงหักษาในระดับดุลเดียงพอสมควรนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เวียดนามสืบโตเสริมขยายถ้าได้เปรียบเกี่ยวกับแรงทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในสุมทศวรรษจะมาถึงการตีราคาเหล่านั้นโดยนักค้นคว้าของสถาบันค้นคว้าประชากรแห่งชาติฝรั่งยกออกมาในการค้นคว้าเฉพาะภายใต้หัวข้อเวียดนามประชากร100ล้านคนในปัจจุบันในมื้อหน้าจะแม่นเท่าใดที่ได้ลงในวารสารPopulation and Society สำหรับออกเดือนมิถุนายน2006ตามการคาดคะเนขององค์การสหประชาชาติประชากรเวียดนามจะสืบโตเพิ่มขึ้นและอาจจะบรรลุประมาณ110ล้านคนในกลางศตวรรษที่21บรรดานักค้นคว้าถือว่าผลงานเหล่านี้แม่นมากผลของวิวัฒนาการแห่งการหันเปลี่ยนประชากรวิทยาที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในหลายทศวรรษพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการปรับปรุงเงินไขการดำรงชีวิตให้ดีขึ้นอัตราการเสียชีวิตได้ลดลงในขณะที่อัตราการเกิดนับมือนับลดลงสู่ระดับปกติไปเคียงคู่กับบรรดามากผลที่ตั้งหน้านักค้นคว้าได้แจ้งเตือนว่าเวียดนามจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายใหม่จำนวนหนึ่งคืออัตราคนอายุสูงนับมือนับเพิ่มขึ้นรวมทั้งสภาพขาดเคืนความดุลเดียงทางเพศ
3: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบดุลมานี้สำนักงานบริการกวดค้นเข้าเมืองญี่ปุ่นได้ประกาศทางคำสั่งคณะรัฐบาลในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างประเทศที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและต่ออายุสถานภาพการอาศัยอยู่จากเดิม 6,000 เยนขึ้นเป็น 75,000 เยนโดยค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการเปลี่ยนสถานภาพการอาศัยอยู่ชั่วคราวและการต่ออายุระยะเวลาอาศัยอยู่ราคา 10,000 เยนหา 75,000 เยนขึ้นกับระยะเวลาการพักอาศัยปัจจุบันค่าธรรมเนียมการต่ออายุสถานภาพการพักอาศัยอยู่ญี่ปุ่นแม้นกำหนดไว้ 6,000 เยนสำหรับการยื่นใบคำร้องด้วยตนเองโดยบ่คำนึงถึงระยะเวลาการพักอาศัยและขณะที่ค่าธรรมเนียมการขอรับสถานภาพผู้อาศัยอยู่ถาวรจะเพิ่มขึ้นจาก 10,000 เยนมาเป็น 200,000 เยน จ้าหน้าที่สำนักงานบริการกวดค้นเข้าเมืองญี่ปุ่นให้ฮู้ตื่นว่าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาปีนี้หลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสังคมโดยเริ่มแต่วันที่3กรกฎนี้เป็นต้นไปที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
6: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
7: สลองลาวทลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านฮู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได
9: ้แม่นแล้วบ่ว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
8: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
10: สิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
11: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
10: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
11: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
10: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
11: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
10: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
12: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

กีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

ตั้งหน้าผันข้าใหญ่และจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผันข้าใหญ่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศและนอกต่างประเทศโดยที่เข้าไปที่ Facebook วสล.ก็คือ Radio National Lao และนอกจากนั้นท่านสามารถติดตามรับฟังบ่จะเป็นคลื่น AM คลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตประเทศในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8แฮม11ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันศุกร์วันที่10ของเดือนกรกฎาคม2026และท่านฟังได้ครับคือว่าเดือนกรกฎนี้ดำเนินมาฮอดมื้อนี้มาฮอดมื้อนี้และเป็นมื้อที่วันที่10และสำหรับกองประชุมสมัยปีสามัญของสภาแห่งชาติก็ได้ดำเนินมาฮอดมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายนับตั้งแต่วันที่6วันที่7วันที่8วันที่9มื้อนี้วันที่10เป็นมื้อสุดท้ายของวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่ได้ไขขึ้นที่สภาแห่งชาติอยู่ในวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติชุดที่10นั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการรายงานเกี่ยวกับจะดำเนิน5มาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพื่อเป็นการรับประกันแก่บรรลุเป้าหมายเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและบรรดาคาดหมายทางด้านมหาภาคที่สภาแห่งชาติได้รับรองรัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัติ6ทิศทาง4มาตรการจัดตั้งพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ14มาตรการเพิ่มเติมในขณะเดียวกันนั้นจะปฏิบัติ5มาตรการบริมสิทธิ์ซึ่งท่านสอนชัยศรีพันดรนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ชี้แจงต่อความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติและบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุริสิบในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านชัยสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติที่ทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเบื้องต้นของรายการท่านฟังได้ครบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:44 น.ตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลาวของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายไปซึมในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวหนึ่งในนั้นก็แม่นแผนบุกทะลุ4ด้านที่ติดพันกับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งบุกทะลุ4ด้านนั่นก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพื่อเป็นการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอกด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาถือตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับระยะ5ปีตัวหน้าจาก2026หา2030รัฐบาลได้กำหนด6เป้าหมายใหญ่และ26แผนเวียกงานจุดสุ่มเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสู้สนให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ขยายตัวเฉลี่ย 6% ขึ้นไปก็พอดีคงกับเป้าหมายที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านสอนชัยศรีพันดรที่ได้รายงานอยู่กองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ท่านฟังกระบนาฉะนั้นมื้อนี้ทางรายการพวกเขาสืบต่อนำเสนอเนื้อในดังกล่าวโดยเฉพาะการเล็งไปตั้งแต่เป้าหมายที่1จะสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองด้วยการนำไส้ท่าแห่งเพื่อให้ได้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพขยายตัวอย่างตัวเนื่องมีคุณภาพมันเที่ยงยืนยงประกอบมี6แผนเวียกยุทธสุ่มคือนำไส้ท่าแห่งบ่มซ้อนเพื่อยูแห่งเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างตัวเนื่องมีความเข้มแข็งมีคุณภาพสูงพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคมีความเข้มแข็งและมันเที่ยงยกสูงประสิทธิภาพการลงทุนให้มีคุณภาพและประสิทธิผลสูงพัฒนายุนวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางไปสู่คุณภาพใหม่ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับภาคเพื่อนและสากลพัฒนาระดับวิสาหกิจเศรษฐกิจรวมมู่ของประชาชนให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลให้มีความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีการขยายตัวยืนยงตลอดไปส่วนว่าเป้าหมายที่2จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นนำไซเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งประกอบมี4แผนเวียกจุดสุ่มคือพัฒนาศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศชาติพัฒนาเวียกงานสาธารณสุขและการบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้ทั่วถึงพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการการพัฒนาทุกภาคฐานบุคลากรของภาครัฐให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างประหยัดยั่งส่วนว่าเป้าหมายที่3ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตัวเมืองและเขตชนบทได้รับการพัฒนาอย่างสมคู่แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ลดลงเถระก้าวประกอบมี6แผนเวียกจุดสุ่มคือพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นปรับปรุงเวียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการให้ทั่วถึงมีคุณภาพสูงขึ้นส่งเสริมพัฒนาวัยหนุ่มแม่หญิงเด็กและความเสมอภาคหญิงชายให้มีคุณภาพดีขึ้นพัฒนาเวียกงานการแถลงข่าวให้ทันสมัย

คงไว้ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์ก้าวหน้าและสร้างให้สังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นศรีวิไลปรับปรุงระบบประกันสังคมปกป้องสังคมให้กว้างขวางและมีคุณภาพแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่ทันแตกให้ดีขึ้นเถิดกล่าวส่วนว่าเป้าหมายที่4ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นมีความยืนยงสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติต่างๆประกอบมี3ผ่าแผนเวียกยุทธสุ่มคือคุ้มครองนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ดินน้ำและแห่ธาตุอย่างมีแผนการประหยัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและมีความยืนยงส่งเสริมเวียกงานการเติบโตสีเขียวของเวียกงานการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเพื่อลดพรและการดูดซับธาตุไอพิษเงินแก้วให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าและกว้างขวางเพื่อเป็นการเพิ่มทวีป้องกันและการควบคุมและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติต่างๆส่วนมาเป้าหมายที่5จะพัฒนาการเสื่อมโยงเสื่อมจอดภาคพื้นและสากลอย่างกว้างขวางมีประสิทธิผลซึ่งประกอบมี4แผนเวียกจุดสุ่มคือพัฒนาพื้นฐานโครงร่างที่สามารถเสื่อมโยงเสื่อมจอดภายในภาคพื้นและสากลอำนวยให้แก่การผลิตการบริการการค้าและการลงทุนเสริมขยายการพัฒนาร่วมมือการเสื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภาคพื้นสากลอย่างตั้งหน้าและกว้างขวางกว่าเก่าพัฒนาเขตแคว้นท้องถิ่นให้มีความสมดุลเข้มแข็งและสอดคล้องกับท่าแห่งบ่มซ้อนพัฒนาตัวเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กลายเป็นฐานการผลิตลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวที่มีความสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลตลอดไปส่วนว่าเป้าหมายที่6นั้นท่านฝ่ายกระดบพัฒนาคุ้มครองบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพการเมืองมีเสถียรภาพสังคมมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยยุติธรรมและศีลวิไลประกอบด้วย3เบียกจุดสุ่มคือปกปักรักษาและยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองการคุ้มครองบริหารรัฐให้มีความกระทัดรัดว่องไวเข้มงวดตามกฎหมายได้ตามที่3สร้างเช่นว่าการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนาให้เข้าสู่ลงลึกปฏิบัติตัวจริงอย่างมีประสิทธิผลสูงปรับปรุงกลไกระเบียบการประสานงานระหว่างภาครัฐด้วยกันให้มีความเป็นเอกภาพและว่องไวขึ้นรับประกันให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมสังคมมีความสามัคคีปองดองประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:50 นาทีตามเวลาของสถานีที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้สืบต่อนำเอาเนื้อในในระยะ5ปีต่อหน้าจาก2026หา2030รัฐบาลได้กำหนด6เป้าหมายใหญ่26แผนเวียกงานจุดสุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสู้สนให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ขยายตัวเฉลี่ย 6% ขึ้นไปก็พอดีถือกับเป้าหมายที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีสนชัยศรีพันดอนเพิ่นได้รายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10เพื่อดำเนิน5มาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สภาแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนชัยภายใต้การเป็นประธานของท่านชัยสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติทางฝ่ายกระทรวงอยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสลอกของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานความสุ่มจิตสุ่มใจสถานที่การงานและต่างๆด้วยความเป็นเช่าการหนึ่งในนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้โครงร่างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่นะครับการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งจะเห็นได้ตลอดในระยะ50ปีที่ผ่านมาก้าวเข้าสู่ปี2026นี้เป็นปี51ปีแล้วนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยเศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลดังที่มียุคพรรคนำพานะฉะนั้นขอให้ปวงสลาวพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคประเทศชาติของพวกเขามีความเจริญมีความรุ่งเรืองประชาชนอยู่ทางทำการผลิตจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับตอนนั้นเขามาพัฒนาในครอบในครัวก็ล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวถึงแม้ว่าการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติอาจจะไปบ่ทันทั่วทันถึงกับอิงใส่รายรับของประเทศชาติอิงใส่งบประมาณบิแบงเซบอนนันแดงบประมาณเซบอนีแดแต่ขอให้มีความเชื่อมั่นประเทศชาติพวกเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยมเงินไขได้ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีเพิ่นรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้ามดเป็นสีครึมๆอยู่วงศิลป์วงอินคำด้วยปากกาสมเสยจัดรายการได้ดีหลายเปิดไพบูลย์ติดตามรับฟังอยู่ห้องวาการศูนย์กลางพักและอันนี้คำใสบุญญวงนักนักสู้ชีวิตอย่างต่างๆเพิ่นก็มีความเห็นคล้ายๆคือกันว่าบ่ได้ยินเสียงอันนี้ก็อ่านทางฝ่ายเทคนิคเพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงแล้วนะก็คงจะได้เสียงเป็นปกติในปัจจุบันนี้
และหลายๆท่านว่าบ่ได้ยินเสียงคือบ่ได้ยินเสียงเนาะท่านสอบให้เข้ามากันนี่ที่จริงในสร้างเทคนิคเพิ่นก็ปรับแล้วนะทางฝ่ายเทคนิคเพิ่นมีการกวดกาขอให้ปวงสาระของพวกเขามีความรู้มันขยันเพียรนะในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศเศร้าโดยเฉพาะในตอนเศร้าๆแบบนี้ตื่นเด็กลูกเศร้าไปเหยียบมาเหยียบเขียดเวลาที่เหลือนี้ทางรายการแจ้งท่านได้ฟังความม่วงความซึ้งปิดท้ายรายการหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติถาวรวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสนิทในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพร้อมได้สอบให้กำลังเพื่อดำเนินรายการเอาไว้พ่อๆกันใหม่ตอนเศร้าของเมื่อวันจันทร์พระธรรมฟันกระดบนะวันที่13ของเดือนกรกฎเป็นวันนึงที่มีความหมายความสำคัญก็คือวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ที่จะหมุนเวียนบ่มาจบพบๆขอความผาสุกโชคดีสุดๆสว่างจะเกิดมีแต่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: ส่วนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษ
2: หับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศ
1: บริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
3: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
4: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องรับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
3: ว้าว
4: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
5: ท่านรู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได
6: ้แม่นแล้วบ่ว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
7: เขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
8: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
7: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
8: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
7: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
8: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
7: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
9: การล่าและฆ่าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
2: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
1: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
2: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
1: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
2: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
1: ้โอ
2: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
1: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
3: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: ค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าขับรถไวแล้วเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีบริการเจียกแพงต้นครับท่านกับสู้และการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาว FM 37 MHz และฟังผ่านเว็บไซต์พวกเขาได้ที่ www.lna.org.la
1: เจ้าหาฟังได้เป็นประจำเนาะออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.พร้อมเดียวกันนั้นอีก2ทางหนึ่งที่มีรายการจะติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมกับแมนเพจของ Facebook พวกเขาถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี้ท่านใดที่มีปัญหาใดที่ติดพันกับเวียกงานจราจรหรือพบเห็นอุบัติเหตุต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นเนา
0: ะ
1: เรื่องของเส้นทางการสัญจรไปมาต่างๆรายงานมาได้ท่านผู้ฟังพวกเขาพร้อมเป็นสื่อกลางให
0: ้
1: ที่ Facebook ของเรา National Radio แล้วก็อีกหนึ่งเพจกับแมนรายการขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
0: หลายช่องทางให้ท่านได้ติดตามแล้วก็ส่งข่าวมารายการพวกเขาได้แล้วบางท่านว่าโอ้ตอนนี้กำลังใช้รถใช้ถนนจุดใดมีความหยุ่งยากอัดหรือว่าสะดวกในทั่วประเทศก็ส่งคำคิดเห็นได้ผ่านรายการพวกเขารายการขับขี่ปลอดภัยเป้าหมายกับเพื่อนเนี่ยใช้การโฆษณาวิธีการการลดพ้นอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ท่านใดบ่ให้มีการสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่านี่แหละบ
1: ุญ
0: น
1: ้อง ไหม
0: ต้องได้ช่วยกันในทุกท่านได
1: ้
0: ทุกท่านเป็นเจ้าหน้าที่น้ำกันได้ผู้ระเบียบผู้กฎจราจรและมาขับขี่รถเสื่อว่าคมหูมีแล้วแต่การปฏิบัติหน่อยหลาย
1: จะปฏิบัติหรือโบเนาะเผอิญว่าภาพปฏิบัติตัวจริงนี่แหละสำคัญท่านผู้ฟังสำคัญหลายเนาะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ขับขี่ทุกคนบอกว่าจะตั้งแต่พี่แหละเริ่มผู้ขับขี่รถจักพี่แหละปฏิบัติไปหมวกกันกระทบก็ต้องได้ใส
0: ่แม่แล้ว
1: และกับโบใส่แต่ผู้ขับและผู้ซ้อนทางหลังก็ต้องได้ใส
0: ่
1: เช่นเดียวกันคันว่าผู้ที่ขับขี่รถใหญ่กับสายหัดนิรภัยนี่นะสำคัญนะท่านผู้ฟังต้องได้ใส่เมื่อทุกคนเพราะว่าหาบหัวอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นตอนใด
0: ถูกต้อง
1: ใส่ไว้ป้องกันไว้แต่ต้นแต่หัวทีจะเป็นการดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วทางรายการวันนี้นะสัมภาษณ์พันโทภัยวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกจราจรแขวงสวรรณเขตเสด็จถามบันเติมเนาะเส้นทางที่อาละท่านนำเส้น13ใต้ผ่านสวรรณเขตทางที่มันเพทางน้ำทะลุไปการขนส่งสินค้ากันยุ่งยากกันไปมหาสู่กันยุ่งยาก
1: เจ้าม
0: าฮอดตอนนี้เป็นจังไดและสภาพแล้วก็ปัญหาอุบัติเหตุทั่วแขวงเกิดขึ้นหลายปันใดมีผู้เสียชีวิตหรือบ่
1: เจ้า
0: เราถามฟังเติมจากรายการขับขี่ปลอดภัยอีกท่านนึงก็แม่นอาสาสมัครกู้ภัย1625เมื่อนี้ท่านคนสวรรค์แก้วผู้ทนหัวหน้าทีมกู้ภัยสุขเสริญองค์การกระแดงแขวงจับประซักเมื่อนี้ก็จะได้เฝ้าว่าให้ฟังเติมการเคลื่อนไหวช่วยเหลือเวียกงานกู้ภัยทั้งแขวงจับประซักเป็นเท่าใดอุบัติเหตุน้อยหลายปันใด
1: แม่แล้วนะผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังไปเพราะว่ารายการของพวกเฮากับประสานได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเด้เ
0: จ้า
1: เบื้องของยุทธการได้ขนส่งเนาะเมื่อใดที่เป็นสะดวกอาจจะเข้าห้องรายการบ่บางครั้งที่มีปัญหาที่บังฮิบด่วนเกือบบางครั้งเพื่อกระทรวงเป็นข้อมูลข่าวสารมาให
0: ้เจ้าร
1: วมถึงนี่แหละหน่วยกู้ภัยแดนและก็ทางหน่วยองค์การกระเด็งลาว
0: แม่แล้ว
1: ก็เข้าห้องไปหลายภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นเน้นไปทั้งหมดนี่ก็แม่นเน้นไปใส่ช่วยกันในการลดพ้นป้องกันอุบัติเหตุ
0: ถูกต้องพอพอดกันมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันศุกร์ท้ายอาทิตย์แล้วมื้อนี้วันศุกร์10กรกฎาคม2026แฮม11ค่ำเดือน8ปีมาเมียจุลสังกัด1388พุทธศักราช2569นะมื้อนี้มื้อสุดท้ายของอาทิตย์ในการเฮ็ดเวียกงานอย่าลืมในตอนบ่ายมื้อนี้จะมีพิธีปิดกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10
1: เจ้า
0: อ้าวท่านหาฟังได้เด้อ
1: แม่แล้ว
0: นักข่าวบอกเขาทีมงานเทคนิคเพิ่นก็ไปติดตั้งเครื่องรถถ่าละ
1: เจ้า
0: ตอนบ่ายมื้อนี้ท่านฟังได้วิธีปิดกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติจุดที่10ซึ่งดำเนินมาแต่วันที่6จนถึงวันที่10กรกฎาคม2026นี
1: ้แม่นแล้วสำหรับท่านใดที่มีปัญหาใดสำหรับมื้อนี้ยังสามารถโทรเข้าไปได้เติมเนาะสายด่วน156ท่านผู้ฟังปัญหาใดที่ว่าขอคงค้างต่างๆเสนอไปยังกล่องประชุมสภาได้เพิ่นมีคณะรับผิดชอบประจำเนาะที่ว่ารับสายและก็จดบันทึกโดยเฉพาะเลย
0: แม่แล้ว
1: ส่วนท่านใดที่ว่าอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารหรือเป็นประเด็นที่สำคัญต่างๆหัวข้อต่างๆรับฟังได้คืนในภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: เจ้าเลใกล้ๆมานี้ก็สิมีวันสำคัญหลายวันแดหลายบอลายที่กำลังหอนขึ้นมุนเสื้อบอกว่าจะเป็นวันครบรอบเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดงครบรอบ117ปีนะอีกท่านหนึ่งที่เป็นวีรบุรุษของชาติลาวเฮา
1: เจ้า
0: ในการต่อสู้กู้ชาติบ่ยอมจำนนต่อศัตรูเหตุที่การที่พ้นเด่นในเวลานั้นระยะต่อสู้กู้ชาติก็สิแม่นบั้นหบป้องกันตัวบังทาแขก21มีนาปี1946ถึงว่าบ่ได้รับชัยชนะแต่เว้าเรื่องติดใจ
1: เจ้า
0: ที่มีความเด็ดเดี่ยวองค์อาจกล้าหาญนำพานักปฏิวัติประชาชนต่อสู้นะอยู่ที่ป้องกันตัวเมืองท่าแขกนั้น
1: จ้า
0: เป็นในเวลานั้นก็คือแต่ท่านที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารไปแล้วนะน้ำคลองนี่แดงเป็นฟองเลือดได
1: ้
0: เป็นเลือดประชาชนสีแดงเบิด
1: เรื่อง
0: อย่างศัตรูข้าจัดใส่เป่าเอาเด็กน้อยอย่าใส่เป่าทิ่มลงน้ำคลองแม่หญิงถือผ้าใส่คกมองตำเต้และท่านประ
1: จ
0: วบท่าแขกที่เห็นเนาะ
1: กิ
0: จกรรม21มีนาคมปี1946ในเวลานั้นประชาชนในวงก็เป็นได้รับบาดเจ็บทั้งหน่วยงานพนักงานนักปฏิวัติอะไรเนี่ยได้โอบกอดเอาถือว่าป้องกันบ่ให้ทั้งศัตรูยิงประชาชนในวงอันนี้ก็ได้เพิ่งก็ได้ข้ามไปประเทศไทยบ่ได้เป็นปวดสุขภาพอันนั้นเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งวีรบุรุษของชาติเราเฮาก็คือประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดงเห็นคู่กันนั้นก็แม่นวันปล่อยปลาอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติ13กรกฎาคมแด
1: ่เจ้า
0: วันสร้างตั้งกระทรวงยุทธาธิการและขนส่ง
1: เจ้า
0: แล้วก็ทั้งกีฬากิจกรรมเติมอีกได้สิมีกิจกรรมหลายอย่างเลย
1: เจ้า
0: ในเดือนกรกฎนี้ท่านผู้ฟัง
1: ก็คือมื้อนี้เนาะที
0: ่
1: จะมีกิจกรรมที่ประตูไ
0: ซมื้อนี้อยู่ที่ประตูไซสวนประตูไซหรือว่าอนุสาวรีย
1: ์
0: ท่านฮู้ดีทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้จัดหั่นวางแสดงมีกิจกรรมถามตอบเอารางวัลอย่าลืมเด้อพาลูกพาหลานไปร่วมกิจกรรม
1: เจ้า
0: ก็จะได้เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลจากทีมงานองค์การกระแดงชาติลาวคือทั้งอาสาสมัครกู้ภัย
1: เ
0: พิ่นสิไปสาธิตวิธีปฐมพยาบาล CPRส่วนจังใดเวลาหมดสติและก็เวียกงานการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุนี่เคียงคู่กับนั้นก็มีบริษัททางห้างจะได้เข้าร่วมวางแสดง
1: เจ้า
0: ไปเยี่ยมชมได้ทุกท่าน
1: ก็ถือว่ามีหลายกิจกรรมเนาะสำหรับมื้อนี้แล้วก็มื้ออื่นตอนเช้าก็ยังมีกิจกรรมย่าง
0: แม่แล้วมื้ออื่นนี่ย่างได้แต่เช้า 5:00 นเช้าแต่ประตูไซไปหาหอคำแล้วก็กลับคืนมาประตูไซเอาท่านก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มื้อนี้แล้วก็มื้ออื่น
1: แม่นแล้วเนาะให้ผู้ฟังอันนั้นเป็นอีกกิจกรรมดีๆนึงท่านใดที่ว่าสะดวกมีเงินไขเนาะก็สามารถพาครอบครัวลูกหลานไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้
0: แม่นแล้ว
1: สำหรับเมื่อวานนี้พันโทอัมพรขับอุ่นทองเพื่อนก็ได้ส่งเป็นรูปภาพได้คลิปวิดีโอได้ส่งมา
0: แล้
1: วเข้าสู่รายการเข้าสู่ทีมงานรายการเขาคิดปลอดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของการลงจัดสรรของเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองไซเซถาเนาะเพื่อนก็ลงอยู่หลายเขตหลายพื้นที่แล้วก็รูปภาพที่มันส่งมานี่ก็มันมีอยู่จุดเขตหน้าพระธาตุหลวงเนาะหน้าพระหลวงเป็นเขตตลาดเบื้องกลุ่มกันข้ามนะกล
0: ุ่
1: มกันข้ามก็จะมีเพิ่นมีเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าแล้วก็เป็นจ่วยกันอย่างต่างๆเนาะแต่หลายคนก็ยังมาจอดรถอยู่ตามป้ายที่เพิ่นได้เขียนให้เพิ่นว่าห้ามจอดรถนี่นะอันนี้โบแน่ใจว่ามันของเจ้าหน้าที่เพิ่นเอาลงโบหรือว่าเบื้องของจัดสรรเนาะเฮาก็จะประสานไปหาทางพันโทอ่ำพรคืนเติมเพราะว่ารูปภาพที่เพิ่นส่งมานี่ก็มันมีเขตตลาดน้อยนานพัดเดินพัดหลวงเด
0: ้
1: ตลาดของกินสุกเด
0: ้โอ้อยู่โค้งอะเนาะ
1: ยามื้อแลง
0: หน้าทางเข้าพัดหลวงฮั่น
1: แล้วแล้วก็อีกจุดนึงนี่มันของเมืองเศรษฐาเพิ่นส่งมาแต่ว่าอยู่หน้าวัดเด้อเลี้ยงเต็มหน้าวัด
0: ขายหมักไม้
1: หมักไม
0: ้เกี้ยงหมักเงาะมันไม่ได้ดู
1: กันได้นี
0: ่ก็ว่องบ่ได้บ้านบ่งามท่านผู้ฟัง
1: มัน
0: บ่งาม เรื่องขายเพิ่นก็จัดสรรให้แล้วบนค่าบนขายแต่ว่าออกมาเขตสงวนที่เพิ่นห้ามนี่แหละ
1: แม่นละ
0: เขตนี้มันบ่แม่นแต่ว่าคนลาวได้คนต่างประเทศ
1: เจ้า
0: หลายไปท่องไปเที่ยวไปกราบไหว้สักการะบูชากายไปว่าซั่นท่านค่าหันขายมันก็บ่อยากงาม
1: แม่นละ
0: บ่มีจัดสรรให้ก็ต้องได้เข้าสู่ระเบียบ
1: เจ้า
0: เด้อันนี้บ่ว่าแต่เมืองเศรษฐาทั่วนครหลวงจังกับพวกเฮาที่เห็นสภาพเส้นทางการวางขายเครื่องซะซ้ายก่อนหน้านี้ก็แม่นท่วงกันค้ำมันเด้
1: เจ้า
0: แล้วก็ทั้งปักทาง
1: เข้มของก็มี
0: เข้มของเด้แล้วก็ทั้งเมืองไซธานี
1: เจ้าน
0: ี่ก็หลายบ่อนที่เพิ่นได้ลงจัดสรรแก้ไขเรื่องการขายเครื่องซะซ้ายเอาทางหลวงมาเป็นบ่อนมาหากินหรือว่าขายเครื่องซะทางคนย่างสิ
1: เจ้า
0: หรือว่าเอาจ่วยมาตั้งวางเป็นเขตแดนเป็นบุรุษพิเศษห้ามจอดห้ามอย่างนั้นว่
1: าเพราะว่าจากที่ว่าทัดทากว่าเจ้าที่เพิ่นบ่มีการจัดสรรนี่นะจาก5 1 2 5จะกลายเป็น10 5
0: เพิ่นว่าเจ้าขายได้เนาะ
1: มันสิแล้วไปเลยเป็นตลาดน้อยเลยปานนั้น
0: เจ้าขายได้ก็ต้องขายได
1: ้หนองพญาสมณะจือบ่อระยะที่ผ่านมาม ีเลี้ยนมีขายผักขายปลูกขายปลาได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้เฮาบ่ได้เว้ากันว่าเรื่องของการค้าขายเนา
0: ะ
1: ทางสามารถค้าขายได้แต่ว่าต้องเบิ่งให้ถึงจุดว่ามันเหมาะสมหรือบ่ ระยะที่ผ่านมานี่เขตหนองพญาใกล้มหาใกล้ตลาดตันมีไซนะมันอีกจุดหนึ่งนะ
0: แมน
1: เพิ่นท้วงว่าเป็นยังมันใกล้ๆตลาดคือบอกเข้าตลาดเลย
0: ถูกต้อง
1: มันใกล้ตลาดอยู่แล้วแล้วก็เป็นห้านี่มันเลียนยาวแล้วก็อีกมีกรณีนึงที่เกิดอุบัติเหตุเอรถใหญ่ไปตามเอาเห็นบ
0: ่
1: ประมาณ2ปีที่ผ่านมา
0: แม่แล้ว
1: รถใหญ่ไปตามเอาผู้เจิดไปตามเอาผู้ที่ว่าค้าขายเครื่องอยู่อันเขตหนองพญานั่น
0: ถูกต้องนะขายเครื่องแคมทางมันก็บ่ปลอดภัยแหละทุกคนเลยอันนี้แหละก็บ่งามอีกเนาะอยู่จุดที่บุญนองเบ้ากันมันใกล้กับเคลื่อนว่าภาควิชาป่าไม้เด้
1: แม่นแล้วเขาจะเอิ้นตลาดนี่หยังก็
0: ตลาดเขตดงโดกตาลมีไซ
1: เขตตาลมีไซเนาะ
0: เขตมีไซเด้ต้นวิกหลายๆเด้
1: แม่น
0: เพราะว่าขายเครื่องซัดซายมันก็ได้ลงไปแก้ไขถือว่าหลายครั้งก็ยังมีอีกเด้เห็นคนไทยลง Facebook ได
1: ้กลับมาคื
0: นก็แต่ว่าน้อยบ่หลาย
1: 235
0: เนาะเห็นอยู่
1: เจ้า
0: บ่หลายจังซั่นอันนี้ก็คือเว้าหั่นแหละความงามสวยสดงดงามเด้ในตัวเมืองแล้วก็เป็นระเบียบแล้วก็หลุดพ้นความอัดเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุอีก
1: เจ้า
0: ก็คือฮู้แหละเนาะจอดขายเครื่องซาซายนี่ผู้ซื้อนี่บ่อยากลงรถ
1: เออใส่เลย
0: ฮอดหน้าห้านหรือว่าฮอดห้านขายละเอาให้แน่ส่งรู้3รู้หรือว่าของกินซุกเอานี่ได้2 3เยื้องส่วนสิตักแล้ว
1: บางครั้งนี่มันยาวไปถ้าเงินทอนถ้าอย่างต่างๆเนาะ
0: โอ้ยเงินทอนอีกเนาะ QR บ่มีกะแล่นไปซอก QR มา
1: เจ้า
0: ตัวอย่างเฮ็ดให้รถไอ้อัดยาวเหยียดเป็นสายก็บ่จบงาม
1: แม่นแต่มาแล้วว่าคิดว่าแม่นรถอุบัติเหตุบ่อยู่ข้างหน้าส
0: ุ
1: ดท้ายมาแล้วแม่นรถคันเดียวที่เพิ่นจอดซื้อของอยู่ของกินต่างๆเนาะ
0: แม่นอันนี้ฝากไว้ทุกท่านเดี๋ยวช่วยกันนั่นแหละช่วยกันเนาะอันนี้บ่แม่นว่าบ่ส่งเสริมเรื่องแก้ไขชีวิตการเป็นอยู
1: ่
0: ภาครัฐบาลเป็นเฮงส่งเสริมเห็นได้ประชาชนที่มีอยู่มีกินแก้ไขความทุกข์ยากแต่ก็ต้องเข้าสู่ระเบียบบ่มันอยากขะสาซ้ายก็อยากขายบ่ได้มันคักไปขายเพิ่นบ่ขายอย่าไปขายได้ทุกท่าน
1: แม่นแล้ว
0: จะหน่วยซื้อเครื่องมาเสียหายบ่แฮงแล้วถือปั๊บใหม่อีก
1: แม่นล่ะ
0: ปั๊บใหม่เสียเงินอีก
1: ยึ
0: ดเครื่องอีก
1: เจ้า
0: ได้อันนี้หลายอย่างที่พวกเขามันเกี่ยวพันก็ห้อยกันไปเนาะบัดนี้อีกเรื่องนึงก็อย่าลืมเด้อว่าเรื่องจอดรถพวกเขาก็เสนอไปแล้วเบิดอาทิตย์แล้วเนาะ
1: แม่แล้ว
0: อย่าลืมท่านใดที่อยากแสดงความเห็นว่าเรื่องจอดรถจอดล่างในตัวเมืองนี่แหละเพราะว่าปัจจุบันใส่ห่างการปรับปรุงคุ้มครองเรื่องการจอดรถใหม่ดิในเขาจะบอกเขาว่าอยากให้มันหัดกุมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอยู่ในความจริงของพวกเขานี้ท่านสามารถเข้าไปเบิ่งที่เพจก็ได้ที่แผนกโยธาธิการและขนส่งว่า Facebook Group ของแผนกโยธาธิการและขนส่งมันก็เฮ็ดมี QR อยู่หั่นแหละมี QR โค้ดบน QR เสียเงินได
1: ้มี QR เว็บไซต์ต่างๆเนาะกดเข้าไปได้ค่ะผู้ฟังมันจะเป็นแบบสอบถามออกมาให้เฮา
0: แม่นเห็นแบบสอบถามเลย
1: เป็นการตอบเลย
0: ตอบร
1: ถแบบใดที่ว่าท่านคิดว่ามันเหมาะส
0: ม
1: หรือแบบใดที่มันถูกกับทัศนะความคิดของท่านก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได
0: ้แม่นเพราะว่าอยากย่างห่างเสียงสังคมนี่แหละเรื่องจอดรถจอดล้างเสียจังได๋ปรับจังได๋บ่เรื่องค่าฝากบ
1: ่
0: บ่อนใดมันบ่เหมาะสมให้ตัดออกสินะ
1: แม่นแล้ว
0: เพิ่นอยากขอคำคิดเห็นจากสังคมก็อย่าลืมไปที่เพจ Facebook แผนกโยธาธิการและขนส่งนครจันทน์หรือว่าหลายเพจเพิ่นก็ลงสวยเด้หลายเพจดังๆบ่โทรโค้งบ่ประกาศบ่ลาพัฒนาบ่หลายอย่างเพิ่นก็ได้ช่วยในการโฆษณาเวียกการจัดสรรบนจอดรถใหม่นี่แหละเอาเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้าไปเบิ่งไปคำเห็นนํากันรถ
1: บ่เป็นหยังแล้วท่านผู้ฟัง Facebook กลุ่มของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครนครจันทน์เนาะให้ท่านพิมพ์เป็นภาษาลาวเด้อ
0: พร้
1: อมกันเติม
0: เอาเลยเรื่องอุบัติเหตุบัดนี้เกี่ยวมาอุบัติเหตุบุญน้องเห็นข่าวโอ้จะมันหลายโอ้เรื่องอุบัติเหตุเห็นบ่ทุกท่านเลยเฮาบ่อยากเว้าแต่ก็เห็นข่าวนี่แต่ละมื้อแต่ละวันการสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าอยากให้ทุกคนได้ช่วยกันตื่นมาแล้วเนาะเรื่องอุบัติเหตุสิ่งที่บ่เฮาบ่เพิ่งปรารถนานี่น่ะเนาะอยากให้เป็นเจ้าการเคารพกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดก็คือมื้อก่อนนี้ก็เห็นข่าวเรื่องอุบัติเหตุนะตามกันแด่สูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าแด่อันนี้นี่ล่าสุดเห็นอยู่บ้านพักข่าวบ่นี่เนาะเห็นอุบัติเหตุเพิ่นแจ้งลงมาเนี่ยลงอยู่ซื้อไลฟ์ Facebook ของพวกเขาร
1: ถจักรคันบ่
0: อือ
1: รถจักรตามรถจักร
0: เ
1: พิ่นลีกรถใหญ่คันนึง
0: แม่นลีกรถใหญ่เด้สุดท้ายซั่นไปตามเอาร
1: ถจักรที่กําลังขี่มาเนาะ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็นี่แหละท่านผู้ฟังเพิ่นเอิ้นว่าแซงบ่รับประกันเลยว่าลีกบ่ได
0: ้
1: มันเป็นจุดที่ว่ามันบ่ทันเหมาะสมพี่เจ้าจะแซงขึ้นไปจะข
0: ี
1: ่ขึ้นไปให้ผู้ฟังเนาะบ่ตามคันนี้ท่านไปตามอีกคันนึง
0: แม่นอันนี้เลยหลายเหตุการณ์นะที่พวกเขาเว้าเป็นห่วงแท้ๆเนาะขอให้เป็นเจ้าการจะขาดสติ ขี่มาน้ำกันดีอยู่สิแล้วอีกหนึ่งเห็นบอลอีกรถใหญ่บอลแห้งแล้วนี่ฟ้าพวดเบิ้งจากรถจักรนี่เราบอหักสารยะห่าง
1: แล้วเราสิแซงไปอีกแล้วเสียนเข้าระหว่างกลางสองรถใหญ
0: ่แม่นเบิ้งจากภาพแล้วนี่เราขี่ไวบัดนี้หักสารยะห่างบ่ได
1: ้จ้ะ
0: เนาะรถเก่งที่สวนมาหันก็ลีกแล้วเด้คันนึงบาดรถจักรขี่มาคันที่2ลีกบ่ทันเกาะล่มกันอยู่หันก็ยังโชคดีว่าบ่มีรถที่สวนมาอีก
1: จ้า
0: ถ้าสวนมาอีกจักสิเป็นแนวใดทุกท่านเด
1: ้คันเป็นรถใหญ่สวนมาเนาะ
0: โอ้ยเบิ่งจากภาพเลยอันนี้อยู่ขอบเขตเส้นทางบ้านผักขาวเบิ่งสถานีเนาะก็ขอให้ช่วงเช้าไวๆเด้อให้ลมตกแตกกันนั่นแหละเนาะ
1: เจ้า
0: ความไวก็คือว่าแล่นตัวเมืองเท่าใดบ่ให้เกิน40กมต่อชั่วโมงเขตชุมชนนี่น่ะ
1: แม่นแล้ว
0: อันนี้เพิ่นแล่นเบิ่งนี่ไวแท้ไวว่าเนาะรักษาระยะห่างบ่ได้อันนี้ก็เป็นห่วงหลาย
1: แล้วก็เห็นอีกคลิปวิดีโอนึงเนาะที่มีรายการเพิ่นได้โพสต์ลงทางเพจหนังสือพิมพ์พัฒนาลาวเป็นนี่แหละรถเมล์ขนบรรทุกเครื่องเนี่ยนะรถเมล์บรรทุกผู้โดยสารแต่ว่าเครื่องเนี่ยหลายเกินสมมุติละรถเมล์นี่เงี้ยง
0: โอ้จนเงี้ยงเบิ่งไป
1: เพราะว่าอันนี้นี่มันสิเข้าโค้งแล้วนี
0: ่
1: เข้าใจบ่เวลาสิเข้าโค้งแล้วมันเงี้ยงเด้
0: จ้ะ
1: อันผู้เพิ่นถ่ายคลิปวิดีโอลงเพิ่นก็ว่าโอ้ยแม่ข่อยอยู่ในรถเฮ็ดจังได๋เนาะบัดน
0: ี้น
1: ั่
0: นอ่าถูก
1: เพิ่นเห็นสภาพนํากันคือเป็นจังซี่คือเอาหลายเกินเบิ่งเครื่องอยู่หลังรถเมล์นี่นะ
0: โอ้เป็น
1: อันนี้อันตรายอีหลีท่านผู้ฟังคันเราไปขึ้นภูขึ้นค่อยโค้งนี่นะมันสิเป็นแนวใด
0: นี่มันทางเพียงยังสำนีได้ทุกท่าน
1: ทางเพียงแต่ว่าเป็นโค้งซื่อโค้งหน่อยนึงบ่โค้งหลาย
0: รถกงรถฟากนึงเบิ่งซ้ายจน
1: เงิงเลย
0: ขึ้นเนาะจนเงี้ยงมาเกือบปีดแล้วเบิ่งจากภาพวิดีโอนี่นะโอ้อันนี้บริษัทใดก็ต้องได้เบิ่งกันคืนเด้การใส่บรรทุกเกินนี่แหละเป็นห่วงหลายขอนำเนาะอย่าประมาทอย่าขาดสติแหละ
1: ความปลอดภัยของผู้โดยสารในล่าชีวิตเนี่ยบ่มีเลยท่านผู้ฟังให้คิดเห็นความปลอดภัยหลายกว่านี่เน
0: า
1: ะนะคะคิดเห็นความปลอดภัยเพราะบางคนนี่อาจจะคิดว่าเอาหลายๆเที่ยวหรือว่าบ่อยากกลับมาใหม่บ่หรือว่าแนวใด
0: อ
1: ันนี้ต้องได้เบิ่งน้ำกันคืนท่านผู้ฟังถ้าว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นพบเห็นในกรณีแบบนี้ก็อยากให้เพิ่นกล่าวเตือนหรือว่าให้มีการหยุดก่อนเนาะหยุดการเดินทางซะเนาะมันจะปลอดภัยกว่า
0: เจ้าแล้วก็อีกข่าวนึงเห็นอยู่ทั้งต่างประเทศเนี่ยอยู่เวียดนามเนาะ
1: เจ้า
0: ว่ารถเก่งถูกหินใหญ่ตกลงในภูนะเนาะกิ่งมาใส่เฮ็ดให้รถป๋าโท
1: หัวรถหน้าร
0: ถหัวรถจนยุบลงท่านผู้ฟังเบิ่งก้อนหินใหญ่แท้ใหญ่ว่าเนาะคนก็ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ประเทศเวียดนามบ่ล่ะเขตบ้านบุ้งเหยียนตาแสงเมืองบูเห็นให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้นำส่งไปโรงพยาบาลเบิ่งจากภาพแล้วป้าโทฝนตกเด้เนาะเบิ่งจากภาพนี่ฝนตกหมอกเด
1: ้
0: เฮ็ดให้ก็สิแม่น
1: ทางเปียกทางมืน
0: ทางเปียกมืนน่ะดินอุ้มน้ำบ่ไว้ก็คือว่าอะไรมันก็
1: สไลด์ลงมา
0: แม่นๆอยู่บ้านเฮาก็เป็นห่วงเนาะก็บ่อยากให้มีข่าวนั่นแหละ
1: เขตภูเก้าหลักเนาะ
0: เขตภูนี่แหละผู้สูงชัน
1: จ้ะ
0: ก็ให้เป็นเจ้ากันก็คือว่าแหละเดินทางก็ให้ระมัดระวังทุกท่านเด้ออันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้ในรายการเฮาเบิดทุกคนฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี้เอาทั้งทีมงานเอ้ยบ่ทองเพิ่นกำลังประสานไปหาทั้งพันโทไพวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกจราจรแขวงสวรรณเขตก็สิได้ถามเพิ่นตึ้มสวรรณเขตก็เป็นแขวงที่ใหญ่ที่สุดเด
1: ้เจ้า
0: ในประเทศลาวนี่นะ
1: เจ้า
0: เนาะประชากรก็เรียกว่าเทียบเท่านครหลวงจันทน์กับพวกเขา
1: แม่นแล้ว
0: ปริมาณรถก็หลายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงสวรรณเขตมีความเจริญนั่นแหละเนาะก็มีขัววิถีภาพลาวไทยเด้แห่งที่2เด้ก็สามารถการขนส่งสินค้าไปมาหาสู่สะดวกสบายเนาะ
1: จ้า
0: เห็นคลิปนึงอีกแล้วท่านสิเห็นบ่นี่ว่ามีตัวแบ่บ่
1: เพิ่นแม่นแล้วสัตว์เลี้ยงนี่นะเป็นประเภทแบ่นี่นะไปขึ้นอยู่หลังรถของ
0: หลังคารถนะ
1: หลังคารถหลังคารถในรถหุ่นใด
0: ปัดโท
1: เพิ่นว่าแม่นสัตว์เลี้ยงของผู้ใดมาเบิ่งคืนเด้อแต่เพิ่นบ่แจ้งระบุว่าอยู่จุดใดนี่สุมาบุญน้องเบิ่งแล้วยังเพิ่นยังบ่แจ้งว่าอยู่บ้านใดแต่ว่าเห็นสภาพนี่นะเพิ่นว่าขึ้นไปแนวใดเพิ่นว่า
0: ถูกตัวแบ่เนาะ
1: แม่นละเมื่อวานนี่เด้นี
0: ่
1: 6บ่แม่นเมื่อวานมื้อวันที่6
0: วันจันทร์พุ่นละ
1: แม่นแล้ววันจันทร์โอ้ต้นอาทิตย์
0: ตัวแบ่ขึ้นรถหลังรถกระบะหุ่นใด
1: และก็รถเก่งอีกคันนี่นี
0: ่รถเก่งอีกหรือว่าแบ่มันย่านหนีน้ำท่วมบ่
1: โอ้เนาะอันนี้แม่นอยู่จุดใดเบิ่งขึ้นตื่มนอนผู้ฟัง
0: โอ้มันจะไปแต่ย่านเนาะแบ่ก็ได้เนาะขึ้นหลังคารถพุ่นน่ะ4ก็สิโปกบ่ละเนาะเอ้าตอนนี้ทั้งพันโทไพวันแก้ววรวงศ์กู้ภัยบ่โอ้พุ่นโทรหากู้ภัยเอ้ยบ่ทองมันส่งสัญญาณมาท่านคอนสวรรค์แก้วบุธรเนาะอาสาสมัครหัวหน้าทีมกู้ภัยองค์การกระเด็นแขวงจับปลาซักอยู่ได้สายแล้วสบายดีท่านคอนสวรรค
1: ์สบายดี
2: สบายด
0: ีโอ้ยรบกวนเด้ออยู่ดีมีแฮงเนาะที่ท่านสละเวลาของการต้องคิดปลอดภัยเป็นนั้นได้ถามก่อนจับปลาซักเขานี่อากาศฟ้าฝนลมตก แดดจังใดทั้งจังหวัดสักเขาแจ้งให้มีแล้วกันครับทราบไหมครับ
2: จ้าแต่ว่าตอนนี้ฝนกับตกอยู่เป็นบางครั้งเพราะว่าน้ำคลองก็เป็นสูงจ้ะ
0: โอ้น้ำคลองสูง
2: มันก็น่าจะถ่วงอีกคือไปปีมากๆจ้ะ
0: โอ้เจ้าเจ้าเอาบัดนี้อยากให้ท่านว่าสุฟังเดการออกเหตุช่วยเหลือสังคมนี่แหละทั้งจังหวัดสักปอกเขาเราบอกว่าแต่อุบัติเหตุทั้งถนนไฟใหม่เกิดลูกซัดเข่าเงินเข่าซ่านในพันมากอ่ะเห็นทั้งกู้ภัยเอาได้ช่วยตลอดเนาะเป็นยังไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรบันไดออกเหตุช่วยเหลือในแต่ละวันนี่ท่าน
2: ตัวปันมาเข้ากับออกเหตุปกติเนาะเจอเรื่องทีไม่ละมันนี้ทั้งหัวเข่ากับบริกันไว้เพราะว่าเนื่องมากเนื่องจากว่ารถทั้งผมรายงานตัวเข่าเหมือนเกิดทุกปฏิเหตุนะเพราะว่าแต่ปฏิที่พวกเกินที่ปีจ้ะ
0: โอ้เดี๋ยวปีไม่ลาวพุ่นเนา
2: ะเนี่ยจ้ะเพราะว่ามันมีรถกระบะเนาะมาโดยตรงไว้นะพอทีมงานตัวเข้ากับกำลังที่เราคนเจ็บ
0: โอ้
2: จะมาเข้าคนเราหันสมบูรณ์มาตัดมาทางหารถตัวเข้าไป
0: โอ้ย
2: หายเลยจ้ะ
0: นั่นแสดงว่าระยะนี้หนีบได้เคลื่อนไหวเลยเนาะ
2: จ้ะ
0: โอ้
2: บริเวณไหนเพราะว่าพ่อมีรถคันเดียวจ้ะ
0: คันเดียว
2: มันมา
0: แ
2: ล
0: ้
2: ว
0: นะ
2: เน
0: ี่
2: ยจ้ะ
0: เจ้า
2: เดียวเพราะว่าใส่แม่แกงยำปลาตันบอกหน่วยงานการเรียนก็บอกจ้ะ
0: โอ้เจ้าเจ้าเอาก็มีวิธีการอะไรที่ท่านคิดว่าที่ได้รับการแก้ไขไว้แล้วบ่นี
2: ่เนี่ยจ้ะกำลังเรื่องไกลเกลี่ยคดียังทุกอย่างน่าจะประมาณอีกอาทิตย์หน้าคือเกินเกินไว
0: ้โอ้เจ้าเจ้าเอาเป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับกู้ภัยจำปาสักเข้ากับบริโภคเหตุแต่ปีไม่เล่ามาฮอดเวลานี้ก็เดือดก็ระกุดแล้วเจ้า
2: จ้ะแต่ว่าพวกไอ้น้องก็เป็นห่อเคลื่อนไว้พวกจับหมู่ดังนั้นก็ออกปกติใช่ป่ะบางครั้งก็ไอ้น้องก็เดี๋ยวจะโรงพยาบาลรอถามหน่วยงานอื่นมาส่งหมอนะ
0: โอ้มีหลายหน่วยนะซะเนาะมีหลายหน่วยช่วยกันนะซะเจ้าในแต่ละครั้งก็ถามแน่ท่านออกเหตุนี่ยุ่งยากบ่พันมาก่อนรถระบบถูกอุบัติเหตุหรือว่าสูญเสียอุบัติเหตุในท่านยากอยู่บ่ออกไปเอาเหตุเอาคนเจ็บนี่
2: ก็ยุ่งยากหลายอย่างจ้ะ
0: เจ้า
2: เพราะว่าโรงงานวันละไปบ้างครั้งถึงทางมันก็ปกติเนาะมันก็มีการเปลี่ยนที่บางครั้งมันก็ห่างไกลโซลีแค่นะมันจะเป็นอุปสรรคประจำจ้า
0: จะ
2: เป็นช่วงทางยากว่าจ้า
0: เจ้าโอ้กับยากเนาะก็ที่เข้าถึงทว่าเหตุมันอยู่ในเขตชานเมืองเดโอเคกันโยงยากเนี่ยอันนี้ก็สมเชื่อและนำจิตใจของกู้ภัยพวกเขาเฮ็ดเวียกบ่ได้หวังผลกำไรเฮ็ดเพื่อสังคมแท้ๆและการช่วยเหลือสังคมได้มีส่วนร่วมบ่ว่าการบริจาคบ่น้ำมันบ่ผ่านมานี่เด้อข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกินต่างๆน้ำดื่มนี่แหละท่านเป็นจังได๋อยู่ทั้งจังหวัดสักเฮา
2: ก็มีมาเรื่อยๆอยู่จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อสม
2: เชื่อแต่ว่าเป็นแต่อุปทานตลอดอยู่คือว่าพวกเฮาสิบ่ได้เกินไว้น้องแต่ว่าเพิ่นไปเห็นหลายน้องเฮาไปแบบว่าอาจจะเป็นบ่ายที่ว่าไปไปโรงพยาบาลเงี้ยบางทางคนเย็นเนาะเป็นไหนน้องเขาปฏิบัติหน้าที่แต่เป็นไปนั่งเป็นหมอไปยืนซูนของเขาอันนะ
0: ฮะ
2: ไปด
0: ี
2: ตลอดเลยจ้ะ
0: โอ้สมเสือเด้อน้ำจิตน้ำใจพี่น้องสาวแข่งกับบาซักเนาะเห็นความสำคัญเป็นการกู้ภัยนั่นแหละก็คือว่าแหละบ่มีเงินเดือนกินเนาะเฮ็ดด้วยจิตด้วยใจอาสาสมัครเฮ็ดเพื่อสังคมแท้ๆก็ขอให้มีผู้มาอุปถัมภ์ค้ำชูหลายๆเนาะในการช่วยเหลือสังคมจากอาสาสมัครกู้ภัยของพวกเขานั่นแหละและหน้าฝนนี่คือว่าแหละย้ําฝนเนาะไปได้เรียกเกี่ยมระบบทันว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินน้ําท่วมบ่ไปช่วยเหลือบ่ว่าใส่เรือนี่เนาะจําเป็นแล้วต้องได้ไปขนย้ายพันมาอันนี้ก็ป้องกันถึงหัวทีไปได้แต่จะประสาเขาเกี่ยมพร้อมระบบทัน
2: จะประสาเฮาก็ทั้งโครงการเพิ่นก็สร้างเขียนอย่างนั้นตอนนี้ก็ยังเตรียมขนาดการสมัครเดี๋ยวเตรียมขอระวังไว้ซะเตรียมพร้อมเพราะว่าเฮาก็มีรถโครงการสมัครคราวนี้ที่เขารวมกินสาบาพยิบักเนา
0: ะ
2: เอาไปเสียโปรเจกต์กันเป็นหน้าที่สองจ้ะเราจะ
0: จ
2: ะเป็นการยังคนกลัวอยู่จ้ะ
0: พ
2: อเราลดราคาหนักเอาเตรียมพร้อมไปกันแล้วการเทวาก็ท่านได้เกินไว้ในการหาเสียงสังคมเนาะนะอยู่ในขั้นตอนกองขนาดจะต่างคนที่ว่าเป็นที่ห้าพร้อมบริบูรณ์นะ
0: จ้ะเจ้าเฮือเขาหนี
2: กองอาจารย์สมัคร
0: เจ้าเฮือเขาหนีมีจักรล้ำเนี่ยอยู่จำบัดซักเนี่ยเกี่ยมห้องหับไว้เนี่ย
2: อยู่จะประจานเข้าเห
0: ือ2ลําโอ้มีเหือ2ลําเนาะเกี่ยมพร้อมแล้วเนาะถ้าว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นก็จะได้หีบฮ้อนไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั่นแหละอันนี้ก็สมเชยเดี๋ยวนี้นี่อาสาสมัครเฮานี่มีเนาะหลายปานใดนี่ท่านเจ้าบ่ดอน
2: ตอนนี้ช่ว องรถที่อาสาสมัครเฮาก็บ่ได้ขอต่อศูนย์เนาะจะมีผู้เฝ้าเครื่องอยู่ศูนย์นั้นจะมี 2-3 ตาจ้ะ
0: อืม
2: ว่าต้องอยู่ประจำถึงว่าสิบ่มีรถกันไว้แต่ให้น้องเฮาก็อยู่ประจำมาจ้ะ
0: จ้ะเลยลูกหลานเฮาตัวอย่างว่านี่ระยะพักเฮียนนี่เด้อยากไปเป็นอาสาสมัครบ่นี่เฮียนเฮียนฮู้ปฐมพยาบาลขั้นต้นการช่วยเหลือฉุกเฉินนี่แหละถ้าว่าสนใจนี่ลูกหลานเฮานี่เพิ่นอยากไปเป็นอาสาสมัครนี่ได้สอติดต่อ2ทางใด
2: สามารถเข้าไปบ่มันอยู่ของการกระเรียงไกลกับหรือว่าเข้าไปศูนย์สื่อภายเฮาก็ละ
0: โอ้เจ้าเจ้าเอาอันนี้ก็เป็นเวียกเนาะท่านใดที่มีลูกหลานระยะพักเฮียนนี่นะไปเฮียนเฮียนฮู้ปฐมพยาบาลบ่กู้ภัยต่างๆก็ไปได้นอกทางจะประสักนี่ดีต้นครับบ่ได้เสียค่าท่านเนาะ
2: จ้า
0: ท้ายนี้ท่านอยากฝากท่านได้ตื้มเรื่องการขับขี่อุบัติเหตุบ่อยากให้เอิ้นใส่กู้ภัยแหละเนาะบ่ว่าจะ1625 1623จะประสักกับพวกเขาหรือว่าหน่วยกู้ภัยอยากว่าท่านได้ตื้มเพื่อความปลอดภัยยามฝนนะครับ
2: เพื่อความปลอดภัยแต่จะเป็นผู้ขับขี่ทางลานฝั่งถนนอยู่แล้วเพราะว่าสาเห็นไปที่เคลื่อนของพวกเฮาอ่ะนะแต่ที่จะตีตื้อมาในทางซะเพราะว่าผ่านมาก็คือการขับขี่เป็นสมมุติว่าเจอรถที่เคลื่อนเนาะ
0: โอ้
2: บางทางนะ
0: จ้ะ
2: แต่มาแจ้งของรถที่เคลื่อนของเฮาน
0: ั่น
2: แจ้งอยู่ว่ารถเฮาเปิดไฟเปิดเสียงแต่ว่าบางครั้งผู้ขับขี่อ่ะนะบ่กำหนึ่งถึงชีวิตอยู่ในรถ
0: โอ้ยังคือว่าเป็นบนสนามแข่งรถเนาะเออไปซิงไปแซงกู้ภัยเอ้ยโอ้ยบ่ได้แล้วจ้ะเนาะอันนี้เลยก็เป็นห่วงเนาะทางกู้ภัยพวกเขาเฮ็ดด้วยจิตด้วยใจบัดเวลาเกิดอุบัติเหตุอยากไล่ขี่เฮียงบ่หรือว่าขี่บ่สนใจบ่ให้เกียรติแหละเป็นห่วงหลายเป็นห่วงหลายเอาขอบใจทั้งท่านขอสวรรค์แก้วบุทรหลายๆเด้อชมเชยน้ำใจอาสาสมัครกู้ภัยของพวกเขาแล้วก็ทุกสหายฝากความคิดเฮาจะถึงเป็นกำลังใจให้เนาะสู้ๆเด้อ
2: จ้า
0: ขอบใจ
2: จ
0: ้าขอบใจท่านโชคดี
1: จ้าขอบใจหลายๆกับทางหน่วยกู้ภัยทางแขวงจำปาสักเน
0: า
1: ะที่เพิ่นได้รายงานขององค์การกระเดงลาวสำหรับการออกช่วยเหลือเบื้องของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆกับปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันได้ออกช่วยเหลือเถื่อนเนาะเนื่องจากว่ายานพาหนะที่ว่าเพเกิดอุบัติเหตุต
0: ั้
1: งแต่ปีใหม่ลาวมาเลยก็ว่าได
0: ้
1: จนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ3เดือนเนาะสมมุติแล้วส่วนเรื่องของการออกช่วยเหลือในด้านต่างๆบ่ว่าจะเป็นเรื่องของงูขึ้นเฮือนบ่สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยต่างๆที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าบ่พึงปรารถนานี่นะเพื่อก็ยังออกช่วยเหลือในปกติ
0: แม่นแล้ว
1: ท่านผู้ฟัง
0: เอาอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งกู้ภัยเพิ่นได้เว้าสู่ฟังนั่นแหละเน
1: า
0: ะขอฝากไว้เด้เฮ็ดโดยเฉพาะแล้วกันมันเวลามันเกิดเหตุเปิดไฟเลนหรือไฟฉุกเฉินวี่พอวี่บ่ขอทางบ่แม่นสิไปขี่เฮียงเพิ่น
1: เจ้า
0: บ่แม่นสิไปแข่งเพิ่นเด้อันนี้ฝากแท้ๆ
1: เจ้า
0: คนอยู่ในรถกู้ภัยแน่นอนแหละบ่เจ็บน้อยก็เจ็บหลายเพิ่นก็ฮีบฮ้อนปฐมพยาบาลฟ้าวนำส่งคนเจ็บไปถึงโรงหมออันนี้ฝากไว้เนาะเพราะว่าเวียกงานองค์การกระทรวงสาธารณสุขคือฮู้แหละมีเก้าหน้าเวียกทุกท่าน
1: เจ้า
0: เก้าหน้าเวียกต้นต่อเด้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นการปลุกระดมคนควยบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยการส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานนี่การปฐมพยาบาลและกู้ภัยฉุกเฉินนี่ก็เรียกเมื่อกี้นี้กู้ภัยฉุกเฉินเนาะและการโฆษณาคนควยแรงทุนการสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกระแดงการสืบเท่าหาญาติพี่น้องและการพัวพันหัวมือสากลนี่แม่นเข้าหน้าเรียกที่องค์การกระแดงชาติลาวบางคนว่าองค์การกระแดงชาติลาวนี่มีแต่บริจาคเลือดท่านบ่มีหลายนาเบียเก้านาเบียได้ทุกท่านได้เอาก็ขอฝากแจ้งไว้บริการเอาว่าสุขุสุคนฟังรายการที่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี้จะพักโฆษณาก่อนและจึงกลับเข้าสู่รายการที่ต่อสัมภาษณ์พันโทไพวัลย์แก้ววรวงศ
3: ์สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาสน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
6: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
7: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
7: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
7: อต้องแอป M Service
10: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
7: ่ก็ต้องแอป M Service
11: โอ้ว้าวคักแท
12: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
10: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
12: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
13: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
14: แม่แม่มื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
15: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
14: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
15: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
14: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
15: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
14: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
16: การล่าและฆ่าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
17: ์อย่ายิงอย่ายิงไก่ป่ากระโจนขอน้ำขอน้ำได้ทนขอวิ่งขอบอน
18: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวขอแจ้งบรรยากาศสำหรับวันที่13-15ก็คือวันจันทร์คานพุธนี้
19: เจ้า
18: ณกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะได้ขายขึ้นแล้วได
19: ้แม่นแล้ว
18: อยู่ที่นครวินจันทร์ฉะนั้นก็คือบ่เคยได้เว้าไปแล้วว่าเนาะเวียกงานสื่อมวลชนนี้เพื่อเป็นป้ากระบอกเสียงแหลมคมเนาะเป็นกำลังรักแรงในสนามรบการเมืองแนวคิดเนาะได้ทบทวนหนขึ้นมูลเสื้อแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวและผลงานอันสง่าราศีได้เข้าประกอบส่วนในภารกิจประชาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเนาะดังนั้นก็คือฮู้แล้วว่าสื่อมวลชนเฮาเป็นปลายกระบอกและปลายกระบอกเสียงแหลมคมของพรรค
19: เจ้า
18: ในการนําข้อมูลข่าวสารในการเอาแนวทางระเบียบกฎหมายของพรรครัฐนี
19: ้เจ้าน
18: ําไปเผยแพร่ให้สังคมได้รับฟังเนาะสมเชยของประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะได้ไขขึ้นในมื้อวันจันทร์คานพุธก็คือ13-15กรกฎาคม2026นี้
19: เจ้า
18: เจ้าเอาบัดนี้เกี่ยวมาครับขี่ปลอดภัยพันโทไพวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกจราจรแขวงสวรรณเขตอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
19: สบายดี
20: เจ้าสบายดี
18: เจ้ารบกวนท่านหลายๆเนาะสำหรับเวลาของรายการในท้ายอาทิตย์สวรรณเขตเฮาเป็นจังได๋อากาศฟ้าฝนแดดเป็นจังได๋แจ้งให้เป็นรายการได้ทราบท่าน
20: โอ้เจ้าเฉพาะสวรรณเขตเฮาแล้วเป็นสภาพฟ้าอากาศในช่วงระยะนี้ก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆเดือนกับประดาเขตครับคือทั่วประเทศเนาะคิดว่านะเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะพายุตามเพิ่นแจ้งทุกก็แจ้งไปแล้วไอ้ประมาณคิดนึงอะไร
18: ครับ
20: ฝนแต่ว่ามันบ่แห้ง บ่แห้งปานใดแต่ว่าเป็นลักษณะแบบฝนฝอยฝนเป็นบ่แห้งฮะนะบดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ฝนเป็นส่วนนึงอีกนอกนะแต่ว่าแดดมันบ่ค่อยมีพอปานใดดอกแดดนี่ฮะนะทางนี้ก็ได้
18: เจ้าเจ้าเนาะแดดก็บ่ปานใดเนาะฝนฟ้าบดมืดไปซะซะ
20: ส่วนหลายก็ฟ้าครึ้มครับฝนฝ่ออยู่ฝนบ่แห้งนี่แหละ
18: จ้ะจ้ะ
20: บ่พอดีการกระทบถึงนั่นถึงนี่ก็ปานใดก็ฝนไปเลย
18: จ้ะ
20: บางบ่อนก็บ่พอคันใดคันน้ํามันจับหน้าครับบางบ่อนก็เข้าได
18: ้จ้ะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นอากาศอยู่ที่ทั้งแขวงสวรรค์เขตกับพวกเขา

0: 一些汤啊，是啊，是罗红啊，他切那个的，
1: 嗯，
0: 打白那
1: 么，
0: 那个网包那个热白那么，那就弄粉带带着弄，我粉个，我们在那罗西奥去不讲那个，如果欢迎罗伊白那么，
1: 嗯，
0: 汤个的，
1: 啊，
0: 啊。แต่ว่าเฉพาะเส้นทางตัวที่มันมีปัญหาแท้ๆก็มันคือทางที่พวกเราเห็นนำกันในเฟซในสื่อสังคมออนไลน์นะ
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: มันเส้นทางเลยเก้าขอบเขตบดงฮัทก็คือบอลหัวมันมีปัญหาแหละหัวหัวประส่วนที่พวกเราเห็นฮัทว่ามันมีปัญหามันแห่งมันร้าวมันแตกอะไรในการสัญจรของรถบรรทุกนักอะไรไปบ่ได
1: ้ oh.
0: ไปบ่ได้เลยคนกะเห็นทางเว้นเนาะทางเว้นกะเสร็จมาช่วงนึงมันมีฝนแห้งแด้ในช่วงนึงเนาะเขตนั้นมันมีฝนแห้งแด้ช่วงที่แล้วเห็นในทางขาดอีก
1: เน
0: าะนะทางขาดแล้วบัดนี้เพิ่นจะมาแปลงคืนอีก
1: โ
0: อ้หรือว่ามาฮอดปัจจุบันนี่ก็ถือว่าสัญจรไปมาได้ปกติแล้วสมมุติเส้นทางเว้นขวานะ
1: เจ้า
0: แต่ว่ารถก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าน้ําหนักก็จะอยู่ให้จํากัดแน่แล้วกันที่ไปใช้แบบนั้นแท้นี่ก็ห่วย
1: มันหับบ่ได้เนาะ
0: ฤดูฝนเนาะ
1: เออ
0: ๆๆเส้นทางเว้นทางแก้ไขทุกเรื่องกันที่ว่าสิไปใช้หลายก็บ่ได้แล้วเออปัญหาแหละก็คือเมื่อวานเมื่อก่อนนี่แหละอยู่จุดนากาตัวขวาทางรถบรรทุกกันเงี้ยงเนาะมันไปทับรักเสาไฟ
1: โอ้
0: เจ้าก็ยังเว้ากันอยู่ยังบ่ทันได้แล้วตอนนี้เด
1: ้มันก็เป็นไซนักคือเก่าเนาะว่าไงซะมันทับน้ําหนักบ่ได
0: ้ติดพันกับไซนักแน่นะเนาะมันเป็นทางที่ว่าหักกระทุ้ม
1: มันบวมอีกเนาะทางบวมอีกบัดนี้เ
0: ออเป็นแนวนั้นแหละ
1: เจ้าเจ้า
0: เฉพาะเส้นทางเขตบ่อนมีปัญหาเนาะในรายงานในครับสามกันคือในนั้นและซ่อนว่าขัวตัวขัวเด็ดแท้ก็คือว่าเพิ่นอนุญาตให้ได้เฉพาะแต่รถจักรเดียวนี่ครับสัญจร
1: โอ้รถเก่งนี่เบารถเบาดิ
0: รถเก่งรถเบาเพิ่นจะให้ลงเส้นทางเว้นที่เบิดเลยไอ้น้องมันมาจีบโอนกับเจ้ารายงานระหว่างนี้นั้นคือว่าเส้นทางบ่อนขัวท่านมีปัญหาเพิ่นก็ว่าให้แต่รถจักรคนย่างสัญจรได้ส่วนรถทุกประเภทมีประเภทรถเบาขึ้นไปทุกประเภทเพิ่นว่าให้ลงสัญจรทางเว้นบัดนะ
1: จ้ะ
0: อันนี้คือเอาไปที่ช่องแก่งแล้วคาดคะเนครับตามวิชาการที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ว่ามันก็สิเป็นระดูแรงก็แล้วแต่มันมันแท้ๆหั่นนะ
1: จ้ะ
0: เพิ่นก็สิประมาณนั้นพุ่นแหละ
1: จ้ะ
0: จะเพิ่นให้เที่ยวทางเว้นนี่ก่อน
1: จ้ะเนาะรถบรรทุกนี่คือสิเป็นต้องได้เคลียร์ท้ายบ่ทันมันถึงไปได้นี่หรือว่าให้หยุดก่อนชั่วคราวก่อนหรือจังได
0: ๋บ่รถบรรทุกนี่เพิ่นก็ให้ไปอยู่นะใช้ใช้ได้อยู่แต่ว่าบ่ให้มันเกิน
1: บ่ให้เกินเนาะ
0: คือเขาเขตแล้วมันก็ห่วยกันแนวมาแล้วทางเฮ็ดแบบทุกข์เขินแบบ
1: เออ
0: แก้ฮอดแก้หนาวเลยไปใส่ไปแค่นั้นเองมันจะมีความเสี่ยงแล้วก็คือข้าพเจ้าว่าวันกี้นี่แหละเนาะ
1: จ้ะ
0: ให้ดินมันนั้นสุดลง
1: โอ้
0: รถเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงไปแล้วก็ไปทับเสาไฟ
1: จ้ะจ้ะเนาะก็เห็นวิดีโอที่ทั้งบริษัทก็คือรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเล็ก8บรรทุกใหม่เบิ่งว่ารถบรรทุกจนค่าได้ใส่รถดุดรถเกล็ดแก่ขึ้นว่าซั่นเด้อท่านมันหนักหลายเนาะมันหนักหลายจังซะไปบ่ได้
0: ก็แม่นแต่แหละก็เจ้าอยู่จุดนั้นแหละถ้าว่ามันคันใดมันนักหลายมันนั้นก็เจ้าก็ใช้รถเก่งนั่นแหละรถนั้นกว่าทางก็เจ้าเลยตัวช่วยในการดันขึ้นแก่ขึ้นนั่นแหละ
1: เจ้าเจ้า
0: เพราะมันจะสั้นแน
1: ่
0: เลาะน้ำห้วยหรือมันก็เฮ็ดเป็นพักลงไปเองเจ้านี่ห่วยแน่นอนแล้วมันก็เล่นก็สะดวกแล้วมันต้องได้ใช้ตัวช่วยนั่นแหละ
1: เจ้าเจ้าเอาเนาะเพราะว่าเส้นทางเลข9ก็คือพวกเฮาก่อนหน้านี้ก็ได้แจ้งไปแล้วว่าเพิ่นฟื้นฟูสิได้เก็บค่าบริการผ่านทางเลข9แล้วท่านเนาะแต่ว่ายังบ่ได้เปิดใช้บริการเทื่อตามเมื่อได้แจ้งมาก็คาดว่าเพิ่นยังได้ปรับปรุงหลายอย่าง
0: อยู่กับบ่ทันได้แล้วสมบูรณ์ดอกการจ่ายมาแถวเชโนนี่ก็ยังได้ประมาณ 80% นี่แหละ
1: เจ้าเจ้าอ๋ออันนั้นมันเฉพาะเส้นทางเลข9แล้วก็ขัว

0: เนาะที่ได้ท่านนำใช้ในตัวนี้ก็ชินสภาพแล้วว่ามันมีความยุ่งยากสำคัญคือแล้วรถบรรทุกเยอะทุกบรรทุกเกินไผกันยากคือว่าแหละยากรถดุดรถเกียร์แก่ขึ้นค่อยขึ้นพูอันอีกเนาะยุ่งยากไปตึมเอาเรื่องปัญหาอุบัติเหตุได้ท่านเป็นยังไงน้อยหลายบันไดทั่วแขวงเขานี่มีเหตุการณ์เสียชีวิตหรือบ่ท่าน
1: เจ้าสภาพอุบัติเหตุในช่วงระยะนี้มีถ้าเทียบใส่ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงเนาะด
0: ้
1: านตัวเลขขนาดอุบัติเหตุแค่มันก็ลดลงหลายแล้วเป็นครึ่งไปแล้วแต่ว่าก็เสียดายเพราะมันมีตัวเลขคนเสียชีวิตนี
0: ้โอ
1: ้1คน
0: ครับ
1: ขนาดที่จริงที่จริงแล้วก็ลดลงหลายแล้วจะ17ที่ก่อนมาที่นี่ลงเหลือ9เนาะก็แปลว่ามันต่างแต่มันมีคนเสียชีวิตอีก1คน
0: ครับ
1: มีนาเน
0: า
1: ะครับสภาพอุบัติเหตุแรงคืออย่างนั้น
0: ครับ
1: เ
0: จ้าเก้ารายที่เกิดในอาทิตย์นี้เนาะส่วนว่าผู้เสียชีวิต1คนอยากให้ท่านผู้ฟังได้มันเกิดขึ้นอยู่ในลักษณะการเกิดต่ำกว่าที่ใดครับ
1: เจ้าเฉพาะอุบัติเหตุตัวที่เกิดขึ้นอยู่ในทิศที่ผ่านมานี้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยมันติดพันอยู่ถนนอะไรเก้าคือเมาเมานี่แหละ
0: เ
1: นาะอยู่ขอบเขตเมืองนครเกษรเฮานี้ครับที่ว่าแบบเป็นทางเลยเก้านี่ก็นับแต่นครเกษรเฮาไปแล้วออกไปนะ
0: ครับครับ
1: ก็หลายกระมุ่งนะมีฮอด4ลายก็นอนก็ขึ้นนครส่วนว่าธรรมดาเมืองที่ติดตามทางเลยเก้าออกสู่ไซแดงนี่ก็เมืองละหลาย
0: ครับ
1: บางเมืองก็บ่มี
0: ครับ
1: ก็ถือว่ายังดีอยู่สภาพช่วงนี้แล้วก็บวกใส่กับไปน้องเฮาก็สิเรียกแหน่ช่วงระยะนี้สมทบกับเสื้อจากก่อนเก็บค่าธรรมเนียมทางเล็กเล็กน้องนะ
0: เจ้าเจ้า
1: แต่ส่วนว่าปัญหาการละเมิดของผู้เสียชีวิตนี้อันนี
0: ้
1: การฟ้องโอนให้น้องแจ้งมานี่เป็นลักๆแค่นั้นเรื่องการเปลี่ยนทิศทางนี่แหละ
0: โ
1: อ้รถบรรทุกกับรถจักรนะ
0: เจ้า
1: แต่ผู้เสียชีวิตก็ในรถจักรนั่นแหละก็
0: โอ้เปลี่ยนในทางเดินมาประกันเนาะท่านเนาะ
1: แม่น
0: ความปลอดภัยบ่มีความปลอดภัยไปก่อนซะสุดท้ายแซงบ่วิทย์ก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตกันขอแสดงความเสียใจนำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่เมืองไหนนี่ท่าน
1: อยู่เมืองอุดมพรเซโนได้เฮานี่แหละ
0: โอ้อุดมพร
1: มันเป็นแต่มันเป็นขอบเขตของเส้นทางเลขที่3เขตบัตรทีมเมืองอุดมพรเนี่ยระหว่างเซโนไปหารักษาที่มานี่เด
0: ้โอ
1: ้เดี๋ยวนี่แหละ
0: จ้า
1: จ้าแถวนี้นี่แหละ
0: จ้า
1: ขึ้นไปมือถือท้อน
0: จ้าจ้าโอ้ก็เสียใจน้ำเนาะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็สูญเสียคนหักไปย้อนอุบัติเหตุบนท้องถนนต้องไปทำใจเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะและท่านอยากฝากได้ตื่มเนาะยามฝนแล้วก็คือฮู้ว่าสภาพบ่ว่าเส้นทางบ่ว่าการสัญจรทั้งมื้นทั้งเปียกแน่นอนแล้วทุกปีฮอดยามฝนพวกเขาก็ได้เตือนกันตลอดท่านใดที่มีแผนจะเดินทางไปสวรรคเขตในมื้อนี้หรือว่าเมื่ออื่นอยากฝากนะได้จุดใดต้องระมัดระวังตื้มเพื่อความปลอดภัยนี่ท่าน
1: เจ้าสำหรับเจ้าพระเจ้าก็จะขอเงียบห้องมันยังบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ใส่รถใส่ถนนทุกคนนั่นแหละมีจำ
0: เจ้
1: ามาอยู่ภายในเขตสวรรคเขตก็คือผู้ที่จะมาจากต่างแคว้นต่างประเทศก็แล้วแต่เนาะหรือว่าเข้ามาจำเจ้ามาใส่รถไฟถนนอยู่ภายในเขตในเฮานี้อันนี้ก็จะเงียบห้องให้เอาใจใส่ปฏิบัติเขาลบระเบียบกฎหมายจราจรทางบกนี่แหละมันเข้มงวดโดยเฉพาะในปัญหาการนำใส่ความไวเนาะอันนี้จะให้ผู้ขับขี่มีสติมีความระมัดระวังได้แท้ตัวนี้เนาะปัญหาความไวเนี่ยนะเพราะว่าถ้าว่ามันใส่ความไวสูงร้ายนะความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุก็มีสูงอะไรโดยเฉพาะงานนี้ก็จะมีเขาสู่ฤดูฝนบวกในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นมีพายุเข้าเป็นทิศเลยคาดว่าพายุนี้ก็ตามเป็นอุตุกระแจงก็ว่าฮอตทิศหน้าทิศในคุณประจักษ์แล้วนะต่อจันทางกับเปียกมืนถ้าเอาไซโครไว้สูงเวลาต้องการเด็กกระหน่ำนี่มันก็ประสิทธิภาพในการยุดทอดความไว้นี่ก็มีน้อยแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ต่ออันนี้บวกไปกับเส้นทางหน้าทางได้เอากับบางจุดบางบ่อนมันก็ยังมีผมบอกว่าบ่ดีสมบูรณ์แบบอะนะเนาะ
0: เจ้า
1: แล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ผู้ที่จะมีจุดประสงค์จะสัญจร ำเรื่องที่พูดไปทั้งกระทรวงเวียดนามบ้านเราเปล่าเนี่ยวันนี้ก็เป็นแต่จุดที่ก็ร่วมกันเนี่ยแหละขวบว่าจะส่วนในเขตบรรดุเมืองที่โตตัวนี้นี่ก็จะให้ระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะรถนักเนี่ยก็จะให้ใช้ไลน์เขาแล้วยังมันเกิดปัญหาที่บ่อนทางเว้นนั้นขวบคือเขาเว้ากันบ้านมา
0: ฮะ
1: แต่ยุ่งยากมันก็พักส่วนนั้นก็เจ้าฤกษ์ทางความคิดขนาดน้อคอยยุ่งคอยดันคอยนั่นที่เกิดเรื่องงบประมาณกินเกือบไปหลายอันที่ขนาดน้ออ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็จะให้เอาใจปฏิบัติน้ำกันนั่นแหละทุกท่านเนาะ
0: เจ้าเจ้าก็ขอบใจได้หลายทั้งพันโทไพวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกจราจรแขวงสุวรรณเขตที่ท่านได้บอกว่าชูฟังเรื่องสภาพเส้นทางแดและอย่างนี้และกับปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วแขวงให้สังคมได้รับทราบเนาะขอท่านแข็งแรงโชคดีและท่านเด้อเป็นกำลังใจให้ทั้งกำลังไอ้น้องจราจรทั้งหมดทุกสหายแข็งแรงท่าน
1: เจ้า
0: โชคดีจ้ะ
2: เจ้าโชคดีก็ได้ฟังไปท่านผู้ฟังสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้งแขวงสวรรณเขตรายงานอุบัติเหตุแดเนา
0: ะ
2: ทั้งแขวงสวรรณเขตอุบัติเหตุลดลงเนาะจาก17ลงเหลือ9รายแต่ว่ายังมีรายงานผู้เสียชีวิต1คน
0: ก็เป็นครึ่งกายครึ่งเด้17เหลือ9เด้เนาะพอดีเกือบครึ่ง
2: ครึ่งนึง
0: ครึ่งนึงเลยเอ้าแต่มันมีตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่แหละท่านเอ้ยเป็นห่วงบ่อยากจะมันเกิดเนาะก็อยากให้ทุกท่านเป็นเจ้าการแท้ๆก็คือเรื่องความปลอดภัยนี่นะเรื่องการขับการขี่ฮู้ทั้งฮู้ว่าทั้งหน้ามันมีอุปสรรค
2: แม่นแล้ว
0: มันบ่ปลอดภัยอย่าไปแซงเด็ดขาดเนาะต้องเบิ่งให้มันทีถ้วนโอ้มีรถหรือบ่สวนมาหรือว่าทั้งหน้ามีรถบ่
2: เจ้าม
0: ันต้องได้กะคักแน่ได้บ่แม่นว่าสุ่ม4สุ่ม5ล่ะปื๊ดไปรถบัดแซงบ่วิดพุ่นรถทั้งหน้าขี่มาสิแล้วนี่เอาบ่ทันจักต่ําจักส่วนจักเจ็บสาหัสคือเหตุการณ์บ่ว่าแต่สวรรณเขตก็คืออยู่อันบ้านพระขาวเนาะเมื่อกี้เฮาเมื่อกี้นี
2: ่แม่นแล้ว
0: ก็แบบลักษณะเดียวกันทั้งหน้ามีอุปสรรคก็ยังเล็งแท้เล็งว่
2: าแล้วรถที่ว่าล้มต่ํารถจากคันนั้นก็มันถึกขี่มาถึกต้องตามทางเด้แล้วก็บ่ได้ใช้ความไวแล้วก็ขี่ปกติน
0: ั่นไหนอันนี้ฝากแต่แท้เนาะบ่ว่าแต่สวรรณเขตทั่วประเทศเนาะระเบียบกฎจราจรมีแล้วกฎหมายมีแล้วบังคับใช้แล้วมันขึ้นน้ําปู่ขับขี่ว่าจะศึกษาจะเข้าใจจะตื่นตัวเป็นเจ้าการน้อยหลายปานใด
2: เจ้า
0: เนี่ยถ้าทุกคนฮู้ระเบียบแล้วเอามาใช้เชื่อว่ามันลดได้พรได
2: ้
0: ลดพรอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดพรอัตราการเสียชีวิตสูญเสียทั้งนั้นทรัพย์สินวัตถุมีค่าได้อันนี้พวกเขาเว้ามากันนี่ขับขี่ปลอดภัยปีนี้กับพอดี13ปีได้นี
2: ่แน่แล้ว
0: เดือนกันยานี่16กันยานี่พอดี13ปีแล้วขับขี่ปลอดภัยรับใช้สังคมได้ปานเป็นกระบอกเสียงเห็นว่า13ปีผ่านมานี่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ก็เห็นว่าได้หลายได้หลายมันแสดงออกเรียกว่าการประกอบส่วนหรือว่าผู้ที่ฟังรายการแล้วก็โทรเข้ามามีการแลกเปลี่ยนความเห็นว่าโอ้จากเมื่อก่อนข่อยเคยขี่ไวจนว่าเป็นนักบิดก็ว่าแม่นเป็นนักเหยียบนักเล่นนักซิ่งก็ว่าแม่นเพิ่นว่าได้ฟังเหตุอุบัติเหตุแต่ละเขตแต่ละแขวงกรมจราจรสรุปมาบางคนบ่ได้ฮู้ได้ว่า1เดือนมีเสียชีวิตหลายปานใด
2: แต่
0: ค
2: ือ
0: เมื่อวานนี่แหละเห็นบ่
2: เจ้า
0: 69คนในเดือนมิถุนายนทั่วประเทศมูลค่าความเสียหายก็แม่น16ตื้อไปเกือบ17ตื้อกีบ
2: แม่นแล้ว
0: เบิ่งมั้ยบางคนบ่ได้ฮู้ได้ว่าโอ้มันโหด69คนพุ่นว่าทั่วประเทศ
2: เดือนเดียว
0: อันนี้เดือนเดียว
2: แล้วก็เสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเสียชีวิตย้อนเรื่องอื่น
0: ถูกต้องบ่แม่นเสียชีวิตย้อนเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิพยาธิแม่นบ่อ
2: ัน
0: นี้เฉพาะอุบัติเหตุ69คนได้ทั่วประเทศดังนั้นขอนำเนาะเป็นเจ้าการเรื่องการขับการขี่ก็คือพวกเขาได้เว้าเลยอุบัติเหตุจะบ่เกิดเมื่อเฮาบ่ละเมิดกฎระเบียบจราจร
2: แม่นแล้ว
0: ท่านมีเงินหลายรวยมหาศาลซื้อโมงงามๆราคาแพงได้แต่ซื้อเวลาคืนมาบ่ได้ชีวิตบ่แม่นละครพลาดแล้วเอาคืนมาบ่ได้เนาะแล้วก็บ่แม่นเกมอีกชีวิตนี่นะในเกมนี่บ่ขอโทษซะตายเป็นห้อยข้างก็ยังบ่เป็นหยัง
2: หรือว่ารถล้มปิ้น 2-3 รอบก็ยัง
0: บ่เป็นหยัง
2: ยังลุกขึ้นมาได
0: ้สบายปัดที่พื้น
2: แต่ว่าความเป็นจริงดิ
0: ความเป็นจริงเดือล้มน้อยเดียวบ่ขอโทษบ่กระทบพื้นทางนี่น่ะ
2: แม่นแล้วบ่เป็นตาก็ยังน่ะก็ยังเป็นเน
0: า
2: ะ
0: แม่นบ่เป็นตาเสียชีวิตบางคนเบิ่งจากภาพอ้าวคือว่าล้มค่อย
2: ๆแม่นแล้ว
0: สุดท้ายเอาบ่ได้เอาบ่ทันเสียชีวิตเห็นบ่ความประมาทเพียงเสี้ยววินาที
2: และก็สำคัญผู้ขับขี่รถจักรนี่แม่นหมวกกันกระทบนี่แหละเฮาเน้นเป็นประจำเนาะบ่ว่าบางทีบางคนว่าล้มแขนขามาขอโทษเนา
0: ะ
2: แขนขาหักกันยังบ่สามารถกลับคืนมาใช้ชีวิตปกติได้แต่คันแม่นกระทบหัวแล้วมันยากท่านผู้ฟังที่จะปิ่นปั่วได
0: ้ถูกต้องเนาะเอาขอบใจหลาย นักวิชาการทั้ง Facebook แล้วก็ใจทั้งอาจารย์องค์อาจหรือว่าอาจารย์อุดดี้ได้ทีมงานจากประเทศไทยเพิ่นก็ฟังรายการนะอยู่เพชรบูรณ์บ่แล้วเดี๋ยวตัวนี้เพิ่นเป็นอาจารย์สอนเพิ่นก็แนะนําให้ลูกศิษย์เพิ่นนักศึกษาก็ฟังเขารายการฟังพวกเขาโอ้ยชมเชยเด้ออาจารย์อุดดี้เด้อติดตามรายการอยู่ในตอนนี้ทั้งพุ่นแหละประเทศไทยพุ่นนะขอบใจติดตามรายการแล้วก็หลายๆท่านที่มาได้แสดงความเห็นผ่านรายการทําคลิปปลอดภัยกับพวกเขาทักทายสบายดีเข้ามาแด่เอาอีกนิดนึงตอนบ่ายมื้อนี้อย่าลืมถ้าฟังวิธีปิดกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิชิป
2: เจ้าน
0: ะซึ่งดําเนินมาแต่วันจันทร์พุ่นแหละที่6จนฮอดมื้อนี้ที่10เป็นมื้อสุดท้ายแล้ว
2: แม่นแล้ว
0: มีหลายหัวข้อหลายอาวุโสงานที่รัฐบาลเพิ่นก็ได้ไปเสนอต่อสภาแห่งชาติก็มีการตอบคําซักถามชี้แจงเนาะปรับปรุงนิติกรรมต่างๆกฎหมายใหม่นี่หลายอย่างเพิ่นสิได้รับฮ้องเอามื้อแรงนี่แหละ
2: แม่นแล้ว
0: เป็นมือสุดท้ายพิธีปิดกองประชุมสมัยวิสามันเทื่อที่1ของสภาศาสตร์จุดที่10
2: เจ้า
0: และอาทิตย์หน้าอย่าลืมวันจันทร์หาที่15 13 15กองประชุมงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เพื่อเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็คือพวกเขาได้เว้าและสื่อมวลชนลาวเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารแนวทางนโยบายของพรรคลงสู่ประชาชนได้รับรู้เรียกงานต่างๆของพรรครัฐบาลของพวกเขา
2: แม่แล้ว
0: กับประสาทได้บุญน้องเลย
2: เจ้าอ่ะสําหรับเวลาจะหารายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้1ชั่วโมงก็ถือว่าบุญเดียวเนาะ
0: บุญเดียวเนาะ
2: อ่ะเวลาฮอดตอนท้ายของทางรายการ
0: เจ้าอย่าลืมอีกนึงมื้อแลงมีนักการยุทธประตูไซด์เด้อผู้ใดมีลูกมีหลานกําลังอยากเรียนรู้เรื่องระเบียบการจราจรพาไปพาไปทุกท่านแล้วเพิ่นมีห้านวางแสดงนี่ผลงาน75ปีของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแล้วก็บริษัททางห้านประกอบการธุรกิจโยธาธิการและขนส่งนี่แหละก็สร้างบ่อเคหสถานอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่นสิไปวางแสดงอยู่ไหน
2: เจ้า
0: เออแล้วก็มีกิจกรรมถามตอบเอารางวัลเสื้อหมวกกันกระทบนี่ตามเพิ่นแจ้งมาแล้วก็มีการสาธิตปฐมพยาบาลจากองค์การกระทรวงแห่งชาติลาวการ CPR หรือว่าฟื้นฟูชีพนาทีการและเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพิ่นก็สิมีการขั้นตอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยจังได๋เฮ็ดจังได๋ไปเบิ่งไปชมอยู่ที่สวน
2: กุศลเป็นความรู้พื้นฐานเนาะท่านผู้ฟังก็สามารถไปติดตามได้ในมื้อแรงเนาะเริ่มเวลา17:00
0: น. เนาะตามเวลามันแจ้งว่า 17:00 น. ไปหาสมนารถเชี่ยวเสื้อให้ผู้ใดไปฮอดสิแจ้งพิเศษไป
2: เจ้า 17:00 น. เด้อท่านผู้ฟังที่ประตูทรายอนุสาวรีย์ท่านผู้ฟังแล้วก็ตอนเช้ามื้ออื่นเนาะเป็นกิจกรรมแลนเพื่อสุขภาพยางเพื่อสุขภาพ
0: แลนก็ได้ยังแล
2: นก็เจ้าทางแลนทางยางท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเอาเวลาหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังสําหรับวันนี้ทีมงานพวกเขาลาไปก่อนสบายดี
2: สบายดี
3: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนสมนีที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกงแก้วเสด็จสงครามรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังการเสนอหากฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่เสนอโดยท่านสันติภาพพุ่มวิหารรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการเงินรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
5: ท่านสันติภาพพุ่มวิหารรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ยกให้เห็นเหตุผลและความจําเป็นในการสร้างหางกฎหมายฉบับนี
6: ้การจะตั้งปฏิบัติในงานคลังเงินแห่งรัฐเป็นที่ใส่ดํารัฐว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับเลขที่259/ย.ลงวันที่1มิถุนายน2010มาฮอดปัจจุบันเป็นเวลา16ปีทางการจะตั้งปฏิบัติดำรัฐบัตรดังกล่าวเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการคุ้มครองเกี่ยวงานทางเงินแห่งรัฐแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นตามระบบสายต่างไปเคียงคู่กันนั้นทางเงินแห่งรัฐก็ได้ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงบรรณาธิการใต้ดำรัฐจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นบทอิงในการจะตั้งปฏิบัติเกี่ยวงานในแต่ละเนื้อแต่ผมยังเห็นว่าบุทันสามารถตอบสนองและตามความต้องการในการจะตั้งปฏิบัติเกี่ยวงานของคณะทางเงินในยามใหม่โดยพ่อเมนการจะตั้งปฏิบัติเรียนงานบัญชีรวมศูนย์ขังเงินการคุ้มครองรายรับและปฏิบัติรายจ่ายผ่านระบบทันสมัยการจ่ายเอกสารรายงานการเงินการบริหารรายเงินของรัฐในระบบขังเงินการคุ้มครองบัญชีเงินฝากของบรรดาหัวหน่วยงบประมาณของรัฐกองทุนของรัฐการปฏิบัติรายจ่ายงบประมาณของรัฐตัวไปตามแผนที่สภาแห่งชาติจึงภายเกิดมี การจ่ายล่วงหน้านอกเกณฑ์งบประมาณและบ่สามารถสร้างสร้างได้ในปีงบประมาณด้วยเหตุผลและความจำเป็นที่กล่าวมาข้างนั้นกระทรวงการเงินจึงเสนอรัฐบาลสร้างเป็นกฎหมายว่าด้วยคังเงินแห่งรัฐโดยยกระดับดำรัดว่าด้วยคังเงินแห่งชาติเป็นกฎหมายเพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์และในการคุ้มครองในการคังเงินแห่งรัฐและเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองรัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย
5: ภายหลังที่ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ขึ้นเสนอหางกฎหมายว่าด้วยคังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่สำเร็จแล้วท่านกองแก้วไสยสงครามรองประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มและให้ดิซี่นำในการค้นคว้าประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อให้ทางกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
4: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
7: แม่แม่มื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
8: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
7: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเห็นให้สัตว์ป่าหลายๆสนิทสูญพันธุ์ไป
8: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเห็นผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
7: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
8: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
7: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางสนิทใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
9: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสียว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาหวมกันบริจาคเลือด

วนซนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านน้ำพัดท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศในเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าหักฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หักฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันศุกร์แฮม11คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่10เดือนกรกฎาคม2026มื้อนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงโคกันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขในท้ายสัปดาห์แบบนี้มื้อนี้วันศุกร์ศุกร์หันษาเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตในการดำเนินปฏิบัติหน้าที่เวียกงานขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ยังอยู่ในเวลาการดำเนินของประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบซึ่งการดำเนินของประชุมนี้การเริ่มมาแต่วันที่6เนาะจนถึงวันที่10กรกฎาคมก็คือมื้อนี้เองในมื้อนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาก็จะได้มีการถ่ายทอดเสียงเวลาการปิดของประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าอยากประกอบคำคิดคำเห็นแกยังมีเวลาอยู่เนาะมื้อนี้กับเป็นนึกสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังโทรไปได้ที่เบอร์สายด่วนหมายเลข156ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสบายดีสายฝน
1: สบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีกาทักทายสบายดีอีกเทนึงเนาะมีรายการเจ้าล่ะมีรายการกระถามหาเนาะว่าโอ้สายฝนไปทางใดเน
1: าะยังอยู่บ่อนเก่าอยู่เด้ไปใส่ดอก
0: เจ้าพวกเขาการดำเนินรายการปกติเด้อมีรายการนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาฟังมาต้อนให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายโกหลายคนกะสืบต่อในการเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานประกอบอาชีพหน้าที่ใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเด้อนอกจากมีข้อมูลข่าวสารกันยังมีเสียงเพลงนี่ล่ะมาสลับสเปียนและก็มีสารานหู้สิ่งดีๆมาฝากมาต้อนให้เป็นความหู้อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขานำมาเว้ามาว่าให้มิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำ
1: เป็นในอากาศวันนี้ต้นน้ำ
0: เจ้ารู้สึกว่าอากาศวันนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกแล้วเนาะ
1: เมืองเดียเนาะไปจังใดก็สามารถรู้เข้ามาหรือว่าอัปเดตข้อมูลข่าวสารน้ำกันได้ว่าอยู่ทางไหนเน่มีฝนตกโบหรือว่ากำลังดำนาคือแบบเบาแสงเพชรพี่บอกว่า
0: เจ้าหลายเขตหลายพื้นที่เนาะกำลังขุนเคียวในการปักดำนาปีนี้บางบ่อนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วแต่ว่าบางบ่อนี้ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วเนาะทางสายฝนต้นน้ำเองก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแห่งใจแต่ว่ามื้อนี้ก็อากาศที่ดีนะแดดบ่ฮ้อนเนาะอากาศดีแต่ว่าอากาศแบบนี้นี่สลายนี่คนมักเป็นวัดเป็นไอได
1: ้เริ่มละสองคนนี่แหละ
0: ทั้งใส่ฝนทั้งต้นน้ำ
1: เ
0: องก็รู้สึกว่าเจ็บคอเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพน้ำกันเด้อโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามักกินน้ำเย็นก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมเพราะว่าอากาศเนี่ยกาวแนวนอนบ่ได้มีรายการท่าใดที่ติดตามเข้าฟังรายการพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้อยากแนะนำเสียงเพลงใดกันเข้ามาการสามารถมีส่วนร่วมได้ท่ามกลางบรรยากาศในมื้อนี้กับเป็นมื้อวันศุกร์พวกเขาจะให้มีรายการมีแต่ความสุขในการติดตามเข้าฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยากฟังเสียงเพลงใดก็แนะนำกันเข้ามาได้เนาะตอนนี้ครับใส่หน้าไม้สบายดี
2: สบายดีพี่น้องแปลน้องแ
0: ปลเจ้าสบายดีก็แพงเจ้าเมื่อนี้เป็นสายธรรมิตของรายการเลยเนาะ
2: ฟังเพลงเลย
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะหักเบ
3: น้องแล้วใด
0: หักน้องแล้วใดเจ้าหักทางใดเนาะหักสายฝนบ่หรือหักต้นน้ำหรือหักทางอื่น
3: หักต้นน้ำเด้
0: เจ้าเจ้า
3: หรือว่าบ่ได้นอนหลับ
0: เจ้าเอาหม้อไผ่บ่เพลงนี้
3: ชีวิตแล้วมื้ออื่นนี่นะ
0: เจ้า
3: เจ้าเจอกัน
0: เจ้า
3: เจ้าไปสมอไปเด้อ
1: เจ้า
3: บ่ไปลงปุ่มนี้ก็คำนาเรียนในช่วงเจ้าก็เด้อก็คำเด้อเป็นไปนะ
0: เจ้าเจ้า
3: เจ้าเตือนรังเวียงในสมนีดตอนนำตวง
1: เจ้า
3: ก็ทุกเตียงทุกสายเจ้าอ้อยในเด้อ
1: เจ
3: ้
1: า
3: เจ้าเรียนตรงเฮเน่
0: เจ้า
3: ทุกเสียงทุกสายพี่เซ่น้องสาวลาหน้าใหม่ทั้งตรงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: สุขภาพเด
0: ้
3: อ
0: เป็นกันเด้อเด้อ
3: ของเป็นใหญ
0: ่
3: เด้อ
0: เจ้า
3: เด้อ
0: วัน
3: จันทร์เจอเพียงนะ
1: ว
3: ัน
1: จ
3: ัน
1: ทร
3: ์เ
1: พื่อนน้องทุกคนมาเจอกันอีก
3: เ
0: จ้าเจ้าขอบใจไอ้เพลงเด้อ
3: ขอบใจเด้อ
0: เจ้าสุขดีขอบใจทางไอ้เพลงเนาะเป็นสายทำอิฐของรายการสีสันเสียงเพลงพวกเราแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาหักน้องแล้วได
1: ้
0: อาจจะหน่อยต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอก็แล้วกันและการขอบใจเด้อทั้งพ่อคำเล็กที่ว่าได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเมื่อวานนี้เพิ่นก็ว่าอย่าลืมเด้อต้นน้ำมืออื่นนี่เปิดให้ฟังแน่ยังติดมีค้างไว้ได้นี่เพิ่นว่าจังหน่อยเปิดให้เด้อทั้งพ่อคำเล็กติดตามมาฟังที่ทางเมืองเฟืองเนาะเมื่อนี้พวกเราบ่ได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจแต่ว่าติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ดำเนินรายการสดปกติทุกมื้อ03057870522ครับสายนาไม้สบายดี
3: สบายด
0: ี
3: เอ้ยไก่
0: ปนและ
3: เอ้ย
0: ต้
3: น
0: น้
1: ำ
3: ต้นน้ำ
0: สบายด
1: ี
0: เบา
1: แสง
0: เพ
1: ชร
3: มันนี่ไม่นี่ไลฟ์บอสดนะ
1: ไม่ได้ไลฟ์เด้อมีแต่ว่า
3: วันนี้ฟังเสียงเขาทางเพจลาวสเวลเรดิโอนะ
0: อ๋อมือนี้บอได้ไลฟ์มีแต่จัดรายการสดได้ยินเสียงเหรอเนาะมือนี้บอเห็นหน้า
3: จำได้เลยแม่เพจเนาะ
0: เจ้าเป็นอะไรเนาะอยู่ทางบ้านไฟมาปกติแล้วบ่ไฟฟ้าน่ะ
3: มีไฟมาปกติแล้วแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานนี้อยากตั้งรายการเอออยากแต่ไฟฟ้าเนี่ยดับ
0: เออไฟดับ
1: ไฟดับไม่ฟังบ่ได้ซุเนาะ
0: เจ้าเจ้าอามื้อนี้ก็ดีใจแล้วเนาะได้ยินเสียงแล้ว
3: โอ้จำได้แล้วเน
0: า
3: ะ
0: ฟังเพลงหยังมื้อนี้
3: คอยน
0: ้
3: องอย
0: ู่
3: ที
0: ่
3: สายฝนเด้อ
0: คอยน้องอยู่ที่สายฝนเจ้าเจ้าน
1: ี่สายฝนก็อยู่นี่เด้อ
3: เออคือเห็นแต่เสียงเอ้ยคนเดียวเอ้ยสายฝนอยู่ข้างล่างเหลืออ
0: ันใดก็
3: เอ
0: ้
3: ยสายฝนนะอยู่ข้างล่างมองละ
0: เจ้าอยู่น้ำกันนี่แหละได้ยินแจ้งบ่ได้ยินเสียงคนแจ้งบ่
3: ได้ยินเสียงเอ้ยจะแจ้งเยอะเดี๋ยวมีเสียงเอ้ยบุเดียวอยู่แ
1: หละอ๋อบุได้ยินเสียงสายฝนบอก
0: อาจารย์อาฟังให้ไผ่บ่เสียงเพลงนี
3: ้ฟังไปให้เลยนะจากทีมอาจจะปืนแล้วก็แจ้งชุดมือคนงานแล้วก็ซาตะคิ้วแล้วก็ดาวล่องแพแล้วก็ดาวพุ่งทรงแล้วก็ดาวเร่ดูเชิงกมาไปให้ทุ่งเสียงสายแล้วก็ฝากไปให้มีผู้ฟังในตอนแรกเกิดสถานการณ์ที่ชิ้นชิ้นระวังเงินก้อนกับการไปเรื่อยกับไ
0: ปเรื่อย
3: เ
0: ติร์น
3: น
0: ะ
3: เร
0: ื่อ
3: ยใจคนก็
0: งานอ
3: ย
1: ู่
3: เลย
0: ขอบใจเด้อ
1: มันธรรมดาเนาะเสียงหัวเลย
0: ขอบใจโอ้ยฟังเสียงหัวแล้วอ่อนซอนเนาะถ้าผู้ใดมีความเครียดหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีความแบบว่าเศร้าใจเนาะมาหาฟังเสียงของทางบาวแสงเพชร
1: ลงเลยเสียงหัวลงมัดท้าอยู่ประดับประดาเลยคนละ
0: แมนถามว่าผู้ใดสิเคียงเครียดปัญไดกายาแน่นอนเนาะต้องเผื่อแบบว่าเออต้องมีห้อยยิ้มออกมา
1: จะมีจะสบสาวสำเร็จย
0: าตอนนี้ครับสายตื่มก่อนสบายดี
1: เจ้า
0: เจ้าสบายดีบ้าสอน
4: คนงามทั้งสอง
0: เจ้าเจ้าเป็นอะไรเนาะอยู่ดีไม่แห้งบ่ทางฟุ่น
4: เสียงเงินเสียงเงินสายฝนเลยก็เสียงเงินอยู่หน้าไม้เ
1: ครื่อง
4: ด
1: ัง
4: ท
1: ุ่มๆอ๋อดังแห้งขึ้นไปหมด
4: ของต้นน้ำ
0: โอ้
1: เดี๋ยวให้ต้นน้ำปั๊บน้อยนึงก็เนาะประมาณนี้ได้บ่
4: ได้ได้ฟังขอคำเพลงเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้า
4: ม พอเพิ่งหักตั้งไว้หัวใจตรงกันเด้อ
1: เจ้า
0: หักตั้งไว้หัวใจตรงกัน
4: นั่นแล้วฝากให้สาวสมปน้อยเด้อสาวแพ้งแก้วสาววันเมืองเฟืองคนงามในมณีราเด้อในไพ่ในพื้นในวนแล้วก็พ่อแสงแก้วเด้อคนนับในไพ่เด้อ
1: เจ้า
4: แล้วก็ทุกเรียนทุกสายเด้อ
1: เจ้า
4: ที่คืนงามของอะไรเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจสุขดีสุขดีสบายดีเด้อ
1: สามารถโทรกันเข้ามาได้เติมแล้วต้นน้ำเน
0: า
1: ะเพราะว่าทาวาเสียงอาจจะแห้งขึ้นไปบ่เสียงบ่ชัดเจนก็สามารถที่ว่าจะโทรเข้ามาคอมเมนต์กัน
0: เจ้ามีรายการที่ว่าติดตามเฮาฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนว่าเสียงต้นน้ำอาจจะยินแจ้งชัดเจนแต่ว่าเสียงสายฝนอาจจะคอยเนาะติดตามเฮาฟังเป็นอะไรในตอนนี้รายงานมาได้เด้อมิดรายการ
1: เสียงทุ่มแฮงเกินไปหมดเลยว่าเสียงเป็นจังได๋
0: เจ้าว่าเพราะว่า
1: สายฝนมันแฮงตั้งแต่เมื่อวานอยู่บ่ติบ่
0: ถ้าฟังในพื้นที่ใดก็อย่าลืมมีรายการแจ้งผลของการถ้าฟังมาในเด้อเป็นเด้อใดถ้าฟังชัดเจนหรือบ
1: ่
0: หรือว่
1: าชัดเจนขึ้นไป
0: หรือว่าอยากตำนี้ส่งข่าวผ่านทางรายการพวกเราก็แลกเปลี่ยนน้ำกันได้เนาะมีรายการมีการส่งข่าวเพื่อว่าพวกเราจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเก่าถ้าว่าดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมีรายการเด้อแต่ว่าตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มีรายการได้หาฟังเสียงเพลงน้ำกันสำหรับเสียงเพลงนี้กาฝากไปทางพอคำเล็กเด้อที่กำลังรอทาติดตามหาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เที่ยวเก้าตัวเมืองฝากต้อนให้รายการสีสันเสียงเพลงทุกคนพิเศษกับฟังให้ทีมงานเมมานิลาทุกคนเด้อที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้เที่ยวเก้าตัวเมืองพร้อมแล้วมวนน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz
1: เจ้าจบกันไปมวนๆกับสองเสียงเพลงที่ได้ฝากต้อนกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้ากะหวังว่าจะเป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนเสียงเพลงนี้พวกเขากะทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอกะมีหลากหลายเสียงเพลงเนาะที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาบอกว่าจะเป็นทางหน้าไม้แต่หลังไม้แต่ขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังมื้อนี้กะทำกลางบรรยากาศท้ายสัปดาห์แล้วเนาะมื้อนี้วันศุกร์ศุกร์หรรษาบางคนนี่กะเตรียมแผนการเดินทางแน่ไปลินไปเที่ยวในมื้อพักผ่อนมื้ออื่นวันเสาร์วันอาทิตย์การเดินทางกันไปกันก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะก็คือระยะนี้ท่านผู้ฟังสภาพดินฟ้าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเนาะให้ฮู้ว่าอาจจะมีฝนตกหนักเด้อมีรายการหลายเขตหลายพื้นที่กวมเอาเนื้อที่ปกคลุมของฝนฉะนั้นทางใดที่ว่าจะเดินทางก็ขอให้ทุกคนมีความเกรียมพร้อมและสิ่งที่สำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยพ่อก็คือทางภาคใต้เนาะมีรายการทานใดที่ว่าจะเดินทางไปทั้งแขวงขมวนแขวงสวรรณเขตนี่ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเพราะว่าก็เห็นเนาะผ่านทางสื่อออนไลน์บางเส้นทางนี่อาจจะพบความยุ่งยากเส้นทางเปเพลากาดินทับถมเอาเส้นทางเนาะบ่สามารถสัญจรได้และบางเขตบ้านที่ว่ามีน้ำท่วมอยู่ทางแขวงขมวนก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้พ่อแม่ประชาชนที่ว่าอยู่ในเขตท้องถิ่นนี
1: ้
0: และกาสำหรับเขตอื่นๆก็เซนเดียวกันเด้อมิดรายการอยู่ที่ว่าใกล้เขตแคมป์แม่น้ำต่างๆขอให้ทุกคนมีสติเฝ้าระวังติดตามน้ำกันเพราะว่าระดับน้ำในแต่ละเขตแม่น้ำสายต่างๆนี่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเนาะก็ขอให้ทุกคนเก็บเมี่ยนวัตถุสิ่งของที่มีค่าสัตว์เลี้ยงเอาไปไว้บนที่ปลอดภัยเนาะนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้ใส่ฝนมาครับใส่หน้าไม้กันก่อน
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีฮัลโหลสบายดี
1: สบายดีย
0: ินแจ้งบ
2: อ
1: เจ้า
0: ฟังเพลงอย่างเน
2: าะเพลงน่ะเศร้าสองแรงสามเด้อ
0: เศร้าสองแรงสามเจ้าม อบให้ไผบ
2: ่ว่าไผน่ะสาวแป้งมันลุงแก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็ไอ้น่ะแม่คำแม่
0: เจ้า
2: แม่มณีลาแม่จุฬา
0: เจ้าเจ้า
2: ทีมงานแม่มณีลาแม่ทุกใจเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: จ
0: ะ
2: ไ
0: ป
2: ช่วยให้สงสารใครดีเด้อยิ่งมันตันยิ่งเด้อ
0: เจ้าเจ
2: ้
0: า
2: เออมาใหม่ก็จบต้องจองน้ำไม่เด้อ
1: เจ้า
0: เจ้า
2: ดีดีแห้งจะมี
0: โชคดีโชคดีสบายดีเด้อขอบใจทางบ่าวสมมิตรแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะเศร้าสองแรงสาม
1: เ
0: จ้าเสียงเพลงนี้กับฟังให้ทั้งเสาแพงเด้อและพิเศษมณิกาอวยพรให้สุขุสุคนที่เป็นมิตรแฟนรายการสีสันเสียงเพลงขอให้อยู่ดีมีแฮงเด้อให้สุขภาพแข็งแรงเนาะผู้ใดที่ว่าเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นวัดเป็นไอก็ขอให้ทรงให้เศร้าเด
1: ้อหลังไมค์เมื่อกี้กับมีทางอ่ะเมจันทราพระเทพเข้ามาเนาะพร้อมด้วยเมวันเพิ่นกระโทกเข้ามาขอเพลงแน่
0: เจ้าบ่ว่าจะเป็นเสียงเพลงฟุ้นห้ำใจเนาะและการติดต่อด้วยหนุ่มเสื้อขาวกับสาวเสื้อดำ
1: เจ้าเพิ่นบอกฝากน้องฟังน้ำกันเมื่อทุกคู่ทุกคนเด้อที่เป็นมิตรรายการและก็คู่ขวัญใจทุกคู่
0: เจ้าคู่ขวัญใจทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขากันหลายหลายคู่เนาะก็ขอให้ทุกคนฮักกันไปโดน
1: ๆถ้าว่ามีบางท่านหรือบางท่านที่ว่าเขาอาจจะเอ่ยสื่อบ่ถึงเพิ่นเนาะเมื่อทุกคู่ทุกคนก็ต้องขออภัยนำเด้อ
0: เจ้าก็มอบให้พิเศษแหละทันทีติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงเป็นรายการพวกเขาบ่ว่าจะอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็หลายคนเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ทักทายสวัสดีเด้อมีรายการอยู่ทางท่าเรือบ่ฮู้ว่ามื้อนี้เป็นแนวใดเนาะ
1: ฝนตกบ่หรือไปหาปลา
0: ทางท่าเรือมื้อนี้ไปเวียกไปงานบ่หรือว่าติดตามรับฟังรายการอยู่มีโอกาสเนาะใส่ฝนต้นน้ำก็จะได้ไปเยี่ยมไปยามมีรายการอยู่ทางท่าเรือเพิ่นว่าเซินเด้อข้าวหลามแซ่บท่าเรือกับมีเพิ่นว่า
1: สงสัยคือจะได้ไปซีนละ2คนเฮา
0: เจ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมไปยาม และค่ะตอนนี้ท่านผู้ฟังหลายคนก็รอท่าติดตามรับฟังเสียงเพลงอยู่เนาะบวกใจมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์พวกเราจะเปิดเสียงเพลงให้มิตรรายการได้รับฟังเป็นเอื้อนว่าความสุขในท้ายๆอาทิตย์แบบนี้บางคนนี่ก็สรุปแผนเวียกงานแดก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเด้อสำหรับเสียงเพลงที่สาวแพงเพิ่นแนะนำกันเข้ามาหักน้องแล้วได้เพิ่นว่าแต่ว่าต้นน้ำนี่ซ่องให้บ่เห็นเด้อเอ้ยแพงเอ้ยต้องขออภัยเนาะเอาจะเป็นทดแทนด้วยเสียงเพลงหักเอื้อยเนาะหักเอื้อยแล้วได้เนาะก็หวังว่าจะเป็นแบบบ่เป็นอย่างเนาะหักน้องหักเอื้อยก็คือสิหักคือกันแล้วเนาะเจ้าเสียงเพลงหักเอื้อยแล้วได้มอบให้ทางเอ้ยแพงเด้อที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเด้อเนื่องจากว่าซ่องหาหักน้องแล้วได้ให้บ่เห็น
1: หักอย่างซางเนาะตอนนี้
0: เจ้าก็เลยว่าทดแทนให้เป็นเสียงเพลงหักเอื้อยแล้วได้ก็หวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงนึงเนาะมอบความสุขให้มิตรรายการทุกคนบ่ว่าจะหักน้องหรือว่าหักเอื้อยก็ขอให้หักกันเด้อเนาะ
1: แม่น
0: ถ้าว่าจบเสียงเพลงนี้แล้วก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงคอยน้องที่สายฝนจากบ่าวแสงเพชรเพิ่นแนะนำกันเข้ามากำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเอามวลกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

ื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการรับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งรับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: กับคำว่าสุริยานี่อยู่กับพวกเขาทั้งสองคนในรายการสีสันเสียงเพลง
1: เจ้ามวลๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับมีรายการทุกคนเด้อที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้วังนี้วังคีนี่ก็ขอบใจเนาะขอบใจใส่หลังไม้จากพ่อทองเด้อที่ติดตามหับฟังรายการอยู่

0: จ้าในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาคนเจ็บเตียงเบอร์ห้าในเด้อเพิ่นว่าเสียงเพลงนี้กับมอบให้ทีมงานและการสีสันเสียงเพลงทุกคนและพิเศษกับฝากลงกลางใจทั้งแม่คำเด้อเป็นเท่าใดเนาะทั้งแม่คำยินข่าวว่าบ่สบายมื้อนี
1: ้ไข้ขึ้นแล้วบ
0: ่ดีขึ้นแล้วเนาะทั้งพ่อทองว่าเพิ่นดีแล้วเด้อสงเซาแล้วก็ดีอกดีใจนำเนาะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเด้อติดตามรับฟังรายการสายฝนต้นน้ำไปเด้อเนาะเคียงคู่กันนั้นก็เป็นคู่ขวัญใจเป็นคู่ที่ประดับเอพันทางรายการสีสันเสียงเพลงของเฮาเป็นคู่นึงที่ว่ามีสีสันเพิ่นได้แบ่งกันเข้ารายการได
1: ้แบบพูดใจกันเนาะแล้วมื้อนี้พ่อทองเมื่ออื่นมาแม่คำ
0: เจ้า
1: สลับซับเปลี่ยนกันไปแต่ก็เป็นความฮักอันนึงที่เป็นความฮักที่ดี
0: ๆเจ้า
1: ว่าจะอยู่ไกลก็แล้วแต่ถ้าความคิดฮอดนะเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่ายังเป็นความฮักความผูกพันได้คือกัน
0: เจ้าเวลาเป็นว่าตัวอยู่ไกลกระใจยังคิดฮอดยังฮักคือเก่าเด้อกาขอบใจคู่ควรใจพิเศษทั้งพ่อท้องแม่คำเนาะขอให้ฮักเย็นยาวมั่นเด
1: ้
0: อให้เคียงคู่เยอะกับรายการสีสันเสียงเพลงพวกเราไปเดินโดน
1: เป็นกำลังใจพวกเราพร้อม
0: เจ้าพวกเราก็ยังมีเนาะความหวังดีๆแบบนี
1: ้แ
0: ล้วกันยังมีไล่ๆคู่เมื่อวานจะเป็นทางคู่แม่จันทราเนาะ
1: เจ้าแมน
0: หากกันไว้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดี
1: ๆเจ้าแมนแล้วเป็นกำลังใจและเป็นพลังให้กันและกัน
0: เจ้า
1: ในยามที่เราท้อถอยโบหรือว่าความหักที่ว่าเป็นความฮักที่ว่าอยู่ในตัวตนที่ว่าเป็นความฮักแท้ๆเรียนรู้กันไปเนาะที่ว่าจะเติบโตไปพร้อมกันนั่นแหละ
0: แม่แล้ว
1: คือแบบอายุสําใดก็แล้วแต่ความฮักบ่ได้กีดกันระหว่างอายุเป็นบ่ตัวนํา
0: แม่เป็นว่าตัวเลขบ่สําคัญ
1: ถูกต
0: ้
1: อง
0: แต่จิตใจเนาะ
1: แม่น
0: ตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:50 นเวลานี้ก็ผ่านไปไวๆเ
1: จ้าม
0: าเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมเสียงเพลงนี้ฝากไปทางแม่วันเด้อที่แนะนำกันเข้ามาฝนห้ำใจในเด้อ
1: เจ้าก
0: ำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เน
1: า
0: ะเสียงเพลงพวกเรากับพร้อมแล้วฝนห้ำใจฟังให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พอดีเข้ากับบรรยากาศเน
1: า
0: ะคึ้มฟ้าคึ้มฝนในอยู่บริเวณของสงพวกเราตอนนี้ก็เสียงเพลงพร้อมแล้วให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันหลังจากนั้นพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: ใจเนาะโอ้เสียงฝนตกจ้าจ้าคุณว่าใส่ฝนแต่ว่ามื้อนี้ก็ยังฝนยังบ่ลงเทื่อเน
1: า
0: ะ
1: ฟังเสียงเพลงเนี่ยฝนห้ำใจต้นน้ำ
0: เจ้า
1: เทื่อมาโอ้ยห้ำใจคักเอาแท้เอามาเนาะซันดี้น้ำตาจนสิย้อยน้ำว่านี่แหละคารมคนที่บ่จริงใจเพิ่นว่าซันดี้ห่างกันไปแล้วก็เป็นแนวตางเพิ่นว่า
0: เจ้า
1: แต่ว่าฟังเสียงของนักร้องเพิ่นเมื่อกี้นี่
0: จ้า
1: เอ้ยอินแต่งเนาะแก้วบัวลาเพิ่นก็เป็นนักศิลปินคนนึงที่ว่าเป็นเสียงที่แบบเป็นเอกลักษณ
0: ์แม่เสียงเป็นเอกลักษณ์มีเสน่ห์
1: มีเสน่ห์แล้วก็เป็นชื่อเสียงที่ว่าโด่งดังได้ในเมืองโกนแล้วก็มีคนฮักแพงเพิ่นหลายๆเพราะว่าสายฝนเองอ่ะรู้สึกว่ามักในการห้องเพลงของเพิ่นฟังเธอใดเนี่ยว่าคือฝนห้ามใจเมื่อกี้นี้โอ้ยฟังเธอใดคือแบบกินใจเอ้ยเอาว่ะ
0: ก็เป็นอีกเสียงเพลงนึงเนาะที่แม่วันแนะนำกันเข้ามาเป็นเสียงเพลงม้วนๆที่มิตรรายการหลายๆคนได้แนะนำกันเข้ามาสลับสับเปลี่ยนกันไปมีทั้งเพลงซาเพลงไว้แดก็ฟังให้เป็นความสุขมิตรรายการทุกคน
1: เจ้า
0: เสียงเพลงตอนนี้ก็เริ่มแล้วเนาะ
1: เจ้า
0: ที่ต้นน้ำกำลังลอดขึ้นให้อยู่ในปัจจุบันนี
1: ้เบาเสื้อขาวสาวเสื้อดำ
0: เจ้า
1: วันนี้เราไม่ได้นุ่งมาติ้ว
0: ฟังไปทางแม่จันทราเด้อ
2: เจ้าเสื้อขาว
0: ที่กำลังรอทาติดตามพอฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้
1: เจ้า
0: ก็ยังมีส่งเสียงเพลงที่ยังบ่ทันได้เปิดให
1: ้
0: บ่ว่าจะเป็นเซา2แมง3คนเจ็บเตียงเบอร์5ตอนน้ำเปิดให้บ่ทวงบ่ทันก็อย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจเด้อมิตรรายการเพราะว่าอิงใส่เวลาตามห้องทรงเนาะเวลานี่ก็ผ่านไปว่าไว1ชั่วโมงดำเนินรายการนี้เบื้อเดียวมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วสำหรับมื้อนี้ปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเฮาหลังจากนั้นต้นน้ำใส่ฝนอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบพ้องกันได้ไหมมือนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนซอมเมอร์นี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกองแก้วเสสงครามรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่เพื่อให้ห่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนและหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่ารายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านอินทปัญญาเขียววงศ์พจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่10แขวงวิจันทน์ประกอบคำเห็นใส่มาตราเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินงบประมาณแห่งรัฐในระบบคลังเงินในกรณีเงินงบประมาณแห่งรัฐในระบบคลังเงินมีหลายกว่าแผนรายจ่ายสามารถนำไปลงทุนได้แต่ถ้าขาดสภาพคล่องสามารถระดมทุนด้วยการออกพันธบัตรเสนอให้ระบุละเอียดจะแจ้งเติม
3: อันที่1ต่อมาตรา11กับผู้ที่สอดคล้องกับคำถามจดจีนของท่านประธานส่วนตัวข้าพเจ้าก็เห็นดีแล้วต่อการกำหนดคือดังกล่าวคืออันนั้นคือในด้านอยู่มาตรา11เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินงบประมาณแห่งรัฐในระบบคลังเงินความจริงมันก็แม่นหน้าที่ของคลังเงินรัฐเนาะในการคุ้มครองแล้วก็อยู่วรรคที่2วรรคที่3ก็บ่กำหนดให้เป็นสิทธิ์และหน้าที่ของคลังเงินแห่งรัฐในการคำนวณค่าสภาพคล่องสามารถเอิ้นว่าระดมทุนได้โดยการออกพันธบัตรหรือว่าไปกู้ยืมหรือว่าถ้าหากว่าเงินหักเกินแผนรายจ่ายอันนี้ก็เฮ็ดได้อันนี้ขึ้นว่าสากลก็คือเฮ็ดได้นั่นแหละสามารถเอาไปเอิ้นว่าลงทุนได้ก็คือกับกฎหมายบ่ได้เงินประมาณแห่งรัฐหรือว่านี่แหละที่บ่ถึงกันคันสะสมแห่งรัฐนั้นแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าคันเขียนให้แจ้งซิมก็ดีเพื่อบ่ให้มีคำถามเจ้าหน้าที่ว่ามันเป็นไผเป็นผู้ไปออกพันธบัตรหรือว่าเป็นลงทุนแต่ว่าคันเฮาไปอ่านอยู่มาตรา24มันก็ออกแจ้งสิทธิ์หน้าที่ของคลังเงินรัฐอยู่หันบุตรแต่จะบอกแล้วอยู่ข้อหากับข้อ7แต่ว่าคันเขียนแจ้งตื่นมันก็ดีก็เป็นคลังเงินแห่งรัฐนั่นแหละก็เป็นความเป็นส่วนของคลังเงินรัฐในการคุ้มครองเงินเงินประมาณในระบบคลังเงินเด้อันนั้นจุดที่1ต่อกับพบพันกับมาตรา11นี้ขอมีคำเห็นต่อมาตรา24ที่บ่ถึงความเป็นส่วนหรือว่าสิทธิ์หน้าที่ของคลังเงินแห่งรัฐและในการคุ้มครองในการบริหารเงินงบประมาณในระบบคลังเงินแห่งโดยเฉพาะที่บ่ข้อ5กับข้อ7ของมาตรา24มีแต่ว่าอยากเสนอถามเหตุผลเท่านั้นอยู่ข้อ5นี่แหละมันการบริหารเงินแรงเงินแห่งรัฐในระบบคลังเงินเท่านั้นเนาะหมายถึงเงินอยู่ในเงินงบประมาณเท่านั้นอยู่ในระบบคลังเงินทั้งและแม้ว่าคลังเงินนี่เป็นสิทธิ์คลังเงินแหละในการบริหารและก็สามารถเอิ้นว่านําไปลงทุนได้แต่ว่าตามการตกลงของรัฐบาลแต่ว่ามันอยู่ข้อ7ในกรณีขาดสภาพคล่องและก็สามารถระดมทุนได้อยู่ข้อนี้นี่อันที่1นี่เขียนแจ้งตื่นก็ดีระดมทุนด้วยอันใด
2: ภายหลังที่ท่านอินทปัญญาเขียววงศ์พจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่10แขวงวิจันทน์ประกอบคำเห็นสำเร็จแล้วท่านนางบุญสุวรรณโพไซสนะศักดิ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคำเห็นใส่มาตรา2คลังเงินแห่งรัฐและมาตรา10เงินงบประมาณแห่งรัฐในระบบคลังเงินรวมทั้งมาตราอื่นๆเพื่อให้ห่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลาย ผิดปกติต่อกระจกต่อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
6: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
7: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
6: เดียวตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเนาะได้ลูกไปน้ำฝ้าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
7: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
6: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
7: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้ว
6: บ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
7: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
6: ่ออกแดดก็ปกติ
7: ดีใจบ่พอ
6: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
7: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพอเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพอ
6: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งเพื่อมันจะดีขึ้น
7: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: สื่อสารมวลชนผู้ละภาพส่งปปส.ด้วยฮักจากใจไว้พรให้ตัวแทนทุกคน
1: อย่าได้วาจาต้านสอนมาให้มันเฮาสอนเตาให้หมดน้ำคำนั่นแม่นบ่ควรสุขสบายดีมีรายการสวัสดีพ่อแม่ปลุงแม่ป้าอาอาทุกภาคส่วนขอนำเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทางเฟซบุ๊กเบาไทยและกับพ่อแม่นะติดพี่น้องนะเพื่อนมิตรทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสการค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์และก็ยังมีอีกแบรนด์สินค้าต่างๆเข้าร่วมก็คือบริษัทโรงงานหรือว่าโรงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะเป็นภาคส่วนที่เข้าร่วมอุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์หนองแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่แบรนด์ขับยักแซบสองไอ้น้องตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง3ทานก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ห้านแม่กูดจำหน่ายยามองลงลิสตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้นะเคียงข้างสร้างฝันไปน้ำกันมีรายการเฮาเนาะสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมด้วยบทเพลงด้วยข้อมูลอาสาละดีๆเอามาตอดมาฝากพร้อมทางประสานสมทบกับภาคส่วนตอยากโทรเข้ามาหน้าใหม่เขามีเบอร์ให้ที่030 5787052 5787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 ของพวกเราในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดได้มีรายการเฮาเด้อทักทายสบายดีเข้ามาได้สนใจต้องการอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมประเภทใดแด่เบิ่งแยงสุขภาพแนวใดหับประทานแล้วดีแนวใดกระโทรเข้ามาที่020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์ทั้งห้องการตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เด้ออันนี้มันทั้งห้องการมันตั้งอยู่แคมทางหลวงเลยเด้อมื้อนี้ไล่สดผ่านทางเพจแห่งสารลาคือเก่ากับพิมพ์เข้าไปหน้าเฟซของท่านนะก็จะเด้งขึ้นมาก็จะเห็นแล้วแหละเนาะสถานีของเรากำลังไล่สดอยู่แล้วก็ทั้งภาคส่วนที่ติดตามทางวิทยุก็หันขึ้นไปที่ห้อย3ก็จะได้ยินนะปัจจุบันนี้กำลังจัดรายการอยู่ออกอากาศไปทั่วประเทศออนไลน์กันไปทั่วโลกติดตามได้ทางออนไลน์นะสนใจอาหารเสริมก็คอมเมนต์เข้ามานะหันเบิ่งแล้วเห็นแล้วอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้หรือว่าจะโทรเข้าไปทางหลังไมค์ทางห้องการเลยก็ดีเนาะขอบใจผู้ทํารายการทุกภาคส่วนขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมื้อและขอบใจพ่อแม่ที่ติดตามรายการเป็นประจำนะบางท่านก็บ่ได้โทรบางท่านก็โทรบางท่านก็ได้ฟังบางท่านก็บ่ได้ฟังก็เป็นช่วงแต่ละระยะระยะไปรายการของเราออกอากาศเวลา 10:00 นถึง 11:00 นเหลือแต่1ชั่วโมงเด้อมีรายการเฮาเมื่อก่อน2เนาะปัจจุบันนี้1ชั่วโมงนะต่อจากรายการโคศกสาวสวยผ่านมาแล้วก็เข้ามาสู่โหมดของสไตล์เบาไทยจัดกันต่อสาวอุดมไซมีรายการมาแล้วนะขึ้นหน้าจอคอมมาแล้วจัดให้สาวพิ้งรัศมีเป็นศิลปินครับห้องม่วนๆกันเพลงนี้เจ้า

0: ึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สบายดีตีพอยแมวเด้อพี่น้องตำบลดัดตานทั้งแม่เผยแม่ไผพี่น้องทั้งกันนาคันทุงพุ่นแดแล้วแกไปเยี่ยมยามทั้งลูกค้าทั้งบ้านนาควายนาโนหัวบ่อพุ่นเด้อเป็นดงควายสบายดีอยู่บ่เนาะทั้งสาวงามสาวจึงสาวสีสาวสอนนะในไลน์ผักสวัสดีติดตามรายการก็เป็นลูกค้าประจำลูกค้าอาหารเสริมทั้งผักส่วนหมักความงามกับมินมีให้นะผักปูบำรุงผิวพรรณอยากผิวงามนะสะลอการเหี่ยวของใบหน้าห้อยตินห้อยตินไก่ห้อยตินกานะกระสุดแล้วแต่บางท่านก็ตีนใหญ่ตีนน้อยดอกนะก็จะว่าเรื่องใบหน้าคนเฮามันก็บ่คือกันบางคนนี่ก็อายุดีอายุหลายแต่ว่าก็ยังหนุ่มอยู่บางท่านก็ยังหนุ่มๆอยู่แต่ว่าหน้าเหี่ยวแตกต่างกันคนเฮาก็ได้การดูแลสุขภาพร่างกายผิวพรรณบ่คือกันแต่โดยรวมแล้วบางท่านสุภาพสตรีที่ก็มักงามอยู่แล้วนะมักเติมแต่งเนี่ยแต้มคิ้วทาโลชั่นต่างๆใส่ครีมหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมความงามเพิ่นเข้าไปแต่ว่ามันก็เป็นเพียงภายนอกมีอาการเฮางามตอนแต่งเนาะงามแต่ตอนเฮาแต่งครับบัดเวลาบ่แต่งนี่ก็เป็นแนวใหม่แต่ว่าผู้ความมั่นใจทางภายในมันต้องเริ่มต้นอยู่ทางภายในก่อนสุขภาพเพราะว่าผิวหนังเฮานี่มันบ่ได้หมายความว่าต้องงามแต่ตอนแต่งต้องงามทางในพร้อมสุขภาพผิวหนังมันเป็นแนวใดการเติมเต็มสารอาหารวิตามินแคลเซียมสมุนไพรต่างๆอายุหลายขึ้นคอเลสเตอรอลในร่างกายก็ลดลงนะตามเปอร์เซ็นต์ของอายุ30 50 80ขึ้นไปก็จ้อยก็ผอมก็แห้งก็เหี่ยวเป็นตามกาลเวลาห้ามกันบ่ได้แต่ว่าการดูแลสุขภาพมันก็เป็นจุดหนึ่งปัญหาหนึ่งที่พวกเราช่วยให้ผิวพรรณมันดีขึ้นนุ่มขึ้นเป็นสาวขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขซื่อๆมันส่องแสงแล้วก็ยังลึกถึงปัญหาตัวที่เรากินลงไปว่าสรรพคุณอาหารเสริมอาโรเจนพาร์ทของพวกเรามันเป็นได้เข้ามาสอบถามเบิ่งมีรายการเราอยากได้ไปรับประทานเพราะว่ามันจะไปช่วยบำรุงเล็บตีนเล็บมือเส้นผมคอกระดูกคอต่อต่างๆแข้วน้ำอีกเนาะลายแนวผิวหนังระบบเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆมันช่วยผิวพรรณกระพองใสขึ้นบ่ควรพลาดหาโอกาสเป็นเจ้าของเด้อมีรายการกับอาโรเจนพาร์ทประเภทซองทรงใส่น้ำรับประทานง่ายแซ่บบ่แม่นแคปซูลเด้อมีรายการทรงใส่น้ำธรรมดาบ่แม่นน้ำฮ้อนน้ำบ่ให้เย็นคือธรรมดาน้ำธรรมดาทอกลงไปแล้วก็คนๆจักหน่อยสีสันสดใสนะแซ่บบำรุงเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกาย เสริมความมั่นใจให้นะผู้ที่มักสวยมักงามมักนุ่มมักรออายุหลายแล้วก็ให้มันไปแล้วอายุบ่เกี่ยวกันแต่ปัจจุบันนี้ยังดียังงามอยู่ยังฟิตเปี้ยเด้ทั้งอายใหญ่เพิ่นก็ฟิตทั้งอันใดเจ้ใหญ่เพิ่นก็ปู๊บกระปี้กระเป๋ามั่นใจได้เมื่อรัฐานลงเฮือนไปงามนี่เสริมแต่งเข้าไปอีกโอ้ 100% มื้อนี้มั่นใจคักละอันนี้ก็คือสิ่งดีๆเอามาตอนมาฝากก็คืออารอเจนพาร์ทนะนั่นก็สินค้าใหม่ของพวกเฮาอันนี้โคสุกก็ได้ยกมาว่ากันอยู่ตลอดดอกนะบางท่านก็กินแล้วดีแท้โอ้คักผิวเริ่มใสขึ้นกระจ่างขึ้นมาโอ้คักเลยนะส่วนได้ฟังเมื่อกี้นี่มันสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของจีโก้พลัสนะเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อมีรายการทางบ้านติดตามเบิ่งการไลฟ์สดน่าจะเห็นกล่องเป็นสีทองๆจักหน่อยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวจีใหญ่จีโก้พลัสจีโก้พลัสเนี่ยมีการธรรมดาเลยนะเมื่อก่อนนี่เป็นจีโก้ธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันนี้วิวัฒนาการใหม่เสริมเติมขึ้นไปให้มันเข้มข้นกว่าเก่าเป็นพลัสนะคักหลายด้วยมีการเขาสอบถามข้อมูลติดตามเบิ่งอ่านเบิ่งในเพจพวกเฮาก็ได้นะที่ภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาเด้อพิมพ์ใส่หน้าเฟซของท่านแล้วก็ไปอ่านเบิ่งสรรพคุณของจีโก้พลาสดีต่อสุขภาพเป็นอาหารเสริมบำรุงราคาจับต้องได้มีรายการบ่ได้แพงหลายๆท่านก็เพลงบ่อาจารย์โคสุกบ่ยังบ่ได้ถามบ่ต้องขึ้นว่าแพงเดี๋ยวกูทางหลักใหม่พนักงานเพิ่นให้ข้อมูลจับต้องได้สบายอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลดีเป็นไขมันบ่แต่สิดินะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของไขมันปัจจุบันนี่ก็โอ้คติว่าเรื่องไขมันก็ยุ่งยากเนาะเวลาเขาจะกินนั่นกินนี่ก็ได้สิไปเห็นเพิ่นกินซอยจอกซอยจุกินอาหารกินอื่นไปก็ได้คลำคำแคบคือว่าคันเขาบอกคลำแดงก็แม่นมีผลเลยเนี่ยคันเขาเป็นไขมันแล้วไปกินผิดนี่เนาะต้องได้มีสติในการบริโภคอาหารต่างๆต้องได้เบิ่งอาจจะไปกินแบบทั่วที่ประเด็นคือผู้อื่นมันบ่ได้เลยผักสดนี่มันต้องมีมีขอบเขตแล้วก็มีการจำกัดในการกินนะยากแห้งก็บ่ได้กินอีหลีนี่แหละเพราะว่ากินไปน้อยนึงก็คือว่าไปเติมเต็มขึ้นอีกมีปฏิกิริยาขึ้นมาหนึ่งมาหายใจฟืด2มาเจ็บหัว3มาแล้วเริ่มเป็นวินเป็นอย่างรถนะรู้สึกว่าบ่อยากคักในตู้รถนะมาเฮามาลดพรไขมันประนํากันรายการเฮาเด้อจีโก้พลัสปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในระบบปกตินะช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมองอาการปวดเมื่อยต่างๆนอนบ่หลับบ่ที่สิกระทับประทานลดนะแล้วก็ผักส่วนที่เป็นความดันโลหิตสูงโอ้แห้งอันตรายอันนั้นก็เป็นภัยมืดอีกเนาะนั่งอยู่ซื้อกระล่มตึงเราได้อันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์จุกกระล่มกินข้าวอยู่กระล่มลดน็อกนะอันผักส่วนเป็นความดันก็ได้เส้นเลือดแตกตีบแตกตันบอกโอ้อันตรายเด้อฝากไว้จะสั้นแหละเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลัสนะเพราะพันสอบถามได้ทั้งหลังไม้และหน้าไม้กดสั่งซื้อได้เลยที่020-9829-4228สรรพคุณแบบนั้นนะรายละเอียดเติมพนักงานของเราก็จะเพิ่มเติมขึ้นอีกนะสาวเมืองปักสันเพลงนี้ศิลปินลูกไม้เมืองมูลมวนๆกันจ้ะ

0: ุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: จังหวะมวนๆเนาะมีรายการเมื่อกี้นี้ทางอาจารย์สมสะอาดเป็นซอกมาเปิดมวนนะสาวเมืองปักสันมีรายการเอาลงไปทางพี่น้องทางพูนทางใต้กันแดนะเมืองปักสันแข่งบริคันไซแข่งคำมวนท่าแขกสวรรค์เขตสารวันเซกองอัตปือจัมปะซักได้ยินแจ้งดีกับทักทายเข้ามาเด้อที่0305787052เนาะเบาไทยเคยอ่านข้อมูลจากบัณฑิตท่านนึงในวัจนานุกรมนะอ่านไปพอคำเว้าคำหนึ่งมันบอกว่าถ้าเฮาอยู่กับเศรษฐี5คนเศรษฐี5คนเฮาสิกลายเป็นเศรษฐีคนที่6เด้นะต่อไปถ้าเฮาอยู่กับนักอ่าน5คนเฮาก็จะไปกลายเป็นนักอ่านคนที่6ถ้าเฮาไปอยู่กับคนขี้ข้าน5คนเขาก็จะกลายเป็นคนขี้ข้านคนที่6ชีวิตคนเฮามันขึ้นอยู่ที่เฮาเองเนาะการเลือกที่จะตัดสินปัญหาต่างๆก็คือยกตัวอย่างหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่าอาหารเสริมเพิ่นก็บอกว่าอยากได้อยากรับประทานแต่ว่าบางท่านก็คิดอยากเฮ็ดคิดอยากกินคิดอยากที่จะเป็นเจ้าของแต่ว่ายังบ่ลงมือเถอะมันกับบ่เห็นผลแล้วก็บ่สําเร็จจักเทื่อเนาะเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะบริหารสุขภาพตัวเองในเรื่องของช่องทางอาหารเสริมก็มาล้มกันนํารายการเฮาเด้อเพราะว่าอายุมันผ่านไปเวลาผ่านไปสุขภาพที่เฮาป่วยอยู่ปัจจุบันนี้บ่จะเป็นเรื่องของเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันมากไขหลังต่อมลูกหมากใหญ่หรือว่าเป็นประเภทพวกทางเดินหายใจปอดหรือว่าปัญหาเรื่องของภายในลำไส้กระเพาะฤทธิ์สีดวงสิเนาะหรือปัญหาเรื่องของเลือดจากก็มีหลายๆภัยญาติที่มันเกิดขึ้นบางบุคคลเนาะแต่ว่าก็บ่ได้รวมผู้ที่เป็นอย่างแน่ในปัจจุบันนี้เฮาไปกวดละเอียดที่แท้แล้วก็ต้องได้ไปกวดเบิ่งกวดพบแล้วฮู้แล้วแล้วเขาก็กลับมาเฮือนมาศาลติดตามข่าวสารติดตามทุกช่องทางเพื่อให้ได้สิ่งดีๆมาหับประทานลองเล็ดพวกเฮาก็คือดังมีรายการได้ฮู้ๆกันเพราะว่าพวกเฮาเปิดบริษัทมาใน15ปีนี้เนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกช่องทางเนาะทางโทรภาพทางวิทยุหลายๆคืนที่ผ่านมาหลายโฆษกนะหลายพิธีกรก็เคยได้เว้าได้ว่าก็เคยได้ออกอากาศให้สู่ท่านได้ยินเนาะจุดประสงค์ของโคซกก็อยากให้มีรายการได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามเบิ่งนะว่าอาหารเสริมเฮามันมีอย่างแดและก็มีสรรพคุณแนวใดเฮามาเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพล้มกันเบิ่งบางท่านก็สิโชคดีบางท่านก็โชคให้เพราะว่าหยังมันบ่ถูกจุดมันบ่ถูกบอนรับประทานบ่ถูกประเภทสรรพคุณบ่ถึงก็จังซั่นเนาะก็เสียไปซื่อๆแต่โคซุกบ่ได้ฮาร์ดเซลบ่ได้การันตีว่าต้องโอเคเพอร์เฟคทุกอย่างกับอาหารเสริมของเฮาแต่โคซุกอยากให้เข้าถึงเหตุและผลความต้องการของร่างกายเพราะว่าอาหารเสริมนี่มันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นการเติมเต็มวิตามินแคลเซียมต่างๆสารอาหารที่มิตรและการบ่ได้บริโภคเต็มหมวดในแต่ละทิศแต่ละเดือนเพราะว่าขาดเคลื่อนไปบ่หรือว่าเขากินหลายเกินไปบ่เฮ็ดให้ร่างกายเขามีปัญหาเจ็บป่วยหรือว่าทำลายตัวเองด้วยวิธีทางแนวใดดื่มแอลกอฮอล์บ่พักผ่อนบ่หรือว่าแนวใดมันจึงค่อยเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อมันเป็นแล้ว เฮาก็ต้องได้ตัดสินใจแล้วก็มาวางความตัดสินใจนํากันว่าจะเลือกอาหารเสริมของไผเท่านั้นเนาะโรงเรียนพวกเฮายินดีมีรายการยินดีปรึกษาปัญหาสุขภาพอาหารเสริมหลากหลายนะบางท่านก็ติดตามรายการแล้วก็โทรมาทางหลังไมค์ครับถามเรื่องต้มลูกหมากถามเรื่องปัญหาเรื่องของไขมันถามเรื่องเบาหวานถามเรื่องของกระดูกถามเรื่องของฤทธิ์สีดวงหลายๆแนวนะผู้ป่วยผู้เจ็บผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านก็กดเข้ามาได้มีรายการเฮาที่020 9829 4228 9829 4228มาเริ่มรักษาสุขภาพกันอย่าปล่อยให้มันเวลาผ่านไปล่าอันนี้ก็คือความเป็นห่วงเป็นใยความหักความแพงที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้พ่อให้แม่เอาแต่แนวดีๆมาต้อนยังให้หายเจ็บหายปวดอยากให้มีแต่ความสุขในชีวิตก็โทรเข้ามาเออมีรายการเฮาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเด้อเพลงนี้แหละแม่นคิดฮอดสาวอัตตปือศิลปินน้อยมณีสูแก้วสีอันนี้ก็เป็นลูกไทยๆพุ่นดิเนาะทางแขวงสระวันก็สิฮู้ๆกันเจ้าของบทเพลงอุ้มลูกตามหาเมียเด้เพลงเพิ่นหมอลำนะโด่งดังในหลายปีก่อนมาฟังกันเพลงนี้คิดฮอดสาวอัตตปือ

0: ื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
1: สบายดีทั้งเบาผู้เวียงยอดแก้วมณีสบายดีอีตาโคศกขอเพียงอย่าลืมสัญญาเด้อขอบใจทั้งน้องชายผู้เวียงยอดแก้วมณีติดตามทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีอุดรไซสุวรรณทองก็ติดตามและจัดให้เด้อบทเพลงที่ขอมาก่อนไปฟังเพลงกันมาเว้ามาว่ากันเติมกับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งในยามนี้เพิ่นก็มีนโยบายพิเศษให้ก็เดินทางไปพิเศษแนวใดก็คือการผ่าตัดเพิ่นบ่เอาเงินนำละเด้อเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีภาคส่วนจากผ่าตัดต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมต่างๆพยาธิทางดวงตาไปเซ็กไปกวดน้ำเพิ่นเพิ่นว่าคันบ่เป็นตาผ้าเพิ่นก็บ่ผ้าก็ว่าเป็นตาผ้าเพิ่นก็ผ้าให้เพิ่นก็ได้วางความตัดสินใจบางท่านก็เป็นมาดนบางท่านก็ยังบ่เป็นยังก็ดีนะคันผู้เป็นแล้วก็ฮีบฮ้อนไปพาเสียเงินแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกบ่ได้มาเข้ามาบ่ถือเงินไปจะกีบได้อันผ่าตัดอันฟรีเพิ่นตัดออกเนาะบ่ไล่เขาในบินส่วนเสียเงินซื้อเลนกับแก้วตาเลนแก้วตากับยานะไปกินอันนั้นก็ถือว่าจุดดีข้อดีเวลาทองโอกาสทองฮีบฮ้อนเด้อมีรายการยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้เพิ่นก็ดนๆจังคอยเฮ็ดเทื่อนึงได้แบบนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิทั้งดวงตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีเครื่องมือทันสมัยเข้าสู่กระบวนการการปิ่นปั่วโอ้คักมีเบอร์โทรศัพท์ให้020 5755

พอนอนเอามือกายหน้าผากอยู่ฟังเพลงฟังข่าวฟังอันเบาอุทัยเว้าอยู่ว่าซั่นพลิกไปพลิกมานอนสะแคงไปสะแคงมาฝนตกว่าซั่นทะพุ่นเอออ้าวรักษาสุขภาพเด้อตู่ผู้มีแล้วเพิ่นก็ขอเพลงว่าเมียหาเงินเก่งว่าซั่นโอ้ก็ดีแล้วเนาะเมียหาเงินเก่งมันหาอยู่ไสล่ะบัดนี้หาอยู่ทงส่งผัวบ่เลยว่าหาไปซอกขาค้าขายบ่มันก็มี2ประเด็นบางท่านนี่ก็หาอยู่ทงส่งผัวบางท่านนี่ก็ไปค้าไปขายไปเรียกไปกาดอันนี้ก็คนละแนวจัดเพลงเด้อพ่อภูมิเด้อสบายดีตู้จอยเวียงสมแดสบายดีสบายดีทั้งนา FC แฟนรายการทั้ง Facebook ทั้งสาวตีบอุดมไซนางกุมภาเข้าเบิ่งการไลฟ์สดทางเพจเฮาก็มีหลายท่านเบิ่งแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ขอเพลงก็มีแต่ว่าเพลงอย่าลืมสัญญาแต่เพลงต่อไปมื้อนี้เบาไทยมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพนะมี7วิธีในการเบิ่งแยงสุขภาพด้วยตัวเองอยู่เฮือนอยู่ศาลเด้เฮาก็ต้องมาเฮ็ดกิจกรรมกันแด่แล้วเนาะมีแต่กินกับนอนรู้สึกว่าเจ็บว่าป่วยเข้ามาละยามนี้บ่เป็นอันนึงก็คือเป็นอันนึงอยู่ตลอดต้องเข้ามาสู่แบบวิธีการเบิ่งแยสุขภาพกันก่อนเพราะว่าร่างกายเฮานี่คันเจ็บเพิ่นป่วยมาละก็ยากอันใดก็ได้7วิธีในการดูแลสุขภาพแบบสบายสบายอยู่เฮือนอยู่ศาลอีพ่ออีแม่เฮานะอันที่1นั่นมันเฮาแน่นอนแล้วเรื่องของการกินเนาะเฮาต้องกินให้มันได้อรรถรสกินให้มันได้คุณประโยชน์ซอกแต่แนวมันแซ่บๆมากินนะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแบบใดนั่นอันนี้มันจะมีย่อหน้ามันอีกโดนเติบอยู่กันจิลมแต่ว่าเอาเป็นหลักๆไว้นะอาหารนี่แหละเอาไปเลือกมาซอกกินเนื้อแซ่บๆเด้อรายการเฮาเด้ออาหารทุกประเภทแนวใดที่มันดีต่อร่างกายก็ซื้อแล้วก็จกได้จกได้เงินคันบ่จกบ่ได้กินอันแซ่บกูมื้อนี้ราคามันก็ต่างกันเด้คันสิกินแต่ผักทุกมื้อมันก็สิบ่แม่นติร่างกายคนเฮามันก็ต้องรับทั้งเนื้อรับทั้งแป้งรับทั้งไขมันรับทั้งมากไม้มากอย่างไปซะเลยมันจะค่อยที่สุขภาพแข็งแรงนะ1มันอาหารเด้อเลือกเฟ้นดีๆ2มาแล้วมันออกกําลังกายโอ้คักได้อันนี้เป็นยาวิเศษเลยออกกําลังกายได้หยังโอ้ได้แน่นอนเลยได้สุขภาพนี่แหละกล้ามเนื้อก็แข็งแรงกระดูกก็แข็งแรงเลือดลมก็แล่นสะดวกเหงื่อไข่ก็ออกสารพิษก็ออกเวลาเฮาแล่นได้เหงื่อมานี่สังเกตเบิ่งรถเนาะแล้วนี่เหงื่อออกสดๆนี่ปู้มันเผาผลาญออกมาเป็นธรรมดาเนาะกินเหล้ากินเบียร์ขี้เกิ่มขี้ไข่ออกมาเบิดนี่แหละคือข้อดีได้ทั้งสมองบำรุงเส้นสมองเส้นประสาทต่างๆมีการเน่งตีงกล้ามเนื้อมีการเน่งตีงกล้ามก็ใหญ่ขึ้นกล้ามคุกขาก็ใหญ่ขึ้นเด้บ่มีแข็งก็แข็งขึ้นกล้ามอึกกล้ามแขนหัวใจก็คือว่าหายใจนี่โล่งขึ้นได้ออกกําลังกายเริ่มมือ1มือ2มือที่3มือ4ทิศทําอิฐนี่ก็บ่อยากไหวปานใดนะทิศ2ทิศ3ทิศ4ไปแล้วมันเริ่มแล่นไกลเข้าไกลเข้าเลยได้นะเพราะว่าร่างกายเริ่มฟิตเด้นะเริ่มแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดเป็นประจําออกกําลังกายเด้ออย่าพากันนอนตื่นสวยไหลพ่อไอ้แม่ก็ได้เฮ้อันนี้พ่ออันนั้นลุกพุ่น8 9โมงตอนสวยแต่บางท่านนี่ก็ลุกดึกอีหลีลุกแต่เช้าออกกําลังกายอันนี้ก็เห็นดีนําเนาะอันที่3มาแล้วมันกินน้ําซะแล้วบาดนี้ก็ได้บางท่านนี่ก็บ่มักกินน้ําเด้กินน้ําน้อยนะกินน้ําน้อยนี่เลือดขุ่นเลือดแค้นเด้บ่เอ๋ยเห็นบ่ไปเวลาไปห้องหมอเนี่ยท่านหมอเพิ่นเจาะเลือดออกมาโอ้เลือดเจ้าขุ่นแฮงอีหลีว่าซั่นบ่เจ้าบ่มักกินน้ําแม่นบ่เอาแม่นแล้วว่าซั่นเด้มันเป็นนั้นเด้การกินน้ำมันดีดีหลายนะดื่มน้ำได้พากันกินน้ำนี่เด้ออันเมตุเมตาอยู่กันอยู่ศาลกับบ่มีเวียกหยังคันว่านั่นก็ดื่มน้ำซาต้มน้ำกินน้ำธรรมดาเพื่อสุขภาพกินแล้วก็ไปทายเบามันออกตามผิวหนังมันดีต่อสุขภาพได้ดื่มให้มันเพียงพอน้ำต่อร่างกายเฮาต่อไปบัดมันก็ต้องได้นอนได้เนาะแม่เนาะมันได้พักผ่อนได้อันนี้วิธีการดูสุขนอนให้มันเพียงพออันแต่ละมือ9โมงนี่คือมันวัดนอกบรรณานี่กันมันหลับแล้วบ่จักป่านเนาะบ่ว่าอยู่หัวไห้ไปนาทั้งเขตนอกเพิ่นบ่มีเทคมีบาร์บ่มีอันนั้นดนตอกดนตรีอย่างดอกเนาะอันสิเว้าละก็ได้คํามากันมันเข้าแต่บ่นอนกลางมุ้งนอนนี่มิดเนาะได้เห็นบ่เงียบได้ยินแต่เสียงนกเสียงหนูพักผ่อนเต็มที่มันบ่คืออยู่ในตัวเมืองใหญ่ตัวเมืองใหญ่นี่โธ่กันเฮือนอยู่แคมทางนี่มันบ่ได้นอนกันง่ายเนาะอันนั้นก็คือเขต
มันแตกต่าง

กันนะแต่ว่าก็ต้องได้หาวิธีนอนให้มันได้เนาะคันว่าเฮือนอยู่แคมป์ทางก็ต้องได้เก็บเสียงแดใส่ระบบแก้วใส่อันนั้นเก็บเสียงดีๆใส่แพดอกแพดานเนี่ยถ้านอนบ่ได้อยู่แคมป์ทางเนี่ยมันนอนบ่หลับมันเสียงลดเด้เนาะก็ต้องได้พักผ่อนมันได้แต่ 9:00 นจนฮอด4:00 นหรือว่า 7:00 นมันนอนเต็มทีนะสุขภาพที่ดีเด้อพักผ่อนพักกันหลับกันนอนเด้อบ่แม่นสิแจ้งอยู่ตลอดบ่ได้เด้เนาะก็บางครั้งบางทีก็ฮะคันบ่มีเงินดอกเงินดีบ่ก็ก็อบอุ่นก็อยู่เนาะก็อยู่คืนนึงคืนนึงก็พอละรักษาสุขภาพต่อไปบัดเฮาต้องได้มาวางแผนกับแนวคิดสิจิตใจเฮานําเด้นะคิดหลายก็บ่ดีอีกเศร้าบ่คิดเลยพ่อแม่เฮาคิดหลายเจ้าสิป่วยคิดหลายเจ้าสิเจ็บบ่ให้คิดหลายเนาะซอกหาแนวมันดีๆมากินฟังเพลงมวนๆอยู่กับหมู่กับกองผ่อนคลายสมองหลีกเลี่ยงบ่ให้มีสภาพแนวคิดเพราะว่าคนมีแนวคิดนี่สุขภาพจิตใจบ่ค่อยดีปานใดมันนอนบ่หลับเนี่ยมันคิดหลายเด้คิดย้อนเมียปะนี่ต้องมาคิดย้อนผู้สาวทิ่มบ่หรือว่าคิดนําเรียกนํางานคิดนํารถเพบ่คิดนําบ่มีเงินมีทองก็คิดไปเนาะนอนบ่หลับเอามือกายหน้าผากก็ไปมาก็ป่วยครอบตาดําเข้าปานตานกเข้าแต่ละคืนมันบ่ได้มันต้องได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพเด้ออยู่เฮือนอยู่ศาลก็เปลี่ยนใหม่นะบ่ให้คิดมันลูกกําเต้าหลายอีพอก็ได้ต่อไปบัดนี้เพิ่มความสามัคคีในครอบครัวสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีโอ้ล้มกันแนวใดสิหังสิมีแนวใดสิมีอยู่มีกินให้มันมีแนวคิดบวกและแนวคิดสร้างสรรค์ซอกแต่แนวมันดีๆเข้ามาบ่ให้คิดลบเนาะอันสิเฮ็ดหยังก็ย่านบ่สิไปเป็นอันนั้นๆไปเฮียนสร้างไฟย่านไฟช็อตสิไปขับรถก็ว่าย่านรถปิ้นอันใดก็คืดไปเลยแล้วก็เลยบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมันบ่แม่นเฮาต้องได้คิดแต่มันดีๆคิดบวกครับสร้างเอามันจะสิ่งดีๆเข้ามาเนาะให้มันมีแนวให้จิตใจเฮามีความกระตือรือร้นและอันสุดท้ายมาห่างกายมันต้องได้เข้าขบวนการเซ็กกวดกากวดครบทุกอย่างในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์นะประสานสมทบกับการรับประทานอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพประเภทใดแนวใดก็ถือว่าเซ็กเบิ่งข้อมูลสรรพคุณมันดีๆเอามากินเอามาดื่มแล้วดีกินแล้วผ่อนคลายกินแล้วลดพอดอากาศต่างๆอันนี้แม่นแนะนำนั่นแหละคือ7ประการใหญ่7หัวข้อในการดำรงชีวิตดูแลสุขภาพอยู่เฮือนอยู่ศาลแบบง่ายๆเด้ออันนี้ก็คือปฏิบัติให้มันได้ที่ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วเนาะรายการพวกเฮาก็ถือว่าเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมสมทบกับอาหารเสริมเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปด้วยอาหารเสริมทั้ง6ประเภทโทรมาได้เนาะ Gigo Plus 2แมนคอลินบำรุงสายตา3มดนาปักขาวทอง4อาโรเจนพาส5ดับเบิลคลิกพยาธิยิงและอันสุดท้ายฟิกเซซี่เฉพาะภาคส่วนที่ทายยากเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้ง6ประเภทของเราจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะส่งฟรีทั่วประเทศเด้อโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ทั้งห้องการที่020-9829-4228นะพอดีพองาม1ชั่วโมงมีรายการเฮามื้อนี้นะเฮากะโอลมกันแดมีบางมื้อกะเอาตามสเต็ปปล่อยเพลงให้ฟังแต่มื้อนี้ก็ยกเอาปัญหาสุขภาพมาเว้ากันหลายเติบเนาะเพราะว่าให้มีการเข้าใจในเนื้อหาต่างๆของรายการพวกเฮานะบทเพลงที่ขอมาอาจจะบ่ได้ฟังเต็มห้อยนะบางท่านก็ได้ฟังก็บ่เป็นหยังแต่ว่าปิดท้ายบทเพลงนี้เลยอย่าลืมสัญญาศิลปินเตซินขันแก้วเด้อเอาตามคำขอจากทั้ง FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวนะแล้วก็จะจากไปข้าพเจ้าต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจหงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งหรือว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนั่นแหละขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์มาสอนขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจแปนกระเปียกแซบขอบใจเทียนพึ่งน้ำสุกขอบใจตัวแทนก็คือห้านขายานังเองดาราหลวงเฮาบางเด้อตลาดดาราขอบใจแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมขอบใจม่านแม่กูดตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศให้เด้อไว้มื้ออื่นจะออกอากาศให้เนาะว่าทานใดแดอยู่แขวงใดบ้านใดอาหารเสริมประเภทใดมื้อนี้ก็สะสมไว้หลายมื้อพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์ที่มีรายการสั่งซื้อในสมุทรโคสุกจัดเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นจะอธิบายให้เด้อเกี่ยวกับว่าผู้ใดแดซื้ออย่างแดหรือว่าพบกันมื้อวันจันทร์ผู้ใดนะอันนี้ก็ถือว่า
เวลาพวกเขามาฮอดนี่ก็แม่นปิดท้ายเพลงนี้บัดนี้ขอบใจทางสนสะอาดนะที่ว่าคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงในแต่ละมื้อนะขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้ชมและทานผู้ฟังทุกทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารเสริมของลองลิดพวกเฮาวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการคุ้มครองเงินงบประมาณแห่งรัฐในระบบคลังเงินการบริหารคลังเงินของรัฐเงินงบประมาณแห่งรัฐในระบบคลังเงินของรัฐและโครงประกอบของทางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐแม่นปัญหา1ที่สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นในกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์รายละเอียดนะคะ
2: ท่านนางบุญสุวรรณโพไซสนัดซักสมาชิกสภาแห่งชาติเขตที่15แขวงจำปาสักประกอบคำเห็นใส่โค้งประกอบของทางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐเกี่ยวกับการกำหนดแต่งตั้งโยกย้ายสิทธิ์และนาทีของบุคลากรในแขนงคลังเงินเสนอให้เขียนละเอียดเติม
3: อยู่ในโครงประกอบนี้วรรคสุดท้ายนี่กำหนดว่าแต่งตั้งนายยกย้ายพ้นตำแหน่งสิทธิ์และนาทีของบุคลากรแขนงคลังเงินข้าพเจ้าคิดว่าควรเขียนละเอียดแต่นี่ได้บ่ว่าบุคลากรที่ถูกแต่งตั้งถูกยกย้ายถูกปลดตำแหน่งแม่นไผเป็นผู้แต่งตามการเสนอของไผเพราะว่ามันมีหลายขันเล่นอยู่แข้งนี่ก็ขันเงินขันแข้งขันเมืองแต่ว่าแต่ละขันนี่แม่นไผเป็นผู้แต่งท่านว่ารัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นผู้แต่งตามการเสนอของไผท้องถิ่นกับคนท้องถิ่นขันเมืองกับคนขันเมืองเด้อคนอยู่บนหันคนอยู่บนหันเห็นดีหายสมมุติว่านะอย่าให้ระบุใส่คันกระเทือนว่าสิระบุใส่ให้มันจะแจ๋และจุดที่4จะมีการขีดเขียนน้อยนึงที่ว่าจะซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะอยู่ในมาตรา39ข้อห้ามข้อห้ามนี้เขียนว่าสมหูความคิดช่วยใส่หน้าที่ตำแหน่งข้าพเจ้าคิดว่ามันซับซ้อนหลายเขียนจังซี่เด้อได้บ่ช่วยใส่หน้าที่ตำแหน่งสมหูความคิดกับผู้อื่นเพื่อหาผลประโยชน์
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้ผัดเปลี่ยนการคืนประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่เพื่อให้หางกฎหมายฉบับนี้มีในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่าสำหรับตอนบ่ายมื้อนี้แม้จะได้มีพิธีปิดกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอย่างเป็นทางการนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันท
1: น์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: สลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเฮ็ดให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค

0: อะไรมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด
1: ้ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วเด
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นแล้วนั่นบ่
0: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาพัดว่าแนวนั้นเด้เฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะอย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด้ออื
1: ม
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

ื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถูกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ่อกันกับรายการเพียงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาพบพ่อกันทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็พบพ่อกันอีกหนึ่งสองทางก็คือผ่านทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เนาะมื้อนี้ก็มาพบพ่อมิตรรายการท่านผู้ฟังบรรยากาศเที่ยงวันศุกร์แล้วมื้อนี้กาคึ้มฝนอีกเส้นเก่าเส้นเคยมีรายการสำหรับมื้อนี้เนาะหลายเขตนี่แหมไปรู้สึกว่าคึ้มบ่ฮู้ว่าเขตใดฝนตกมาแล้วบ่บางเขตก็เป็นฝนฝอยอยู่เนาะทุกท่านเนาะบางเขตโดยเฉพาะทางสถานีนี่คึ้มซื่อๆแต่ยังบ่ทันได้มีฝนเถื่อสำหรับในตอนนี้ได้หน้าตอนที่โคศกบี้กำลังเว้าอยู่นี่ได้เนาะหลังจากนี้ก็บ่แน่ใจเนาะต้องเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือเนาะโดยเฉพาะแล้วภัยพิบัติทางธรรมชาติประมาณเดือนมิถุนาเนาะก็แม่นเขี่ยมพร้อมกันโลดเนาะซึ่งว่าเตือนกันตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาผู้แหล่ท่านผู้ฟังเนาะมิถุนากรกฎสิงหากันยาอย่างสิฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ระมัดระวังโดยเฉพาะเขตใดที่ประสบภัยแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจเนาะสู้ๆแล้วเขตใดที่อยู่ใกล้เคียงเขตที่ประสบภัยมีความเสี่ยงก็เขี่ยมพร้อมรับมือกับสภาพน้ำท่วมกระทันหันน้ำกันเด้อทุกท่านเด้อคือดังที่โคศกบี้เห็นทางสื่อออนไลน์เนาะหลายคนที่ว่ายูเขตมีความเสี่ยงก็จะมีสติเนาะเครื่องของอันใดที่ว่าทรัพย์สินนะนะมีค่าเด้เขาจะเอาขึ้นไว้วนสูงๆเนาะบางคนว่ามีเฮือนนี่สองสั้นไว้สั้นสองผู้แล้วเนาะหันบางคนว่าเอ้ามีกล้องตารางเนาะจากที่เอาเคยอันเอาไว้ทั้งต่ำๆกับเอาแนวมาหมัดจองขึ้นถึงสูงไว้พูนทันผู้ฟังเนาะเผื่อว่าน้ำมาเนาะระดับน้ำบ่ถึงกับใครแน่ปลอดภัยแน่เนาะแต่บางเขตนี่ขั้นว่าได้ท่วมแล้วกระจนมาโอ้ยเหือนสองสั้นกระจนมาเห็นแต่หลังคาพูนทันผู้ฟังเหตุจังใดเนาะขั้นว่าเขาอยู่เขตความเสี่ยงปั่นนั่นหรือว่าปีผ่านมาเขาก็เคยท่วมปีนี้เขาต้องได้หาวิธีในการยับยั้งแล้วแหละเนาะว่าเขาสิไปบ่อนในก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยทางด้านชีวิตทรัพย์สินอันนี้ก็ก่อนที่จะเกิดก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ระมัดระวังได้เกี่ยมวิธีเนาะในการป้องกันกันเอาไว้ก่อนสำหรับมื้อนี้หน้าไม้เฮาพยายามให้ได้หลายสายเนาะพยายามให้โอลมมีรายการหลายๆเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนาะจะบ่ได้ออกอากาศทางหน้าไม้บ่ได้ออนไลน์ทางหน้าไม้เนาะออกอากาศทาง FM นี่นะมีแต่พะฮัดสุกเสาร์เท่านั้นเนาะวันอาทิตย์ก็สิบ่ได้มีออกอากาศแต่ว่ารายการเฮาหั่นน่ะทุกมื้อออกอากาศปกติแต่มีรายการหลายคนบ่ฮู้แล้วก็มีรายการหลายคนบ่ได้สามารถฟังระบบ AM ได้เนาะก็เลยบ่ฮู้เนาะเพิ่นคิดว่าออกอากาศแต่พะฮัดสุกเสาร์บ่จังซี่นะที่จริงเฮาออกอากาศทุกๆมื้อเนาะมาทักทายบ่มีรายการก่อนเนาะบ่าวได้เนาะโทรมาหานี่เนาะสบายดี
1: สบายดีคู่สุขน้ำ
0: โอ้คิดว่าบ่าวใดเนาะไอ้บ่าววังเวียงนี่เนาะ
1: โดยๆขอความเพลงเลยเด้อ
0: เจ้าเพลงหยัง
1: ขอเพลงมันบ่เคลื่อนคือแต่ฟังซี่ดอก
0: ของผู้ใดห้องบ่สอนจื้อบ
1: ่ฮะ
0: ของศิลปินผู้ใดห้อง
1: ศิลปินนั่นนี่บ่สอนบ่จื้ออ
0: ือบ่จื้อผู้ห้อง
1: บ่เคลื่อนคือแต่ฟังซี่นี่
0: อืมอ่า
1: เ
0: ออเอาต่ออีกต่ออีก
1: อะไรแล้ว
0: โอ้ย
1: ขอฝากเลยนะ
0: เจ้า
1: ท่านบ่มีแล้วเพลงนั้นเมื่อแรงเด้อกินข้าวน้ําเด้อ
0: เอาร้องได้บ่เพลงนี
1: ้มื้อแรงเด้อไอ้สิกินข้าวน้ําเอางั้นให้คนงามไปซ
0: ื้อ
1: แล้วก
0: ิน
1: ไ
0: ม่
1: ทาน
0: เอ้ยโอ้ขอบใจบอสวดมาห้องเพลงสุฟัง
1: ก็ฝากไปเด้อ
0: เจ้า
1: ฝากเพื่อสาวจุ่มปะน้อยสาวแพร่งโนนแก้วสาววันมึงเฟืองสาวมะนิลาสาวเฮงวังเวียงในไผ่ในพื้นในวนพร้อมด้วยพ่อแสงแก้วเพิ่นเอ้ยในไผ่เด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้น่ะเด้อไอ้ห้วยโค้งอ่ะนะ
0: ไอ้บุญตั้ง
1: เออไอ้เพิ่นแลลืมเพิ่นตลอดนะ
0: เอ้ย
1: แล้วก็ไอ้คําเด็กเด้อพอช่วยแม่นี่เด้อแล้วก็ลุงผู้คําแบบทุกเช้าทุกสายแลที่เช็ดคนงามๆหน้าใบเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: ขอบใจเลยสบายดี
0: สบายดี โอ้ยลองเพลงสู่ฟังกับฟังบ่จบซ้ำตั้งสองเพลงเพลงใดก็ได้เนาะมันบ่เจือนคือตาฟังเซ่เพิ่นว่าเด้มื้อหน้าสิร้องเอาให้ซาเวเปิดเป็นคาราโอเกะบ่แล้วมีรายการกับมาห้องออกหน้าใหม่นำกันอ่ะครับใส่ต่อไปก่อนเนาะสบายดี
1: สบายดีสบายสบาย
0: เจ้า
1: เพื่อฟังเพลงเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: อาปาเป็นตุ่มเด้อ
0: เจ้า
1: เดี๋ยวจะมอบไปเด้อ
0: เจ้ามอบให้ไผ่เอ้ยแพง
1: มาไปลงชั้นนี้ประทับนาเรียนไม่เรียนโซนไม่เป็นภาระ
0: เจ้า
1: ไอ้ทำเด็กมันเพื่อง
0: เจ้า
1: ชั้นนี้พี่เซ่กูเบามันทีกันไปเด้อ
0: พวกใดเบาสอนบ
1: ่เบาสอนโรงเรียน
0: เ
1: ลย
0: เจ้า
1: ทำเพลงแล้วพ่อทำบุญยูลูกไม่ครอบหน้าห้องนะ
0: เห็นแต่ตอนนี้นี่บ่ทันได้เห็นบุญยูเธอเห็นแต่น้อยสายน้ำเซก็เลยถามเพิ่นว่าเอาศิลปินใดน้อเอาบุญยูบ่เอาบุญยูบ่เอาบุญยูเนาะแต่ว่านี่อันเพิ่นเอามาห้องนี่กับผู้ใดนี่ล้านวิวผู้ใดนี่น่ะเออมันบ่เจือนคือตะฟังเซของอนาผ่าไทยแสงสว่างเพิ่นห้องอันเอาลงซ่องน้อยสายน้ำเซนี่น่ะล้านวิวผู้ใดเอาลองฟังเบิ่งบ่
1: ถามเบิ่งตุ๊กเพ
0: ิ่
1: น
0: ขอเอา
1: ถ้ามันได้ก่อนเลย
0: เออซั่นเอาตัวซาเบแล้วเกี่ยมไว้ให้ซะเนาะ
1: แล้วก็ร้านน้ำเตียงเด้อ
0: เจ้า
1: ทุกเตียงทุกใจพี่เจ้น้องซาร่าน้ำไหลสมผลเด้อรักษาสุขภาพเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เดี๋ยวฟังเพลงกันมื้อ
0: เจ้าขอบใจเด
1: ้อ
0: สมมุติเจ้าเจ้าสุขดีสุขดีเจ้าเอาขอบใจเนาะเอาสองสายแล้วมาเติมอีกสิพยายามให้ได้หลายสายมื้อนี้คันว่าได้หลายสายแล้วเพลงฟังบ่ครบก็อย่าว่ากันเด้อทุกท่านเด้อเอาสายต่อไปเนาะสบายดี
2: สบายดีดี
0: สบายดีให้บุญตั้ง
2: วางอยู่ยังฝนตกบ่เนาะ
0: เจ้ายังคึ้มอยู่ตอนนี้สถานียังบ่ตกเทื่ออ๋อ
2: เดี๋ยวจะคึ้มอยู่สินะ
0: เจ้าแม่นบ
2: ่
0: เจ้า
2: เออมื้อนี้ขอฟังเพลงนั้นเด้อมื้อนี้เด้อ
0: เจ้าเพลงหยัง
2: อาดีตครับไปต้มสมอมีบ่
0: เจ้าเจ้าเจ้ามีอยู่ติ
2: เพลงที่2นั้นมันฝนเดือน5คันถ้าว่าเพลงใดมีกับเพลงนั้นเด้อ
0: เอาเพลงทําอีซะเนาะอัน
2: โ
0: หเพลงนั้นฝนเดือน5หาก็เปิดไปเมื่อวานนี้เด้เนาะ
2: เออเวลาของหนึ่งวันนี้หนึ่งแล้วก็ขอ
0: เจ้าเจ้าม
2: อบให้นาดีเด้อและสมลาเด้อสบายเด้อแล้วก็สอนบางเรียงเด้อมาดีดีเด้อ
0: เจ้า
2: เออแล้วก็ลงทางนาเต่านามีนาโยนาแข่งกับปืนแน่พันว่าบุมีเพื่อขอความเป็นความเป็นประจัน
0: อืมแม่จะมอ
2: บเออบุมีขอความความวันนี้นะแล้วก็ฝากทางมันเกินเนื้อเด้อแล้วก็ฝากยงแน่กระทุกเกียร์ทุกป่าเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโชคดีสบายดีขอบใจแอบบนตั้งเนาะคันมีขออีกหนึ่งสายซะให้เป็นซีสายอะไรเงี้ยทำอีกนี่เนาะเอาไผ่ซีเข้ามาหาสบายดี
2: สบายดีเอ้ยกระทุกอยู่บริ่งก็งาม
0: สบายดีน้ำแสงเพชร
2: เย้ย
0: สบายดีเขตเจ้าอยู่น้ำบ่ท่วมตี
2: ้
0: เขตเจ้าอยู่นี่น้ำบ่ท่วมตี้
2: บ่นำมาได้พร้
0: อม
2: เมื่อวานนี้เอ้ยบ่ได้ยินหมอเสียงค่อยแจ้งเลยยินอยู่อ่ะ
0: ค่อยได้ยินอยู่เป็นหยัง
2: ยินเด้อว่านี่นะ
0: เห็นแล้วเห็นข่าวแล้ว
2: เห็นข่าวทางเฟซบุ๊ก
0: แล้วแม่นแต่ว่าข่าวเจ้าหันไว้ก่อนเด้อเจ้าหันแจ้งมาก่อน
2: เด้อว่านี่นะ
0: เจ้าเอาฟังเพลงหยังมื้อนี้
2: ขอฟังเพลงนะฮะค่าลมพักค่าลมหลงเด้อ
0: เจ้า
2: เปิดได้เนาะค่าลมพักค่าลมหลงเนาะ
0: เออก็เปิดได้ฮันแหละมอบให้ผู้ใด
2: มอบไปให้สลักลงล้างแล้วก็จะพิมพ์อาจจะซื้อแล้วก็เจ้าชุ่มไม่คนงามแล้วก็เจ้าตะกี้แล้วก็เบาล่องแล้วก็เบาบุญทรงแล้วก็เบาลี่อีเช่ก็มอบไปให้ทุกใจทุกใจแล้วเราฝากไปให้มีผู้ฟังในโทรในเสียงสวรรค์เคสอีกที่ย้อนในละครแล้วก็พี่เช่ก็ฝากให้เอ้ย ดีนะเอ้ยเดี๋ยวสาวเบคอนยังไง
0: เจ้าเจ้า
2: เด้ออ
0: าจังไรสาวเบซ่องให้เด้อ
2: เด้อ
0: เจ้าเอาสบายดีครับใจซีสายเด้อเนาะบ่ฟ้าวรอซ่าได้ปะนี่ไปแล้วแลเนาะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วแลเนาะเวลาเฮาเล็งเด้จัดไปเนาะเอาตอนแรงสิไปกินข้าวน้ำก่อนเนาะเพลงที่1เพลงที่2จากใจสาวแสนซุ้มก่อนซาเอา2เพลงนี้ก่อนเนาะ

0: ไปใส่ได้ลุงคือมาแต่เศร้าแท
1: ้โอ้ยก็ว่าสิมาส่วนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เถื่อนี้บ่ได้เข้าป่าลึกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายได
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกระฮอกกระแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบดับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหันแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆนะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีน้ําลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ตอนทำมีรายการกับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังอยู่น้ำกันเนาะสำหรับรายการที่2ของทางรายการกับเข้ามาอยู่กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านบ่ว่าจะเป็นมิดรายการอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์เนาะหรือว่ามิดรายการที่อยู่ทางต่างแขวงเนาะอ่ะสำหรับเพลงเนาะค่อยๆเปิดไปตามคำขอเด้อเนาะอยากทักทายแห้งใจมิดรายการเติมอีกจัก3สายเนาะโอ้ลุ้มกันวันศุกร์นี้ผ่อนคลายความคิดฮอดคิดถึงกันเนาะทุกท่านเนาะดังที่แจ้งไปคำว่าโอ้ลุ้มทักทายกันแล้วคันว่าเสียงเพลงเปิดบททวงบททันกายโทษยาวากันเด้อทุกท่านเด้อเอ้ามาตอนนี้ผู้ใดอยากโทรเข้ามาเติม0305787052เนาะกดกันเข้ามาได้เลยท่านผู้ฟังแจ้งสภาพอากาศมาแน่แต่ละเขตเป็นแนวใดเส้นทางเป็นแนวใดสะดวกสบายอยู่บ่เส้นทางบ้านมีทักแฟนรายการเฮาบางบ้านกะปูคอนกรีตปูเบตงกะดีไซน์น้ำเนาะไปง่ายมาสะดวกแต่บางเขตที่ว่ายังเป็นคุมอยู่เนาะยังเป็นเส้นทางดินแดงอยู่นี่กะบ่อยากว่าปานใดเนาะยามฝนเนาะแน่นอนแหละทางเปื้อนล่างรถมาน้อยนึงทางเปื้อนแล้วสิ่งสำคัญก็คือคอยไปคอยมาเนาะระมัดระวังในการเดินทางเนาะท่านผู้ฟังเนาะอย่าสุเฝ้าสิ่งเฝ้าแสงกันหลายผู้ที่กำลังขับรถในปัจจุบันนี้เนาะคันในตัวเมืองนี่กะตัดหน้ากันดีขนาดได้เนาะทางใหญ่ครบทางน้อยนี่กะเอาหน้ารถนี่ม่นเข้ามาแล้วก็ตัดหน้าไปโลดท่านผู้ฟังเนาะในตัวเมืองเฮานะสังเกตแม้ส่วนหลายโดยเฉพาะแล้วเป็นเขตที่ว่ามีไฟอำนาจเนาะหลายคนนี่พอไฟเขียวแล้วก็พากันเล็งเนาะพอว่าอย่างย่านบ่ทันเด้เออคันไฟแดงก็สิได้หยุดเนาะย่านบ่ทันก็พากันเล็งใส่ความไว้กันเนาะบางคนนี่กะเอาหน้านี่ม่นเข้ามาเนาะทางกะแม่นแคบอยู่แล้วยานพาหนะในตัวเมืองนี่หลายอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะเส้นตลาดเซาเวียงจันทน์เซ็นเตอร์พาร์คสั้นเนาะเขตนี้นี่ก็คือรถหลายอยู่แล้วแล้วเป็นรถบางคันนี่ก็แม่นม่นมาเนาะเบียดกันเข้ามาส่วนหลายเห็นเป็นประมาณนี้ก็ใจเย็นๆเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะพอปล่อยสิทธิ์ได้ก็ปล่อยกันแดท่านผู้ฟังก็ฝากไว้เนาะสายมาแล้วสบายดี
1: ฮัลโหลน้ำคนงามบ่นี่นะ
0: สบายดีเขาส่งบีเดอร์รายการเพลงก่อนเที่ยงเจ้าสบายดี
1: โอ้สบายก็ใจมันเดาเหมือนนอน
0: เจ้าทางใดทางท่าเรือ
1: แม่น
0: เหรออ๋อท่าเรือมึงหัดใส่ฟองนี่ตัว
1: แม่น
0: เหรออ๋อเจ้าสบายดีหาก็โทษเธอทำอิดมันบ
1: ่เมื่อวานนี่ก็โทรดิเมื่อวานก่อนก็โทร
0: รายการนี้บ่
1: รายการนี
0: ้อ๋อเมื่อวานเนาะเอ้าเมื่อวานนี่บุจือ
1: เนี่ยจ้าคือว่าเรามันอยู่กัน
0: บ่เออแม่นว่ะโอ้เจ้าต้องคันสั้นต้องโทรมาทุกมื
1: ้อมันไปพุ่นอยากกินกะหล่ำเด้อจิ๊บๆเพื่อาสนะ
0: เอ้ยต้องโทรมาทุกมื้อเด้อบัดนี้เด้อจังสิจื้อกันจังสิบ่ลืมเด
1: ้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อ
0: เอ้าขอเพลงก่อนขอเพลงก่อน
1: ขอเพลงสาวแซนซุ่มเด้อ
0: เอาสาวแซนซุ่มเมื่อกี้กะหักก็เปิดไปได้ล่ะหักอันจากใจสาวแซนซุ่ม
1: ขออยู่ห่างๆนี่เด้อเซนเตอร
0: ์ขออยู่ห่างๆยังห่วงๆบ่ฟัง
1: น้ำ
0: อี
1: เด้อขอบใจหลายโอ้ยบ่ม่วนเน
0: า
1: ะ
0: บ่เป็นเพลงฮักอยู่ห่างๆกันบ่
1: แม่นล่ะ
0: เออเจ้าจังไว้จําเบซ้องให้เด้อ
1: เจ้า
0: บ่ฝากติฝากตื่มบ
1: ่แม่นล่ะฝากน้ำพูนั่นละพูกันนะพูกันเขาตกได้อยู่ในละ
0: อ
1: ย่าง
0: ว
1: ่าหวานเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าคือว่าสิให้เจ้าสาวน้ำสันดอก
1: เออทันนั้นน้องชื่ออย่างนี้นะ
0: เขาตกบีรายการเพลงก่อนเที่ยงเด้อจื้อไว้แน่จื้อไว้แน
1: ่ชื่อบีวะ
0: เจ้า
1: อันนี้มันอันสถานีของทักว่า
0: โอ้ยเอาปูเปิดซัมเดอร์เพลงนี้ซาเบลืบทิมเจ้าโชคดีโชคดีสบายดีเนาะทุกด่านเนาะว่าหยอกซื้อเด้อก็สิเปิดให้ฟังคือเก่าหั่นแหละเนาะหักอยู่ห่างๆหั่นน่ะเอาอันซาเบก็เก็บไว้หลายเพลงมีรายการนอนที่ขอเข้ามาทางหน้าไม้หั่นแหละอันคันว่าเว้าเนื้อเพลงมาคันว่าซื้อเพลงเดี๋ยวคุณจกบี้คิดฮอดคิดถึงคือจื้อได้หั่นกะสิได้ฟังตรงตามที่มีรายการขอมาอยู่เนาะคันว่าบางเทื่อเว้าเนื้อเพลงมาบางเพลงคุณจกบี้ฮ้องบ่ได้บ่จื้อเนื้อว่าเพลงเนื้อนั่นมันเพลงของเพลงใดก็สิบ่ได้ฟังตรงตามใจเด้อก็อย่าว่ากันเนาะ อาจจะเพ่งก่อนละกันตอนนี้เนาะ 11:37 นาทีแล้วเพ่งเฮาก็ยังข้างหลายทั้งหน้าไม้แดทั้งหลังไม้แน่ทั้ง Facebook แดทักทายสบายดีมีรายการทุกการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook พร้อมเด้อทั้งบ่อแก้วแดเนาะแล้วก็มีรายการทั้งเพชรบูรณ์แน่ที่ว่ากำลังรับฟังอดีตฮักก้องกกสมมอพร้อมแล้วอีกหนึ่งเพลงระยะนี้ก็เป็นเพลงคนหักคนสุดท้ายเนาะเอาฟังให้กับมินรายการเด้อที่ว่าติดตามรับฟังอยู่ว่าจะเป็นมินรายการเนาะที่ฟังอยู่ใกล้อยู่ไกลก็โดยเฉพาะแล้วเนาะโดยเฉพาะแล้วมินรายการที่เพิ่นขอมาเนาะทางสายหลังใหม่เนาะเอาอดีตฮักก้องกกสมมอก่อนเนาะแล้วจึงตามด้วยคนหักคนสุดท้ายเนาะ

คนหักคนสุดท้ายเนาะท่านผู้ฟังเปิดให้ได้ครับฟังสำหรับเพลงนี้เนาะเนื้อห้องนี่เหมาะสมขนาดเลยที่จะมอบให้กับคนหักเนาะสำหรับไผ่ที่ว่ามีคนหักอย่าลืมส่งต่อเพลงนี้ให้กันฟังแล้วกันเนาะบวกกับ MV เพิ่นเอาเพลงกับคู่หักของเพิ่นเนาะก็คือเมียเพิ่นนาเอามาใส่เนาะฟังกับเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเข้ากันเนาะมีรายการเนาะเอาอย่าลืมขอให้ทุกคนมีหักดีๆแล้วกันเนาะสำหรับเพลงนี้คนหักคนสุดท้ายเสียงห้องของอาจารย์คำพันธ์เนาะและเขาก็ยังจะมีเนาะเสียงเพลงที่มินทักฟรายการขอมาจะเปิดให้ได้รับฟังคือว่าปิดท้ายรายการ

นี่นี่โคซกบี้คิดว่าจะให้จบเนาะสำหรับ2เพลงที่มิตรรายการได้ขอกันเข้ามาสำหรับเพลงใดที่ว่าจะเปิดบ่ถูกเนาะตามใจมิตรรายการก็ขอโทษขออภัยแน่กันและกันก็คิดอยู่ว่าจะเอาเพลงใดเนาะมาเปิดนอกจากคาลมหักคาลมหลวงที่ว่าล้ำแสงเพชรขอเข้ามาแล้วนี่ก็ยังมีเพลงอานาที่ว่าอย่างก็ไอ้บุญยู่เนาะที่ว่าเอ้ยแพงเว้าหนะว่าเนื้อเพลงมันบ่เจือนคือตาฟังเซนะมันเป็นเนื้อห้องของเพลงอันของไอ้บุญยู่เนาะลูกแม่ของหันเพลงผ่านทรายไอ้บ่แค่หันแต่ว่าซื้อเพลงอันมันบ่เจือนคือตาฟังเซนี่มันก็มีอีกเพลงหนึ่งคือกัน ของอานาทั้งผ่าไทยเพิ่นห้องไว้โอ้ยอดวิวหลายแต่ว่ามื้อหน้าก่อนสิเปิดสู่ฟังเนื้อทั้ง2เพลงนี้สิมาเปิดอันให้มินรายการได้ฟังที่ว่าบ่สอนมันขอมาหั่นน่ะเนาะฉะนั้นเนาะคาลมหักคาลมลวงเนาะเลือกเป็นเสียงห้องของอเล็กซานดราแล้วก็ไอ้ป่านเด้อและอีก1เพลงขอเพลงหักอยู่ห่างๆ2เพลงนี้เนาะให้มินรายการได้รับฟังคิดว่าคือสิจบอยู่เนาะตามที่เบิ่งเวลาณตอนนี้ล้ำแสงเพชรแดมินรายการทั้งทาเดือแดเพิ่นฟังอยู่มันรายการเพลงก่อนเที่ยงเด้อแต่มื้อนี้เนาะขอส่งบี้กับสาวเบสสิขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเนาะอย่าลืมหลังจากจบรายการแล้วก็มีข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีมื้อนี้วันสุขขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขพวกเฮาลาไปก่อนแล้วสบายดี

0: ไซสตูดิโอคืออีกหนึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานวงการเพลงลาว
1: อย่าเฝ้าก่อน

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปซื้นฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังการเสนอหางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีแผนปล่อยปลาและสัตว์น้ำ72ล้านตัวในโอกาสวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติปีนี้สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งรับประกันเวียกจุดสุ่มของการปฏิบัติวาระแห่งชาติธนาคารกลางของจีนเพิ่มคำสำหองในเดือนมิถุนาปีนี้หลายที่สุดในรอบ2ปีเวทีปราศรัยอาเซียนครั้งที่13จัดขึ้นอยู่เวียดนามและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังการผ่านทางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับสร้างขึ้นใหม่เสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประกอบมี3ภาค8หมวด56มาตราเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบและเทคนิคของการสร้างกฎหมายในระยะใหม่กลายเป็นเครื่องมือคุ้มครองแรงเงินทุนที่สำคัญของรัฐให้เข้าบัญชีรวมศูนย์ผ่านประตูเดียวแนใส่บริหารแรงเงินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการที่กำหนดไว
2: ้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการคุ้มครองแรงเงินของรัฐเข้าบัญชีรวมศูนย์คลังเงินอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อบริหารแรงเงินของรัฐให้มีประสิทธิผลถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการเฮ็ดให้การคุ้มครองแล้วครับปฏิบัติรายจ่ายในการสรุปรายงานผ่านระบบคลังเงินมีความเข้มแข็งทันสมัยโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ยกสูงความรับผิดชอบของคลังเงินแห่งรัฐแต่ละขันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติรายงานคลังเงินแห่งรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยกสูงบทบาทในการคุ้มครองบริหารแหล่งเงินของรัฐในระบบคลังเงินและการสร้างเอกสารรายงานการเงินทั้งรวมทั่วประเทศให้มีความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลาเป็นเครื่องมือในการติดตามกฎการการคุ้มครองเงินงบประมาณแห่งรัฐการคุ้มครองบัญชีเงินฝากและเงินสดในคลังการคุ้มครองเงินจากการระดมทุนและการคุ้มครองทุนช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งยกสูงการคุ้มครองเวียงงานคลังเงินแห่งรัฐให้มีความเท่าเทียมกับภาคพื้นและสากล
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งรับฟังการเสนอหางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับสร้างขึ้นใหม่แล้วประธานกองประชุมได้มีคำเห็นจอจิ้มเพื่อเป็นทิศทางในการประกอบคำเห็นพร้อมทั้งเสนอสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายหลังกฎหมายฉบับนี้ถูกขับห้องและประกาศใช้ท่านนางบัวคมขานสวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่5แขวงบ่อแก้วเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบหากฎหมายเพิ่มเติมบางคำศัพท์คือการคุ้มครองความปลอดภัยทางไซเบอร์เข้าใส่มาตราที่6ที่เว้าถึงการหันเวียกงานคลังเงินแห่งรัฐเป็นทันสมัยเห็นว่ายังบ่ทันครบถ้วนหัดกลุ่มเท่าที่ควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบ่ให้หัวไหลออกสู่ภายนอกรวมถึงมาตราอื่นๆที่มีความสนใจ
3: ซึ่งมาตราที่6การหั่นเวียกงานคลังเงินแห่งรัฐเป็นทันสมัยซึ่งอยู่ในมาตราดังกล่าวนี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการรับประกันความปลอดภัยข้าพเจ้าขอเพิ่มดังนี้ควรเพิ่มเว้าเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ซาวนี้ใดบ่เฮ็ดผลก็เพื่อเป็นการปกป้องเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพราะการเชื่อมต่อระหว่างท่านข้อมูลหัวหน่วยงบประมาณบ่ว่าจะเป็นสื่อสารกรค่ะที่แม่นมีความเสี่ยงสูงต่อการหัวไหลของข้อมูลทางด้านการเงินอันนี้แม่นอยู่ในมาตราที่6และมาตราที่18อยู่ในข้อที่2เนาะอยู่ในนี้เพิ่นว่าว่าการคุ้มครองรักษาเงินสดข้าพเจ้าสิบ่อ่านงดเนาะที่ว่าอยู่ในจุดนี้แม่นเห็นควรเพิ่มเนื้อหนังเกี่ยวกับการกำหนดเพดานหรือวงเงินสุดสูงสุดที่อนุญาตให้ไว้อยู่ในคลังเงินทั้งเท่าใดเนาะอันนี้นะเพิ่มจุดนี้ซะสิได้บ่เฮ็ดผลก็เพื่อหลุดพ้นความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสดจำนวนมากเกินไปอันนั้นแม่นมาตรา48
1: ท่านนางจำปาทองทะลงแสงจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทร์เสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบหากกฎหมายปรับปรุงบางเนื้อในอยู่ในมาตราที่6และมาตราที่11 เว้าถึงการหับโฮงลายเซ็นและกาประทับทางอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่ายังบ่ทันจะแจ้งละเอียดเท่าที่ควร
3: เว้าถึงการหับโฮงลายเซ็นและกาประทับทางอิเล็กทรอนิกส์ในมาตรา6และมาตรา17ได้เน้นนักเรื่องการหันเวียดนามทางเงินเป็นทันสมัยและคุ้มครองทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างจะแจ้งแต่อยู่ในมาตรา52ยังเว้าถึงตาประทับในรูปแบบเดิมอยู่เป็นไปได้บ่ถ้าพวกเฮากำหนดลงไปให้จะแจ้งเกี่ยวกับระบบลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์และกับประทับดิจิตอลที่มีผลศักดิ์สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อห้องหับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณแบบออนไลน์ 100% ถ้าพวกเฮาบ่กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้การเฮ็ดเวียกผ่านระบบทันสมัยก็จะติดขัดเพราะเจ้าหน้าที่ยังรอท่าการลายเซ็นเสร็จเกียและการประทับเอกสารอยู่จุดที่2ขอบเขตและอำนาจกลไกการกวดกาของบัตรกวดกาทางเงินตามมาตรา52การปรับปรุงให้มีบัตรกวดกาทางเงินสำหรับกรณีฉุกเฉินหิบด่วนแม่นเป็นเรียกที่สำคัญหลายเป็นไปได้บ่ถ้าเพิ่มขอบเขตสิทธิ์และอำนาจให้ชัดเจนระบุให้จะแจ้งว่ากรณีฉุกเฉินนั้นหมายถึงอย่างใดเช่นมีการสงสัยว่าเกิดการทุจริตทางด้านการเงินระบบถูกแฮกหรือว่ามีการโอนเงินผิดปกตินอกจากนั้นต้องได้กำหนดเงื่อนไขและกลไกอำนาจการนำใช้บัตรกวดกาทางเงินนี้เพื่อป้องกันบ่ให้เจ้าหน้าที่ช่วยใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือกวดกาโดยบ่มีเหตุผลอันสมควร
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนบ่ายมื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะพร้อมกันลงคะแนนเสียงรับรองเอาห่างกฎหมาย2ฉบับและรับรองเอามติกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10อีก2ฉบับจากนั้นจะมีพิธีอัดกองประชุมอย่างเป็นทางการ
0: เมื่อวานนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดรของประธานประเทศได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านอีดีอีวานบินมามุตเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำลาวในโอกาสที่สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวท่านนางเวียงทองศรีพันดรได้แสดงความสุ่มซื้อและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวของท่านทูตตลอดระยะผ่านมาโดยได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในการสุกยูและส่งเสริมการหัวมือระหว่าง2ประเทศลาวมาเลเซียในหลายด้านเป็นต้นด้านการศึกษาการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและอื่นๆซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวพร้อมนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดรยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงมีสุขภาพเข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานอันใหม่ที่ได้รับการมอบหมายเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพพร้อมทั้งแสดงความหวังว่าท่านทูตจะมีความทรงจำอันดีและกลับคืนมาเยี่ยมยามลาวอีกในอนาคตท่านเอดีอีวานบินมานุษย์ได้แสดงความขอบใจมายังท่านนางเวียงทองศรีพันดรที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือมาเลเซียลาวในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันแสดงความขอบใจต่อพรรคและรัฐบาลลาวที่ย้ำใดก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอดการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวพร้อมทั้งยืนยันว่าภายหลังกับพื้นประเทศของตนแล้วจะสืบต่อประกอบส่วนเขาในการสืบขยายสายพันธมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างมาเลเซียและลาวให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นโดยการสุกโยภาคส่วนเกี่ยวข้องของมาเลเซียในการเพิ่มทวีการพันธมิตรหัวมือกับลาวให้หลายขึ้นต่อมาท่านอีดีอีวานบินมานุษย์เอกอัครราชทูตมาเลเซียยิ่งได้เข้าเยี่ยมคำนับอำลาท่านนางฟองสมุทรอัลลาวันหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศในโอกาสที่สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวเช่นเดียวกัน
1: เมื่อวานนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แถลงข่าวหนึ่งในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติที่13กรกฎาคมครบรอบ29ปีทั้งเป็นวันค่ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่าพรรคและรัฐบาลย้ำได้ก็ถือเอาการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนานำไส้ป่าและสัตว์น้ำเป็นเวียกงานสำคัญที่มีความจำเป็นที่สุดต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติเริ่มมาแต่ปี1997และปีนี้ครบรอบ29ปีพร้อมนี้ยังเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากกงกับวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวทั้งชาติการจัดกิจกรรมในทุกๆปีเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทั่วสังคม โดยเฉพาะอนุชนคนรุ่นหลังให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์น้ำและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศเป็นการจารึกบุญคุณและผลงานอันใหญ่หลวงของประธานสุพรรณวงศ์ที่ได้อุทิศตนเพื่อประเทศชาติอย่างบ่ฮู้อิดเมื่อย
4: เพื่อพันขยายเนื้อในมติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมติของกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมครั้งที่7และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาล5ปีครั้งที่10ปี2026หา2030กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้พันขยายเป็นคำสั่งแจ้งการให้บรรดากรมเกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางองค์การปกครองขันท้องถิ่นตลอดฮอดผู้ประกอบการและพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเอาใจใส่ต่อเวียกงานการพัฒนาการอนุรักษ์การคุ้มครองการนำไส้ปลาและสัตว์น้ำให้มีความยืนยงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการประกอบส่วนอันสำคัญในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากด้วยการสร้างรายรับให้ประชาชนลาวให้นับมือนับหลายขึ้นพร้อมทั้งเป็นการปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของชีวนานาพันธุ์ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้มีความยืนยง
1: รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ตื่มว่าปี2500มาทั่วประเทศปล่อยปลาและสัตว์น้ำได้ประมาณ71ล้านกว่าตัวส่วนปีนี้แขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นต่างๆตั้งเป้าหมายปล่อยปลาและสัตว์น้ำให้ได้ทั้งหมด72ล้านตัวในทั่วประเทศพร้อมทั้งเน้นหนักให้ภาครัฐเอกชนและประชาชนทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นจัดพิธีแบบกระทัดรัดแต่ต้องรับประกันด้านเนื้อในความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างรอบด้าน
0: สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งรับประกันเวียกจุดสูงของการปฏิบัติวาระแห่งชาติโดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้บรรลุตามคาดหมายกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะมีแผนการกลไกวิธีการและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจุดสูงดังกล่าวคือแนวใดในโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่8กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ท่านเล็กไกลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าเพื่อรับประกันเบียกงานจุดสูงของการปฏิบัติวาระแห่งชาติด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้บรรลุตามคาดหมายกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่2เวียกใหญ่คือการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์และบรรดาเส้นทางสายหลักโดยเฉพาะเส้นทางหลวงแห่งชาติที่เป็นเส้นทางเสื่อมโยงเสื่อมจอดระหว่างประเทศเส้นทางระหว่างแขวงต่อแขวงเส้นทางแขวงหาเมืองเส้นทางเมืองหาตะแสงตะแสงหาบ้านและเขตจุดสมพัฒนาอื่นๆขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้เกศสมสนโดยเฉพาะบรรดาตะแสงและบ้านที่ยังบ่ทันมีน้ำกินน้ำใส้และการพัฒนาตัวเมืองสุ่มใส่การจะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีทุนอยู่แล้วและบรรดาโครงการที่ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลลาวโดยเฉพาะกองทุนทางที่กำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศ
5: สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีทุนแล้วและบรรดาโครงการที่ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะ1กองทุนทางที่กำลังจะตั้งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศเด็ด2ทุน ODR โดยเฉพาะโครงการซีแลกโครงการเส้นทาง 2E 2ลำมายูอยู่แขวงสัญญาบุรีแขวงอุดมไส้ผงสลีและปรับปรุงเส้นทางหลวงท้องถิ่นอยู่หาแขวงผางเนื้อผงสลีอุดมไส้หลวงลำท่าสัญญาบุรีและหลวงพระบางทาง12ทาแขกหายแสดนลาวเวียดนามทาง13ไต่ลักสวีทหา71นครหลวงวิจันทน์หาแขวงบุรีคำไส้ทางหลวงท้องถิ่นทุนธนาคารโลกอยู่แขวงผางเนื้อคือได้กล่าวมากครั้งทั้งนั้นปรับปรุงทางชนบททุนธนาคารโลกอยู่ขมวนสวรรณเขตสละวันทางชนบท KF รับมาอยู่อยู่แข็งขัวพันและผงสรีขัวขานําคองเสียงแม่นหลวงพระบางและเมืองจอมเพชรหลวงพระบางขัว18แห่งตามทาง13ไต่ทางเลข8การลงทุนปกติของรัฐอันนี้มันเป็นแรงทุนสำคัญการลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPPบรรดาทางด่วนต่างๆที่กำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่จะต้องได้สูงอยู่ให้สำเร็จตามแผน
0: ท่านเล็กไกลศรีวิไลให้ฮู้ตื่มว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะนำใส่ทุนรัฐและเอกชนตามมติของสภาแห่งชาติเลขที่165ก็คือมติ10ของรัฐบาลว่าด้วยนโยบายสุขยุ่งส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่โดยเฉพาะแม่นบรรดาโครงการที่ระบุไว้ในมติของรัฐบาลฉบับเลขที่05ว่าด้วยการรับรองการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางระยะปี2026-2030
1: การเติบใหญ่ของเวียกงานสื่อมวลชนจนถึงปัจจุบัน ได้ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะด้านเนื้อในเทคนิคอุปกรณ์รับใช้เวียกงานสื่อมวลชนมีความทันสมัยขึ้นเรื่อยๆในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในมมนี้ท่านสังขารจุ่มคำพันธ์อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอดีตบรรณาธิการข่าวและสีนำไฟเนื้อในมีคำเห็นว่าปัจจุบันได้มีสื่อใหม่ก็คือสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมผู้ฟังได้อย่างกว้างไกลและเข้าถึงประชาชนได้หลายบ่เฉพาะแต่อยู่ภายในประเทศเท่านั้นยังเข้าถึงผู้คนในทั่วโลกนําอีก
6: โอ้ถือว่าเทียบกับสมัยข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกใหม่ๆข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่วงการสื่อมวลชนนี่โดยเฉพาะเข้าอยู่วิทยุแห่งชาติแต่ปี1980จนบำนาญในปี2023อายุการก็43ปีมาเทียบกันแล้วมันก็ห่างกันปานฟ้ากับดินพุ่นแหละการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและก็คุณภาพทางด้านเนื้อในและก็ทางด้านเทคนิคอุปกรณ์และซุมื้อนี้เฮาแห่งนี้ซื้อใหม่เข้ามาเสริมทับอีกมันเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อในในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือว่าให้ความบันเทิงต่างๆแก่ผู้ชมผู้ฟังนี่มันได้กว้างไกลเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้หลายได้กว้างขวางกว่าเก่าได้ไวกว่าเก่าแล้วก็บ่แต่เฉพาะเข้าถึงคนลาวอยู่ในประเทศลาวยังเข้าถึงคนทั่วโลกอีกอันนี้มันเทคโนโลยีสมัยใหม่ของยุคอินเทอร์เน็ตว่าซั่นซะแล้วสื่อมวลชนเฮาแต่ละสื่อซุมื้อนี้ทั้งสื่อเก่าแล้วก็สื่อใหม่สื่อใหม่นี่สื่อเก่ากับสื่อใหม่นี่มันพัฒนาไปเคียงคู่กันเลยอันนี้มันสิ่งที่ใหม่ๆแท้ๆล่ะดีใจนำพนักงานรุ่นสืบทอดที่ว่าได้มีโอกาสได้นำใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทางอินเทอร์เน็ตเฮ็ดให้พวกเขาได้สามารถกระจายแต่ละสื่อก็มีสื่อออนไลน์ของตัวเองบ่ว่าจะเป็น Facebook บ่ว่าจะเป็น YouTube บ่ว่าจะเป็น TikTok นี่มีแต่ว่าเฮ็ดแนวใดเฮาจะปรับปรุงคุณภาพความน่าสนใจมันได้ดีขึ้นก็ถือว่าก้าวหน้าทันสมัยหลาย
1: ท่านสังขารจุ่มคำพันธ์มีคำเห็นตื่มว่ามาฮอดปัจจุบันสื่อเก่าและสื่อใหม่ได้มีการพัฒนาไปเคียงคู่กันแต่ละสื่อแม้ได้มีสื่อออนไลน์ของตนเองเพื่อกระจายข้อมูลให้เข้าถึงสังคมเป็นต้น Facebook YouTube TikTok และอื่น
0: ๆท่านผู้ฟังที่เคารพตอนบ่ายมื้อนี้ลืมแต่เวลา 13:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงพิธีอัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอประชุมสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงเมืองและระบบโทรโข่งทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเสริญทานฟังในงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมณีทานจางเซ่อผิงกงสุลใหญ่จีนประจำภาคเหนือแขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมยามและพบปะคณะห้องอำนวยการโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงหลวงพระบางโดยการต้อนรับของทานภูธรหลวงวิไลหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะ
7: การพบปะครั้งนี้ทานภูธรหลวงวิไลได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและติดราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามของทานกงสุลใหญ่พร้อมทางรายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนอยู่ภายในโรงเรียนรวมถึงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและการช่วยเหลือที่ทางโรงเรียนได้รับในระยะผ่านมาจากนั้นท่านจางเซ่อผิงได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทางได้แลกเปลี่ยนคำเห็นส่งแสงให้เห็นถึงความผูกพันและใส่สัมพันธ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสือการเป็นคู่ร่วมสถากรรมลาวจีนจีนลาวที่นับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้นพร้อมนั้นท่านกงสุลยาสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะได้ให้เกียรติเข้าร่วมพบปะอบรมกับนักศึกษาอยู่ที่ห้องประชุมของโรงเรียนซึ่งได้ยกข้างเห็นถึงจุดประสงค์และความหมายความสําคัญของการมาเยี่ยมยามในครั้งนี้ทั้งได้เน้นหนักข้างเห็นถึงมรรคผลของการผัวพันหัวมือระหว่างสองพรรคสองรัฐแสดงออกในการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของคณะนําขั้นสูงทั้งสองประเทศลาวจีนอย่างเป็นปกติในระยะผ่านมาเมื่อบ่ดลผ่านมานี้ได้มีแถลงการณ์ความระวางส่งประเทศเกี่ยวกับการสร้างคงหวมสถากรรมลาวจีนที่เนียวแน่นเนื้อทุกสภาพการคงยุคใหม่ที่ทานทองหลุนซีสุริเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำเชิญของทานสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนท้ายทานได้ให้ทีซีนำอันเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้นักศึกษาทุกคน เอาใจใส่ศึกษาค้นคว้ากับเน้นทฤษฎีและแนวทางการเมืองเพื่อนำไปมุ่งใส่เข้าในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเฮ็ดหน้าที่เป็นขั้วต่อแห่งมิตรภาพลาวจีนให้มั่นคงทนงแก่นตลอดไปปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลูกพระบางรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีแผนกสาธารณสุขแขวงซีกงจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขหรือวันแพทย์ลาวครบรอบ61ปีที่สโมสรเมืองละมามมีท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงซีกงดร.นางลำพันธ์ไซคมีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: ท่านดร.นางลำพันธ์ไซคมีได้ยกให้เห็นขบวนการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวของวันแพทย์ลาวในแต่ละระยะติดพันกับขบวนการต่อสู้กุศาสตร์ของลาวเฮาซึ่งผ่านมาพนักงานแพทย์หมอได้พร้อมกันเฮ็ดหน้าที่ของตนในการกวดและปิ่นปัวคนเจ็บในขบวนการปฏิบัติอันละเอียดละเอียวด้วยความรักษาอันสูงส่งและความมีน้ำใจเด็ดเดี่ยวพนักงานแพทย์หมอได้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพนักงานนักขบปฏิบัติเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติจนได้รับชัยชนะต่อสภาพการดังกล่าวได้มีนโยบายของศูนย์กลางผักสร้างเขตปลดปล่อยวันที่18มิถุนายน1965ซึ่งได้ตกลงแยกแขนงการสาธารณสุขออกจากเสนาหักซึ่งเป็นนอแนงแก่การสางกระทรวงสาธารณสุขและอิงใส่ความอยากของต้องการให้มีพนักงานแพทย์หมอเพิ่มขึ้นแผนกสาธารณสุขศูนย์กลางจึงตกลงสางโรงเรียนแพทย์ขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อรับใส่สังคมอย่างทั่วถึงและเติบใหญ่ขยายตัวมาถึงปัจจุบันการเฉลิมฉลองวันแพทย์ลาวในครั้งนี้แน่ใส่ยกสูงความหมายความสำคัญของพนักงานแพทย์หมอและปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานแพทย์หมอพนักงานสาธารณสุขหุ่นสืบทอดหำเหียนเอาแบบอย่างอันดีงามของพนักงานแพทย์หมอเพื่อพร้อมกันออกแห้งฝึกฝนรอลอมสร้างตนเองให้กลายเป็นแพทย์หมอที่เพียบพร้อมไปด้วยจรรยาบรรณจรรยาธรรมวิชาชีพและความสำนาญด้านวิชาเฉพาะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนด้วยความรับผิดชอบสูงตอนท้ายยังได้รับฟังการให้ทิศ4นำจากท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกงซึ่งท่านได้มีคำเห็นเน้นหลายด้านเพื่อเป็นเข็มสีทิศเนื่องทางให้แก่คณะผักแผนกสาธารณสุขก็คือพนักงานแพทย์หมอนำไปพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้เพชรสมพรพรหมสรนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกงรายงาน
0: เมื่อบุดลมณีอยู่สโมสรใหญ่ของแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงประจำเขตเลือกตั้งที่11แขวงบุรีคำไสได้เผยแผ่เสื่อมซึมผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงบุรีคำไสสุดที่5ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: จุดประสงค์ในการจัดตั้งเผยแพร่ส่งเอกสารที่สำคัญในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแจ้งการดำเนินและผลสำเร็จของกองประชุมในระยะผ่านมาตลอดหอดผลการเลือกตั้งและการยั่งยืนคุณลักษณะของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงการนับหองเอากงจากการจัดตั้งและบุคลากรขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงเพื่อให้ทุกภาคส่วนกำแน่นและหันเป็นแผนการจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงแน่ใจเห็นให้พนักงานหลักแหล่งและประชาชนภายในแขวงเข้าใจถึงพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนและเป็นการปลุกระดมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจสังคมให้ร่วมแห่งร่วมใจกันจัดตั้งพันขยายมติของกองประชุมให้บรรลุคาดหมายสู่สุนที่วางไว้ให้มีประสิทธิผลสูงพร้อมเดียวกันนั้นในวาระดำเนินการเผยแพร่เสื่อมเอกสารที่มีความหมายความสำคัญในครั้งนี้ยังได้รับฟังการประกอบคำกำเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือพนักงานที่เข้าร่วมตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและปัญหาผลเด่นต่างๆเพื่อรับฟังการอธิบายชี้แจงจากท่านประธานและคณะผู้สอบเวียกงานที่เกี่ยวข้องทนี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลอันสำคัญให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงได้นำไปคุณครัวพิจารณาประกอบความผิดกำเห็นในกองประชุมพร้อมทั้งนำเสนอต่อองค์การปกครองสุขภาคส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขตามพระบทบาทเติมเอเวียงแก้วคำไสปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไส
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
10: ์ความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคใต้ พราะมีลมผัดแฮงไปบักโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เหตุให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา31องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา26องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
11: ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปียดโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้อท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารกลางจีนได้เพิ่มคำสำฮองในเดือนมิถุนายนผ่านมาหลายที่สุดในรอบ2ปีกงกันข้ามกับราคาคำในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาเดียวกันอิงตามข้อมูลเผยแพร่เมื่อบุรุษมณีแห่งฮู้ว่าปริมาณคำสำฮองของจีนในท้ายเดือนมิถุนายนผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ15ต้นโดยถือเป็นการเพิ่มขึ้นหลายเดือนหลายที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาปี2023เป็นต้นมาและเป็นการสะสมคำอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่20ติดต่อกันถึงว่าปริมาณคำสำฮองของจีนจะเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าคำสำฮองของจีนสัมผัสลดลงเมื่อท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาเนื่องจากราคาคำในตลาดโลกปรับตัวลดลง
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเพื่อเพิ่มทวีการหันเป็นดิจิตอลในการคุ้มครองความปลอดภัยหลักอนามัยการออกงานในอาเซียนมุ่งไปถึงวิสัยทัศน์อาเซียน2045แม่นหัวคอเวทีปราศัยความปลอดภัยทางไซเบอร์หลักอนามัยการออกงานอาเซียนครั้งที่13จัดขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้อยู่นครดานังของเวียดนามเข้าร่วมในเวทีปราศัยครั้งนี้มีผู้แทนประมาณ120คนจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนกองเลขาอาเซียนจีนญี่ปุ่นและบรรดาองค์การจัดตั้งสากลเวทีปราศัยสุ่มใส่ปรึกษาหรือ4ทิศทางใหญ่คือสร้างขอบนโยบายรวมของอาเซียนเกี่ยวกับการหมุนไส้การหันเป็นดิจิตอลในการป้องกันความปลอดภัยหลักอนามัยการออกงานติดพันกับมาตรการสากลเกี่ยวกับคุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปกป้องข้อมูลสุขโยการแบ่งปันในภาคตัวจริงเป็นอย่างดีระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกหับประกันการหันเป็นดิจิตอลกลุ่มรวมสร้างบรรดาข้อเสนอละเอียดยื่นต่อกองประชุมรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและไพมณีธรรมวงศ์สาอาน
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินขีบเงิน
7: แลกเปลี่ยนเงินตราซาซายผิดกฎหมายบ้านเมืองสุขสบายดีท่านผู้ฟังทุกท่าน
8: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
7: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารรายการของพวกเราก็อากาศเป็นประจำแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังพบกันในมื้อนี้ครับหน้าที่ดำเนินรายการโดยแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
8: คุณมิสุทธิวงศ์นอราเจ้าท่านฟังกับข่าวมาสู่มื้อนี้นอไรยานี้ก็ยังอยู่กับคุณมิแล้วก็แฝงสุรียังจะสืบต่อนอนำเสนอในเรื่องของนิติกรรมข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเรื่องงานของแขนงธนาคารของพวกเราหลายขึ้นซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้กงกับวันศุกร์วันที่10เดือนกรกฎปี2026แฮม11ค่ำเดือน8ลาวพ.ศ. 2569ซึ่งว่ามื้อนี้มาอยู่กันก็ถือว่ากงกับวันศุกร์แล้วเนาะหลายๆท่านอาจจะมีแผนเดินทางไปหันมานี่กับครอบครัวแนวใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันเนาะและก็ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วหลายๆพื้นที่อาจจะมีฝนตก ดังนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านรักษาในเรื่องของสุขภาพสุขอนามัยต่างๆน้องบอลใดที่ว่ามีถ้วยบ้วงกระปกกระป๋องที่ว่ามีน้ำขังอยู่แบบนี้ก็อย่าลืมเนาะในการรักษาในเรื่องของความสะอาดต่างๆเพื่อป้องกันบ่ให้เป็นบอลบาดของยุงลายนั่นเองเนาะก็ฝากกันไว้เตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮา
7: เจ้าและนั้นก็แม่นสิ่งดีๆที่ว่าธนาคารแห่งสปปลาวของพวกเฮาได้นำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/ทห.ล.ลงวันที่31 ตุลาคม 2024ซึ่งบรรดาท่านอาจจะติดตามรับฟังหลายๆอาทิตย์อาจจะยังบ่เข้าใจถึงว่าจุดประสงค์ของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้เพิ่นมีจุดประสงค์เพื่อหยังก็คือเพิ่นก็ได้กำหนดหลักการและระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกฎกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้เคลื่อนไหวถูกต้องและมั่นคงแน่ใจสร้างเงื่อนไขแก่การพัฒนาพื้นฐานโครงรางด้านการเงินอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงแหล่งทุนของบุคคลนิติบุคคลหรือว่าวิสาหกิจโดยเฉพาะก็แม่นจุลลาวิสาหกิจนั่นเองบุญมีและนอกจากนั้นก็แม่นวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและนั้นก็แม่นจุดประสงค์หลักๆที่ว่าเพิ่นได้สร้างข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อขึ้นมาเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่าในเมื่อวานนี้บุญมีและแฝงสุรีก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปจนฮอดมาตรา27ก็คือสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งว่าในมื้อนี้เนาะบุญมีพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา28นั่นเองก่อนที่ว่าจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดของบรรดามาตราต่างๆตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานไปรับฟังสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับบุญมีและแฝงสุรีในระยะต่อไป
6: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวเนื้อหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือเหตุธุรกรรมทั้งการเงินต่างๆสินั่นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร 1. ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของทานหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของทานกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็แม่นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของทานก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวทานเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
9: สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น3 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น3 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น2และ4สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น2 1เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง2รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3ระบบการเรียนแม่นเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00เฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาทานที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทอนมีแก้วกินนาลี
8: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับเข้ามาสู่รายการนี้ยังอยู่กับบุญมีและก็แฝงสุรียังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาซึ่งว่ารายการนี้พวกเขาจะมาสืบต่อนำเสนอขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที1179ทับทหล้อลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าเมื่อวานนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอไปในมาตราที่27และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งว่ายังนอนอยู่ในหมวดที่3โครงประกอบการจัดตั้งกันอยู่และมื้อนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่28สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
10: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิ์และหน้าที่ต้นต่อดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการเงินและการตรวจสอบระบบควบคุมภายในการลงบัญชีระบบข้อมูลรวมทั้งการตรวจสอบของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพื่อนำเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับหองสองก็แมนซี่นำการสร้างและปรับปรุงคู่มือที่ติดพันกับเรียกงานตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับหองพร้อมทั้งติดตามกวดกาและรายงานให้สภาบริหารเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคู่มือดังกล่าว สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการกวดสอบอันที่3ก็แม่นติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อรวมทั้งการปฏิบัติแผนการดำเนินธุรกิจมติของกองประชุมสภาบริหารให้สอดคล้องกับคู่มือและระเบียบการภายในของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อตามกฎหมายนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและข้อต่อมาข้อที่4ก็คือกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขของพนักงานเฮ็ดเวียกงานกวดสอบภายในและอันที่5ก็คือเสนอการว่าจ้างหรือว่ายกเลิกสัญญากับบริษัทกวดสอบพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตของการกวดสอบเพื่อเสนอสภาบริหารตกลงนั่นเองและข้อต่อมาสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการกวดสอบก็คืออันที่6ติดตามตีราคาคุณภาพของบริษัทกวดสอบความเป็นเอกราชและการพัวพันของบริษัทกวดสอบโดยเบิ่งสายพัวพันรอบด้านระหว่างบริษัทกวดสอบกับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อข้อต่อมาข้อที่7เนาะท่านผู้ฟังก็คือเรียกเอาเอกสารรายงานการเงินประจำไตรมาสประจำปีที่ได้รับการกวดสอบบทรายงานผลการ

0: มอบหมายนั่นเองและข้อที่11สิทธิ์และนาทีของคณะกรรมการตรวจสอบก็คือสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปีของตนและข้อต่อมาเนาะท่านผู้ฟังก็คือรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อสภาบริหารเป็นแต่ละระยะและข้อสุดท้ายข้อที่13ก็คือนำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้มอบหมายของสภาบริหารหรือว่าตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการนั่นเองและนั้นก็แม่นมาตรา28สิทธิ์และนาทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1: เจ้าหลังจากที่ว่าเฮาได้รับฮู้ในมาตราที่28สิทธิ์และนาทีของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเราจะมาสืบต่อในมาตราที่29คณะอำนวยการคณะอำนวยการประกอบด้วยผู้อำนวยการและห้องผู้อำนวยการจำนวนหนึ่งผู้อำนวยการถูกแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งโดยสภาบริหารผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารจัดการเวียกงานประจำวันในขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และกฎระเบียบภายในคณะอำนวยการสามารถเป็นสมาชิกสภาบริหารได้บ่เกิน2คนโดยบ่ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือรองประธานสภาบริหารหรือประธานคณะกรรมการของสภาบริหารห้องผู้อำนวยการมีหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการในการบริหารเวียกงานทั้งเป็นผู้รักษาการแทนในกรณีที่ผู้อำนวยการติดขัดตามการมอบหมายของผู้อำนวยการคณะอำนวยการของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่29คณะอำนวยการซึ่งว่ายังนอนในหมวดที่3คงประกอบการจัดตั้งของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรลงวันที่31ตุลาคม2024นั่นเอง
0: เจ้าอยู่ในนั้นนอกจากมาตรา29แล้วพวกเรายังมีมาตรา30เกี่ยวกับเงื่อนไขของคณะอำนวยการสำหรับคณะอำนวยการต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แมนความสามารถทางด้านการประพฤติ2ก็ต้องมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีขึ้นไปและมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจการเงินการบัญชีการธนาคารกฎหมายหรือว่าด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. จะต้องมีประสบการณ์เฮ็ดเวียกอย่างต่ำ5ปีด้านการธนาคารหรือว่าการเงินนั่นเองเงื่อนไขของคณะอำนวยการข้อที่4ก็คือมีประวัติดีบ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษในสถานลักทรัพย์ส่อโกงทรัพย์ยักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารหรือว่าหับหรือให้สินบนการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการให้การฆ่ามนุษย์และการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าการกระทำผิดอื่นเกี่ยวกับการเงินเงินตาและพฤติกรรมอื่นที่ว่าเป็นการส่อลัดบังหลวงนั่นเองและข้อต่อมาเนาะท่านผู้ฟังก็คือบ่เคยถูกปลดออกจากการเป็นผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นบ่ถูกศาลตัดสินให้เป็นผู้ล้มละลายมาก่อนหรือว่าเคยเป็นผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นที่ว่าตนได้กระทำหรือว่าเมินเสยซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้นิติบุคคลอื่นนั้นล้มละลายตามการตัดสินของศาลและนั่นก็แม่นมาตรา30เงื่อนไขของคณะอำนวยการที่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขอยู่5ข้อด้วยกัน
1: เจ้าถือว่าระยะนี้พวกเราก็นำเสนอไปในหลากหลายมาตรากันแล้วซึ่งว่าระยะนี้ให้ท่านผู้ฟังเนาะไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของเรากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: ท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการเพื่อนธนาคารเสียงทายทอดเสียงจากคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับบุญมีและแฝงสุรีดำเนินรายการเพื่อนธนาคารในระยะนี้เนาะท่านผู้ฟังมาในระยะนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อกันตืมซึ่งว่าในระยะที่ผ่านมาพวกเราก็ได้นำเสนอไปจนฮอดมาตรา30ก็คือเงื่อนไขของคณะอำนวยการสำหรับอยู่ในมาตรา31สิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการสำหรับผู้อำนวยการมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้เนาะท่านผู้ฟังก็คือ 1. เป็นตัวแทนในการลงลายเซ็นในสัญญาและเอกสารทางการของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ 2. ก็แมนบริหารเวียกงานประจำวันของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อในขอบเขตและหน้าที่ของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการหรือตามการมอบหมายของสภาบริหาร 3. ก็แมนสร้างเสนอหรือว่าดัดแก้แผนธุรกิจประจำปีเพื่อให้สภาบริหารพิจารณาหับห้องสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการอันที่4ก็คือแต่งตั้งหรือว่าปลดตำแหน่งของผู้อำนวยการหัวหน้าแผนกและหัวหน้าสาขาเพื่อเสนอสภาบริหารหับห้องสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการอันต่อมาข้อที่5ก็คือค้นคว้ากำหนดเกี่ยวกับเงินเดือนสวัสดิการนโยบายต่างๆของพนักงานของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพื่อเสนอสภาบริหารพิจารณาหับห้องและข้อต่อมาเนาะท่านผู้ฟังข้อที่6ก็คือออกระเบียบการภายในขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของตนนั่นเองและข้อที่7ก็แม้นให้การร่วมมือสนองข้อมูลและชี้แจงปัญหาต่อผู้กวดสอบภายนอกและธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับข้อที่8ก็แม้นรายงานการเคลื่อนไหวและรับผิดชอบทุกการเคลื่อนไหวต่อสภาบริหารและข้อที่9เนาะก็คือนำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการที่เกี่ยวข้องและนั้นก็แมนสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการที่ว่าได้กำหนดอยู่ในมาตรา31ของข้อตกลงว่าด้วยค้ำประกันสินเชื่อนั่นเอง
1: เจ้าและนอกจากนี้มาสืบต่อในมาตราที่32กับการปลดตำแหน่งและการลาออกของคณะอำนวยการคณะอำนวยการผู้ใดหนึ่งอาจถูกปลดตำแหน่งถ้าตกในเงื่อนไขใดหนึ่งดังนี้1. บ่ครบเงื่อนไขในการเป็นคณะอำนวยการอีกต่อไปตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจหรือกฎระเบียบของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ 2. บ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เนื่องจากว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นเวลาเกินกว่า6เดือน 3. เหตุผลอื่นตามการพิจารณาของสภาบริหารคณะอำนวยการสามารถเสนอลาออกได้ทุกเวลาโดยแจ้งจุดประสงค์และวันที่ต้องการลาออกต่อประธานสภาบริหารโดยสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่32การปลดตำแหน่งและการลาออกของคณะอำนวยการซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3ข้อน้ำกัน
0: เจ้าท่านผู้ฟังถือว่ามื้อนี้พวกเราก็ได้นำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหลายๆมาตราให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้ก็มีอยู่75มาตราด้วยกันซึ่งบรรดาท่านสามารถติดตามหาฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราเพื่อติดตามบรรดาข้อตกลงนิติกรรมต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวอย่าลืมหมุนขึ้นมาที่รายการเพื่อนธนาคารเสียงทายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปพร้อมนี้ถ้าหากว่าบรรดาท่านอยากอ่านคืนเกี่ยวกับบรรดาข้อตกลงที่ว่าบางท่านอาจจะผู้ท่านได้ฟังคืนตั้งแต่พวกเราได้นำเสนอตั้งแต่ต้นนั้นพวกเราก็สามารถเข้าไปเบิ่งอยู่ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวพิมพ์คำว่า www.bol.gov.la แล้วเข้าไปคำว่าข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อท่านก็จะเห็นบรรดาข้อตกลงต่างๆที่ว่าพวกเราได้เอาลงอยู่ในเว็บไซต์นั้นนอกจากข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแล้วก็ยังมีบรรดากฎหมายข้อตกลงนิติกรรมต่างๆที่นำใช้เกี่ยวกับแขนงธนาคารของพวกเรานี่อยู่ในหันท่านก็สามารถเข้าไปอ่านเบิ่งที่ว่าบางเทื่ออาจจะติดพันกับบรรดาบริษัทท่านเองหรือว่าต้องเฮ็ดนิติกรรมแนวใดการดำเนินธุรกิจแนวใดเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการกฎหมายนั้นท่านก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าท่านอยากโทรศัพท์เข้ามาที่ รายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเพื่ออยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดอย่างต่างๆท่านก็สามารถโทรเข้ามาได้อยู่ที่นัมเบอร์021-264-797 021-264-797ฝากไว้แล้วกัน
1: แม่นแล้วเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่าอยากจะติดตามรายการของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็มีให้ได้ติดตามเนาะกับรายการโทรภาพการเงินต่าแห่งชาติเนาะซึ่งออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00 ท่านก็สามารถติดตามได้เนาะบางท่านอาจจะได้ยินแต่เสียงเนาะผ่านทางวิทยุแบบนี้อยากจะเห็นหน้าตาของโฆษกเฮาเนาะก็สามารถติดตามผ่านทางรายการโทรภาพได้เพิ่มเติมหรือท่านใดที่ว่าได้เข้าไปอ่านในเรื่องของนิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแล้วอ่านและไปแล้วบ่เข้าใจหรือว่าต้องการอยากจะให้เฮาลงลึกในข้อตกลงหรือกฎหมายฉบับใดก็สามารถส่งข่าวมาหาพวกเฮาได้เพื่อพวกเฮาจะนำเอามาเผยแพร่ให้บรรณาธานได้รับฟังและรับรู้กันอีกครั้งเนาะซึ่งว่ามาฮอดนี้รายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ได้หมดเวลาลงอีหลีแล้วข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธพร้อมด้วย
0: แฟงสุรีธรรมวงศ์และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารพร้อมด้วยนายสางควบคุมเสียงก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: หลายท่านอาจจะยังบ่ฮู้ความหมายของดัชนีเงินกีบแม่นหยังมีความหมายคือแนวใดมื้อนี้ฮอบฮู้ธนาคารจะพาท่านมาฮู้จักเกี่ยวกับดัชนีเงินกีบที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำลังนำใช้ในปัจจุบันดัชนีเงินกีบก็แม่นการวัดแทกมูลค่าของเงินกีบเมื่อเทียบกับกระตาสกุลเงินหลัก3สกุลเซ็นดอลลาร์บาทหยวนของธนาคารธุรกิจและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วเป็นหยังต้องนำใช้ดัชนีเงินกีบก็เนื่องจากว่าสปป.ลาวเป็นประเทศที่นำใช้เงินตราต่างประเทศหลายสกุลนอกจากนั้นตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันยังมีจำกัดเฮ็ดให้การวางนโยบายเงินตรานโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายปินอ้อมต่างๆบ่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรฉะนั้นจึงมีความจำเป็นในการค้นคว้าดัชนีเงินกีบเพื่อเป็นเครื่องวัดแทกค่าของเงินกีบเทียบกับสกุลเงินตราต่างประเทศโดยจะนำใช้วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจการคาดคะเนและการตัดสินใจด้านนโยบายพร้อมเดียวกันนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่สังคมรับรู้การหนิงติ่งอัตราแลกเปลี่ยนกับดัชนีดังกล่าวแล้วนำใช้ดัชนีเงินกีบจะมีผลดีคือดังนี้1ส่องแสงให้เห็นถึงกลไกตลาดระหว่างสกุลเงินที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดโดยกลุ่มตามปริมาณการซื้อขาย2การเปลี่ยนแปลงของตลาดเมื่อปริมาณการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลง3น้ำหนักก็เปลี่ยนไปแสดงให้เห็นค่าเงินกีบที่ถูกต้องยิ่งขึ้นตัวอย่างกรณีดัชนีสูงขึ้นแสดงว่าเงินกีบแพงค่าขึ้นเทียบกับกระตาสกุลเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายในแต่กลุ่มกันข้ามหากดัชนีต่ำลงหมายถึงเงินกีบอ่อนค่าลงนอกจากนี้ดัชนีเงินกีบสามารถช่วยประเมินประสิทธิผลของนโยบายเศรษฐกิจแน่ใส่ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนและยังเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับความบ่มีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นถ้าดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงหลายจากระดับที่ต้องการหรือระดับเฉลี่ยตามปกติผู้วางนโยบายจะต้องปฏิบัติมาตรการเป็นต้นแมนการดัดสมเพื่อเห็นให้อัตราแลกเปลี่ยนเสถียรขึ้น
3: สุดท้ายนี้หากท่านใดที่มีความสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีเงินกีบแมนยังสามารถเข้าเบิ่งได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวได้อีกด้วย
2: และทั้งหมดนั้นก็แม่นความรู้เกี่ยวกับดัชนีเงินกีบที่ฮอบรู้ธนาคารนำมาให้ท่านได้รู้จักความหมายและความจำเป็นในการนำใช้ดัชนีเงินกีบฉะนั้นถ้าพวกเขารู้แล้วควรเป็นเจ้าการนำใช้เงินกีบให้หลายขึ้นลดทอนการนำใช้เงินตราต่างประเทศที่บ่จำเป็นเพื่อเป็นการประกอบส่วนสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและรักษาคุ้มค่าเงินกีบที่เป็นสกุลเงินตราของชาติให้สูงขึ้นดังคำขวัญทีว่าอยู่เมืองลาวใช้แต่เงินกีบ
4: ตื้มเงินใช้เบอร์ละค่ะเฮ็ดแนวใด
5: ตื้มแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
5: ตื้มแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
5: ตั้มแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราทะละคม บ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายประณีตโหตัวไปโหลด FM Service ก็เด้อ
10: ดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
13: รายการ Colorful Music
14: Welcome to Colorful Music
13: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
14: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบกันกับมื้อวันศุกร์วันศุกร์เดือนกรกฎวันที่10แล้วมื้อนี้ก็ถือว่าก้าวเข้าเกือบครึ่งเดือนแล้วเนาะเดือนกรกฎเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมข่าวดีๆจากทางบริษัทตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเฮากะติดตามว่าเฮาจะปฏิบัติแบบใดเพื่อจะเข้าไปสิงรางวัลนั่นล่ะกับมื้อวันศุกร์พวกเฮาก็หยิบศาลาต่างแดนน่ะเนาะหยิบมาเว้ามาว่าเชิงครูกับข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมจะเป็นเรื่องใดก็ติดตามไปนำกันอย่าฟังมุ่นคืนไปซ้ายทักทายกันก่อน

เป็นเพลงค่อนข้างจะซาคง Adele นักร้องสาวอังกฤษเนาะสาว British นักร้องนักแต่งเพลงซึ่งเป็นนักร้องที่มีเสียงเป็นพลังแล้วคว้ารางวัล Grammy Award 15รางวัลด้วยกันนะเพลงนี้ก็สร้างกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่3ของหนังใส่ชื่อว่าสาว5ชื่อว่า25เป็นซิงเกิลที่2ที่ห้องไว้10ปีหลังฮิตฮอตกันสุดๆกะประมาณ2016นะซึ่งอธิบายถึงความลังที่น่าจดจำประมาณนั้น When we were young ว่างว่าคงทึกใจมิดรายการมักเพลงไว้เพลงซากเราสามารถกิ้งกังกันเข้ามาผ่าน0305787052ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่มื้อนี้กิ้งไม้ก็คงจะบ่ได้เดินทางพร้อมกันจนถึง1ชั่วโมงเต็มๆเนาะเพราะพวกเขาจะปะเวลา15นาทีไว้ให้กับทีมงานเทคนิคพวกเขาทำการถ่ายทอดนะกองประสุมสภากองประสุมวิสามันขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนตอนนี้เพิ่นให้พวกเขาลุ้นรางวัลแจกรางวัลทุกๆเดือนเดือนละ100ล้านแล้วท้ายปีมีรางวัลใหญ่เพียงแต่เราปฏิบัติดังนี้ซื้อแพ็กเกจได้หนึ่งในเครือข่ายเราโทรแล้วครบต้องครบเด้อครบ 100,000 เกียร์เท่านั้นได้อันนี้เพิ่นแจ้งมันครบฮอบ30ปีแห่งการสร้างต่างกันลุ้นกันไป

มักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน0305787052บริการเราโทรคมยิ้มกับ Family Package ก็อีกเป็นอีกบริการหนึ่งเอาใจซับเพาะผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึ้มเงินน่ะเฮาอยากจะซื้อแพ็คเกจแล้วแบ่งปันกันใช้ได้หลายเบอร์นี่คือคำตอบแพ็คเกจ 100,000 นั้นมี data ถึง45กิกนาทีโทร100นาทีสามารถลงทะเบียนใช้นำกันแบ่งปันกันใช้ทั้ง data ทั้งเบอร์โทรแบ่งปันกันใช้ถึง3เบอร์พอได้มีรายการส่วนแพ็กเกจอีกเติมตัว1 150,000 มี data 70กิกนาทีโทร150นาทีตัวนี้สามารถลงทะเบียนได้ถึง5เบอร์ก็ถือว่าคุ้มเนาะ3 4ลม3 4โทรครอบครัวที่มี2 3คนหรือว่ามีหมู่เป็นกลุ่ม2 3คน4 5คนก็สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วแบ่งปันกันใช้

สำหรับผู้ได้สนใจแพ็กเกจ 5G ในเครือข่ายเราโทรคมพวกเรามีแพ็กเกจ50 กิกนั้นใช้ได้1เดือน 150,000 กิกผู้ได้สนใจก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องไม้ดาว513เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก50 กิกซัมซีไซซัมซีลมนะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหน
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลด App M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย App Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: เออนี่ตุนฮึโฮบ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
12: ้โอ้
11: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
12: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
11: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
12: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
11: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
12: โอ
11: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
12: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
11: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
12: โอ้บัตรนี้ไปไทยซิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการสวยๆแบบสีนะคะประทานอาหารไปเนี่ยติดตามรายการไปเนี่ยเพื่อนจะได้กินข้าวแซ่บอ่ะหลายคนก็ว่าเอาแต่11โมงเมื่อไหร่กินไหมซัพพอร์ททีมงานพวกเราบางมื้อกะก่อนจัดรายการเนาะก็เข้ามากินแล้วแล้วก็แลดเข้ารายการหรือว่าออกรายการไปแล้วจึงหาประทานอาหารสวยอ่ะค่อนข้างจะประทานอาหารซาหน่อยๆบางคนก็อาหารสวยมัน3โมงว่าซั่นอาหารเช้านั้นมัน12โมงก็แล้วแต่คันถ้าว่ากินหมดทึกทุ่มทึ่งโมงเดี๋ยวพยาธิกระเพาะท่ามห้าได้มีรายการอาหารเช้าเป็นอาหารที่มีความสำคัญหลายคนกับบ่ค่อยใส่ใจตื่นมาแล้วก็ตาอดอาหารแต่ที่จริงบ่ได้อดเพิ่นว่ามันยิ่งเฮ็ดให้เฮานั้นหิวแล้วกินหลายกว่าเก่าอยากจะอดแท้เพิ่นว่าคาบแหลงคาบแหลงนี่จะกินเป็นผักหรือว่าเป็นประเภทซีนที่โปรแกรมมันอาจจะเป็นอกไก่ประมาณนี้เพื่อจะเพิ่มให้เฮานั้นบ่หิวข้าวนะเพียงแต่ให้อิ่มแต่ผู้ว่าก็พยายามอยู่แต่ก็ยังบ่ประสบผลสำเร็จมาฟังเพลงต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงก่อนตอนจะเอาซาลาเกี่ยวกับเรื่องอังกฤษสั่งแบนเด็กอายุต่ำกว่า16ปีลินโซโซมีเดีย

0: Morgan Wallen นะของเพลงนี้เนาะใส่ชื่อว่า Love Somebody และในเพลงก็บ่มีหยังหลายบอกว่า Just Wanna Love Somebody อยากจะหักใครคนหนึ่งที่มีตัวตนที่มีความจริงใจของเพลงนี้ให้มีรายการได้ฟังแต่2005ก็มีซิงเกิลออกมาหลายอันแล้ว2006นี่เนาะ2026จริงไหมเข้าไปเบิ่งเมื่อกี้ว่า Morgan มีซิงเกิลยังออกมาให้พวกเราได้ฟังบ่มี2ซิงเกิลด้วยกัน MacArthur และกับ Don't We มือหน้ากิ่งไม้หยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังกับนักร้องสาวอเมริกันของเพลงเป็นจังหวะคันทรีเป็นป๊อปจากเทนเนสซีผ่านเข้ามาอุตสาหกรรมเพลงโดยการแข่งขัน Six Season of the Voice จากนั้นก็มีคอนแทรคกับค่ายเพลงที่ใส่ชื่อว่า Big Love แล้วมีอัลบั้มทำอิจฉาชื่อว่า If I Know Me จากนั้นก็เป็นที่ฮู้จักของแฟนๆเพลงทั่วโลกขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามอยากจะบอกว่าคัลเลอร์ฟูลไม่ให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ 1-5-2 โมงเพียงแต่ทูนอินมาเมื่อวันเสาร์วันจิตพวกเขาก็บ่ได้พักได้พวกเขายังมาพบมาพ้อกันทุกมื้อมักสไตล์แบบใดเพลงก็สามารถสื่อสารกันได้ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนย้ำแล้วย้ำอีกว่าเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบสร้างตัง30ปีหรือว่าการให้บริการ30ปีแจกออกไปท้ายเดือนแต่ละเดือนน่ะ100ล้านแจกไปเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนพุ่นได้จนหมดปีแล้วมีรางวัลใหญ่เป็น 1.4 ตื้อและเป็นคำ300ปลายล้านฉะนั้นท้ายเดือนนี้เฮาก็ลุ้นไปนำกันแต่เหตุจังใดจึงจะเข้าไปลุ้นมันก็มีเงินไข่น้อยนึงนั่นก็คือเวลาเฮาตื้มเงินแพ็คเกจได้1ในเครือข่ายเราโทรคมเฮาต้องตื้มให้ครบ 100,000 เด้อปฏิบัติตามที่เพิ่นบอกไว้นั่นแหละเพื่อได้ลุ้นรางวัลกับเราโทรคมมีรายการสามารถสั้น5ข้อมูลอีกเติมเกี่ยวกับมือถือกัน101เกี่ยวกับบริการตั้งโต๊ะ175178อินเทอร์เน็ตซอฟท์ไทม์ได้131เมื่อกี้บอกว่าจะหยิบสาระ1อ่านพบอ่านพอแล้วก็น่าสนใจหยิบมาเว้ามาเล่าผ่านสองทางนี้นั่นก็คือประเทศอังกฤษสั่งแบนเด็กอายุต่ำกว่า16ปีลิ้นโซเชียลมีเดียประเทศเฮานี้กิ่งไม้ก็ว่างยังยิงว่าประเทศเฮาก็อาจจะมีมือได้มือหนึ่งล่ะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องๆ นักเรียนทุกคนแม้แต่พ่อแม่บางเทื่อก็ยังบ่ทราบมาจะบอกอะคันบ่บ่ให้ลิ้นสะพัดว่าเดี๋ยวเบิ่งหมู่เบิ่งครูผู้ใดก็ลิ้นกันไปหมดคันคุมไล่ก็บ่ได้เด็กสมัยนี้แต่ว่าคันถ้าเพิ่นมีมาตรการออกมาเจ้าคุมค่อยคุมก็คงจะเป็นระบบกันไปนายกรัฐมนตรีอังกฤษคริสสตัมเมอร์เพิ่นประกาศห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าลินแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เป็นกระแสหลักอย่างเป็นทางการตั้งเป้าว่าจะผ่านกฎหมายได้กฎหมายคุ้มครองแล้วมีพ่นบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแมน2027แมนปีหน้าฉะนั้นเพิ่นตั้งเป้าว่าจะมีกฎหมายควบคุมในท้ายปีนี้แล้วมีพ่นบังคับใช้ปีหน้า นโยบายนี้ได้รับการส่งเสริมและเป็นที่ฮู้จักหรือว่าเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปซึ่งตัวนี้นี่อยู่ทางประเทศออสเตรเลียนะเพิ่นก็ได้ประกาศใส่เอิ้นว่าเป็นมาตรการระดับออสเตรเลียพลัสเป็นประกาศใส่มาก่อนแล้วตัวนี้จะยิ่งกว่านั้นอีกประมาณนั้นดังนั้นคำสั่งที่สั่งควบคุมหลักๆเนาะซื้อหลักๆก็คือแพลตฟอร์มหลักๆก็คือ TikTok Snapchat Instagram Facebook X YouTube Threads แล้วก็มี Reddit นะยกเว้นแต่แอปพลิเคชันที่ส่งบอกข้อความส่วนตัวหรือสื่อสารเช่น WhatsApp Signal ต่างๆแล้วเป็นยังห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแชทบ็อกซ์ AI แบบว่ามันจะมีสองทางโอลมกันแบบสู้สาวแบบจับคู่นะเพิ่นก็ห้ามตัวนี้ขณะนี้เนาะทางรัฐบาลของเพิ่นก็กำลังพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายเล่นโซเชียลมีเดียบทเฉพาะเน้นแต่กลางเวรในกลางคืนเพิ่นก็จะเบิ่งแล้วจะสอบวิธีจำกัดห้ามแบบใดจะจำกัดแบบอันนะฟีดที่เลื่อนนะเวลาจะเข้าเลื่อนไปเลื่อนมามันก็จะบ่คงโตมันก็จะเลื่อนไปตลอดหรือว่าคลิกไปคลิกมาบ่ได้ประมาณนั้นฉะนั้นเด็กที่ต่ำกว่าอายุเกณฑ์อายุเนาะ16 17 18สินะบางคนก็คิดในใจว่าอุ้ยสิไปยากยังเวลาลงทะเบียนเฮาก็ใส่อายุตัวไปมันบ่แม่นแบบนั้นนะเพิ่นจะมีระบบนึงเวลาลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันต่างมันจะมีระบบสแกนใบหน้าเพื่อประเมินอายุผู้ใส่แล้วยืนยันเนาะความเป็นตัวตนด้วยเอกสารทางดิจิตอลน่ะฉะนั้นก็คงจะตัวยากได้ถ้ามีอันนึงเนาะที่อ่านพอว่าเอ๊ะมันก็น่าสนใจเนาะหยิบมาวาวคิดว่าทางรัฐบาลของแต่ละประเทศก็คิดคือกันนะเรื่องนี้นะคนว่าจังได้สีให้ลูกหลานโดยเฉพาะผู้ที่ต่ำกว่า16ปีหรือว่า18ปีอะใช้โซเชียลมีเดียอย่างพอเหมาะบ่ซั่นซะพอเหมาะใช้ให้มันเกิดผลนะต่อการเรียนต่างๆโมแมนเมิดมือนางเคียโยฮันบอกว่าจะ YouTube TikTok ต่างๆโอ้ยบางเธอบอกว่าเห็นอันนี้ให้แน่มืดเดียวมืดเดียวพี่กองก่อยหมดมือหมดเว่นกับบ่นึงบ่ตีขอบใจมีรายการที่ติดตามขอบใจทางเราโทรคมเนาะที่ให้การสนับสนุน
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่า จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวตะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวตะละคมตะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
5: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
5: อต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอปเซอร์วิสรวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
12: เออนี่ตุนฮึโฮบ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
13: ้โอ
12: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
13: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
12: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
13: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
12: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
13: โอ
12: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
13: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
12: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
13: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

อหยิบมาให้มีรายการได้ฟังผลงานของอีล่าแลงเกรย์นะเพลงนี้ใส่ซื้อว่า Juicing Texas เวลากระบวนอย่างไรมีรายการจริงไม่ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่การสนับสนุนรายการพวกเขาขอบใจไปยังทุกคนที่ติดตามรายการการสีได้เซกุดบายกันไปเนาะปะเวลาไว้ให้ทางเทคนิคพวกเขาข้างหากาเกียมทายทอดกล่องประสุมสมัยวิสามัญเทือที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์การติดตามข่าวบ้านเมืองรายละเอียดต่างๆเนาะมือนั้นเป็นกระทำการทายทอดมือนี้เป็นก็จะทายทอดให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้ก็ติดตามไปนำกันเนาะมือนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพ่อกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายนี้บ๊ายบาย

0: ของประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศพิธีปิดกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุธิสิบ
1: จากหอสภาแห่งชาติวันนี้พวกเขาทั้ง2คนเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ
2: ์อดิศักดิ์ศิระวง
1: ศ์เป็นผู้บรรยายสู่ท่านฟัง
2: เจ้า
1: ก็ถือว่าในตอนบ่ายวันนี้หลังจากที่เข้าพิธีการแล้วท่านก็จะได
2: ้ติดตามฟังการรายงานการปรับปรุงทางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติอันนี้เป็น3ใหม่
1: เจ้า
2: แล้วพร้อมนั้นก็จะมีการประกอบการคิดคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติแล้วก็ให้ความกระจ่างแจ้งเพิ่มเติมอีกพร้อมเดียวกันนี้ก็จะมีการสรุปสั่งรวมคืนการประกอบคำคิดคำเห็นและเสนอลงคะแนนเสียงรับรองเอากฎหมายนะ
1: เจ้าท่านผู้ฟังเฉพาะเมื่อวานนี้เนาะสมาชิกสภาแห่งชาตินี่ก็ได้รับฟังห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงซึ่งเสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประกอบมีอยู่11ภาคด้วยกัน14หมวด97มาตราได้เพิ่มเข้ามาใน1ภาคปรับปรุงในทั้งหมดนี่78มาตราหักษาไว้คือเก่านี่มี10มาตราและเพิ่มเข้ามาอีก9มาตราสำหรับเนื้อในต้นต่อของการปรับปรุงเฉพาะภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปประกอบมีอยู่14มาตราและปรับปรุง11มาตราเพิ่มเข้ามาอีก2มาตราเพื่อว่าให้สอดคล้องกับรูปแบบและก็เทคนิคของการสร้างกฎหมายในระยะใหม่โดยเฉพาะก็เป็นการอธิบายคำศัพท์เพื่อว่าให้มีความกระจ่างแจ้งหลายขึ้นแล้วก็มีความเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในสภาพเงื่อนไขการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่
2: เจ้าและภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งรับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงใหม่แล้วและประธานกองประชุมเองก็ได้มีคำเห็นเจาะจิ้มเมื่อวานนี้เพชรสมรเพื่อเป็นทิศทางการประกอบคำคิดคำเห็นพร้อมทั้งเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ลายขึ้นกว่าเก่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุ้มครองงบประมาณของรัฐ
1: เจ้าน
2: อกจากนี้เพิ่นภายหลังที่ทานอินทปัญญาแก้ววงพระจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่10นครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์ขออภัยเสนอให้คณะรับผิดชอบทางกฎหมายค้นคว้าพิจารณาปรับปรุงบางเนื้อในคืนการออกนโยบายให้ตาแสงหันเป็นหัวหน่วยงบประมาณเอกราชกุ้มตนเองว่าจะเหมาะสมหลายหน่อยปันใด
1: เจ้าและนอกจากในเมื่อวานนี้ท่านนางอัมไพวันอัมไพวันล่อมบุญแพงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่3แขวงหลวงลำทาก็ได้แสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติหลายท่านในมาตรา8ของกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างตาแสงให้เป็นหัวหน่วยวิสาการเป็นเจ้าตนเองโดยเฉพาะแม่นการนำใช้งบประมาณจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่าง
2: ๆสำหรับท่านนางบุญสุวรรณโพไสยสนะอันนี้โพไสยสนะซักสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้ง15แขวงจำปาสักท่านเองก็ได้ประกอบคำคิดคำเห็นในมาตราที่3ข้อ11ที่เว้าถึงการประพฤติวินัยระเบียบการเงินการเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายปรับปรุงบางเนื้อในเพิ่มเติมเพื่อรับประกันเท็จให้การจะตั้งปฏิบัติระเบียบวินัยด้านการเงินนี่มีผลศักดิ์สิทธิ์หลายขึ้นกว่าเก่านอกจากนี้มาตรา5ที่เว้าถึงพันธะต่อคนต่อบุคคลและนิติบุคคลและมาตรา11เว้าถึงเงินแห่รัฐบาลและเงินแห่ท้องถิ่นเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเขียนคืนบางคำศัพท์เพื่อให้มีความกระจ่างแจ้งเติมอีก
1: เจ้าและหลังจากนั้นท่านบุญถึงดวงสวรรค์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่17แขวงอัตตปือก็ได้เสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายปรับปรุงคืนบางเนื้อในที่เว้าถึงการนำใช้งบประมาณของบรรดาแผนการที่ว่าขึ้นกับสายตั้งเห็นว่าระยะผ่านมานี่ยังบ่ทันละเอียดและก็บ่ทันจะแจ้งเท่าที่ควร
2: เจ้าท่านนางคำศรีสิทธิวรดาสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้ง18ประกอบความคิดความเห็นในมาตรา8วรรคสุดท้ายเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบทางกฎหมาย ปั๊บปุ่งบังคำทรัพย์ขึ้นมา

0: ไม้ติดพันกับงบประมาณของตาแสงควรเอาตาแสงหั่นเป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้น2คือกันกับท้องถิ่นอื่นๆเพิ่นสะดวกเพื่อความสะดวกในการคุ้มครองนำไส้หรืออื่นๆอันนี้เป็นสมาชิกสภาเพิ่นได้เสนอนั้นในเขต18
1: เจ้าและนอกจากนี้ในกลุ่มสุมครั้งนี้ในมื้อที่ผ่านมานั้นท่านไซปัญญาพรหมวิหารสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13แขวงสมณเขตเพิ่นก็ได้ประกอบคําเห็นต่อการปรับปรุงระบบการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายเกี่ยวกับการบริการรัฐโดยเสนอมายังรัฐบาลให้เพิ่มทวีเอาใจใส่เวียกงานศึกษาให้หลายขึ้นกว่าเก่าสุ่มใจแก้ไขปัญหาต่างๆในโครงเขตการศึกษาเป็นต้นก็เป็นเรื่องครูสอนการเข้าเรียนของนักเรียนการพัฒนาโครงร่างขั้นพื้นฐานของการศึกษาเพราะว่าเฮ็ดให้บุคลากรของประเทศเฮานั้นมีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่า
0: พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้เสนอให้คนคั่วปรับปรุงบรรดากฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรดากงจักรรัฐที่มีการปรับปรุงแล้วเพื่อกำหนดขอบเขตสิทธิ์ให้ละเอียดขึ้นตื้มซึ่งนับแต่ปี2025มานี้พวกเขาได้สุ่มใส่การปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของรัฐทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นโฮมบรรดากงจักรจำนวนหนึ่งเข้านำกันหลายรัฐบาลก็มีการโฮมบรรดากระทรวงสภาแห่งชาติก็มีการโฮมบรรดากรรมาธิการเข้ากันอันได้เฮ็ดให้กงจักรนี่มีความกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพเพื่อรับประกันการปรับปรุงพละบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของการจัดตั้งรัฐทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นให้ได้รับผลดี
1: เจ้าท่านผู้ฟังถือว่าการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากเลยเป็นหนึ่งในเวลาสำคัญของชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ยังมีครอบครัวทุกข์ยากเลยประมาณ 189,000 ครอบครัวบ้านทุกข์ยากหลายกว่า 2,000 บ้านและเมืองทุกข์ยาก66เมืองสภาพการนี้ได้กลายเป็นแห่งสุขดันให้รัฐบาลกำหนดว่าอะไรแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเป็นทิศทางในระยะ3ปีข้างหน้าในการลดพรความทุกข์ยากของประชาชนลงสระเก้า
0: เจ้าท่านกงเพชรแก้วบัวพาหองประธานสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขต3แขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าการดำเนินของประชุมสมัยสามัญเถื่อที่1สมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้ค้นคั่วต่อการเสริมต่อการเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากเนื้อในต้นตอมีหลายปัญหาสำคัญท่านผู้ฟังซึ่งรัฐบาลได้เสนอว่าวาระแห่งชาตินี้แม่นวาระที่มีความหมายความสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและผ่านการประเมินตามดำรัด348เห็นว่าครอบครัวทุกข์ยากประมาณ 189,000 กว่าครอบครัวบ้านทุกข์ยากหลายกว่า 2,000 บ้านและเมืองทุกข์ยาก66เมืองย้อนสาเหตุดังกล่าวนี้รัฐบาลจึงได้กำหนดวาระแห่งชาติสุ่มใส่2ปัญหาสำคัญคือ 1. การสร้างอาชีพและแรงรายรับที่มั่นคงให้ประชาชนในเขตชนบท2การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตชนบทถ้าสามารถดำเนินได้ตามเป้าหมายที่ว่านี้จะช่วยลดจำนวนครอบครัวและบ้านทุกข์ยากลงได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: เจ้าและนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลก็ยังได้กำหนด8คาดหมายใหญ่5หลักการก็คือหลักการรับประกันความเด็ดขาดในการจัดตั้งปฏิบัติความโปร่งใสการนำไส้วิทยาศาสตร์และวิชาการในการสี่นำนำพาประชาชนบ่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และอื่นๆที่ว่าไปช่วยในการสร้างอาชีพให้ประชาชนก็ต้องเป็นมืออาชีพในการรับการรับประกันคุณภาพและความยืนยงในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมกันนั้นก็ยังกำหนดเวียกจุดสุ่มก็คือการสร้างอาชีพที่มันคงให้ประชาชนการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างการสร้างความเข้มแข็งให้องค์การจัดตั้งขันท้องถิ่นการยัดแยงเอาทุนเพื่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการสร้างและปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งกลไกการประสานงานระหว่างกระทรวงท้องถิ่นและแขนงการอื่น
0: ๆเจ้าและเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวมานี้ท่านผู้ฟังรัฐบาลคาดหมายว่าหากวาระแห่งชาติได้รับการรับรองและนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังจะสามารถลดจำนวนครอบครัวทุกข์ยากลงประมาณ 100,000 ครอบครัวและลดอัตราความทุกข์ยากจาก 14.78 ส่วนห้อยให้เหลือ1ตัวเลขพร้อมกับลดจำนวนบ้านและเมืองทุกยากลงตามเป้าหมายฉะนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกกระทรวงทุกแขนงการและทุกระดับการปกครองร่วมกันวางแผนประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขไปในทางทิศเดียวกันสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเป็นเจ้าการเข้าร่วมโดยเฉพาะแม้นการเข้าเสื่อมซึมหับหู้เนื้อในจิตใจของวราแห่งศาสตร์ฉบับนี้เพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติได้รับผลดีเป็นเก่า
1: ๆเจ้าถึงว่าแม่นวราแห่งศาสตร์จะกำหนดระยะดำเนินงาน3ปีแต่ว่าเวียกงานที่ยังบ่สำเร็จจะได้รับการสืบต่อโดยมีการติดตามและก็ประเมินผลเป็นแต่ละระยะพร้อมทางเรียกร้องให้ทุกกระทรวงทุกแขนงการทุกระดับการปกครองและประชาชนร่วมกันประสานงานและจัดตั้งปฏิบัติวราแห่งศาสตร์อย่างเข้มแข็งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาชนบทและยกระดับคุณภาพชีวิตกันเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยงท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีปิดกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งศาสตร์สุดที่10ถ้าท่านใดที่ฟังอยู่ทางบ้านอยากประกอบความเห็นก็สามารถโทรมาได้ที่สายด่วนของเพิ่นก็คือ156เนาะ
0: เจ้า156
1: แปลว่าท่านสามารถประกอบความเห็นได้แล้วซึ่งว่ากองประชุมจะจบไปแล้วก็ยังสามารถส่งมาได้เนื่องจากว่าเพิ่นมีหน่วยงานติดตามรับคำร้องรับคำเห็นของพ่อแม่ประชาชนทั่วประเทศเพิ่นจะยืนต่อให้แก่บรรดากระทรวงองค์การหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ว่าท่านนั้นเรียกร้องหรือว่าจะประกอบความเห็นใส่ในเรื่องงานต่างๆนะเน
0: า
1: ะ
0: พร้อมเดียวกันนี้ท่านยังสามารถรับฟังเนื้อในต่างๆของกองประชุมได้ละเอียดตื้มในภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวภาคเช้า 7:00 นภาคเที่ยง 12:00 นและภาคค่ำแม่น 19:00 นและข่าวต้นชั่วโมงก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองประชุมสภาเทอร์นี่ให้ทุกท่านได้ฟังกัน
1: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเราจะนำเสนอท่านมารับฟังเกี่ยวกับรัฐเพิ่นได้อนุมัติให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นที่ว่าสามารถนำเข้ารถไฟฟ้าในจังหวัดปัจจุบันนี้รถไฟฟ้าของเราก็ถือว่ามีการสมแทรกกันอย่างหลากหลายเน
0: า
1: ะ
0: มีการขยายตัวดีเนาะซึ่งในนี้รัฐบาลอนุมัติให้แต่บริษัทตัวแทนจำหน่ายและมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นสามารถนำเข้ารถไฟฟ้าได้ในขณะเดียวกันได้กำหนดโครงสร้างราคาจำหน่ายรถไฟฟ้าหรือ EV นี้ให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องกันการสวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคให้มานำใช้รถไฟฟ้าและรถพลังงานทางเลือกใหม่ให้หลายขึ้น
1: เจ้า
0: ดังนั้นท่านสอนไซสีบันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ชี้แจงต่อคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติและบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยวิสามัญเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่สภาแห่งชาตินครหลวงวิ่งจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านสายสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าเพื่อรับมือกับความบ่แน่นอนและลดพรผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นทั้งในเฉพาะหน้าและยาวนานรวมทั้งเป็นการลดพรความต้องการนำใช้เงินตราในการชำระสินค้าน้ำเข้าเนื่องจากว่าการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟเคมีภัณฑ์และภาชนะแมนสินค้า3อันดับต้นต่อที่นำเข้ามา
1: จ้าย
0: กตัวอย่างว่าระยะ5ปีที่ผ่านมาเพชรมอน
1: เจ้า
0: ประเทศลาวเฮาก็นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟรวมเป็น8,000กว่าล้านลิตร
1: เจ้า
0: เนาะคิดเป็นมูลค่านี่ 5,500 กว่าล้านดอลลาร์ซึ่งพร้อมเดียวกันนั้นประเทศเฮาก็มีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้านี่ย่างหลวงหลายจังซั่นเพิ่นจึงเฮียกร้องให้มีการหันมาใช้รถไฟฟ้าหรือ EV นี่หลายขึ้น
1: เจ้าและสนั่นการส่งเสริมการขนส่งด้วยยานพาหนะไฟฟ้าแม่นเหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขของประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลจึงได้ออกนิติกรรมและมาตรการนิติกรรมเพื่อว่านำเส้นรถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกเช่นว่าได้จุการนำเข้าโซคาวรถเบาที่ว่าใช้น้ำมันเสื้อไฟ
0: ซ
1: ึ่งในระยะ3เดือนผ่านมาตัวเลขการนำเข้าพาหนะไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นอยู่5,514 คัน
0: อ
1: ันนี้เพิ่นบ่รวมรถ2ล้อ3ล้อเนาะแล้วคิดเป็นมูลค่านี่แม่น101ล้านกว่าดอลลาร์เทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้นถึง 140.7 ส่วนห้อยต่อกับการโจ๊ะสัวข่าวนี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมเพิ่นว่าเพื่อเนื่องจากว่ายังมีหางเสียงสังคมนี่จำนวนหนึ่งยังบ่ทันเข้าใจลึกซึ้งถึงแม้นว่าการซื้อพาหนะต่างๆแม่นนำใช้เงินของสังคมเองแต่ด้านมหาภาคถ้าว่ามีความต้องการนำใช้เงินตาหลายก็ส่งผลกระทบ โดยรวมต่อระบบเงินตรารวมทั้งอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อว่าความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและด้านพลังงานอยู่ภายในประเทศเฮา
0: เจ้าและพร้อมเดียวกันนี้อนุมัติให้บริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและมีศูนย์บริการหลังการข่าวฉะนั้นที่ว่าสามารถนำเข้ามาได้และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำใช้รถไฟฟ้าหับประกันและสามารถตอบสนองกับการบริการการซ่อมแปลงให้สังคมอย่างทั่วถึงสามารถเกิดคนขั้วปรับปรุงระเบียบการต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองยนต์ยานพาหนะทางบกให้สอดคล้องกับการขยายตัวของการนำใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบันมีการค้นคว้าและกำหนดโครงสร้างราคาจำหน่ายรถไฟฟ้าหรือ EVให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องกันการสวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความบ่เป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค
1: เจ้าท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ถือว่าการนำขันสูงก็ได้เดินทางถึงหอสมัยแห่งสายเฮียพอยแล้วเมื่อกี้ก็แม่นท่านธงรุณศรีสุริตประธานประเทศพร้อมกับการนำอดีตกรรมต่างๆกันเป็นนั่งเข้าประจำที่ต่อจากนี้ไปน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดเสียงจากหอสมัยแห่งศาสตร์หนักของหลวงพิจารณ์ได้เลย
2: ปฏิบัติตามเวลาดำเนินกรมประชุมพอจะได้ฟังคืนผลการปรับปรุงหางกฎหมายวิธีงบประมาณแห่งรัฐสำหรับปรับปรุงและหางกฎหมายวิธีข้างเงินแห่งรัฐสั่งใหม่ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านผู้วงกิตตวงต่างนาครับสอบกฎหมายขึ้นรายงานขึ้นทางกฎหมายบ่ด้วย2ฉบับขอเชิญ

0: เฮียนท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศที่เคารพและนับถืออย่างสูงเฮียนท่านไสสมพรบ่มวิหารประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถืออย่างสูงเฮียนบรรดาการนำขั้นสูงอดีตการนำขั้นสูงพรรครัฐที่เคารพและนับถืออย่างสูงเฮียนท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่นับถืออย่างสูงเฮียนบรรดาท่านรองประธานสภาแห่งชาติที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติท่านหญิงท่านชายที่นับถือและฮักแพงอีกเทื่อนึงข้าพเจ้าต่างหน้าให้คณะผิดชอบปรับปรุง2กฎหมายคือกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสร้างใหม่ขออนุญาตรายงานผลการค้นคว้าตามการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติในวันที่9และวันที่10กรกฎปี2506ที่ผ่านมาเห็นว่ามีหลายปัญหาหลายเนื้อในที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อแต่ละเนื้อในซึ่งแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อแขนงการเงินโดยเฉพาะแม้การคุ้มครองการเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยปฏิบัติตามทิศที่นำของประธานกองประชุมคณะรับผิดชอบปรับปรุง2ทางกฎหมายดังกล่าวได้ฮีบฮ้อนสมทบกับกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมและกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินของสภาแห่งชาติจัดกองประชุมค้นคว้าพิจารณาปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติทั้ง2ทางกฎหมายดังกล่าวละเอียดดังนี้1กฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐมีสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นทั้งหมด52ท่านรวม84เนื้อในรวมเอา34มาตราผ่านการค้นคว้าของคณะผิดชอบในตอนคำเมื่อวานนี้สามารถปรับปรุงได้ตามการประกอบคำเห็นจำนวน7มาตราเสนอรักษาเนื้อในไว้คือเก่า3มาตราและสืบต่อนำไปค้นคว้าแล้วรายงานต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติ7มาตราละเอียดดังนี้มาตราที่ได้ปรับปรุงจำนวน7มาตราประกอบมีมาตรา3มาตรา5 11 12 19และมาตรา81และมาตรา73 1มาตรา3ได้ปรับปรุงเนื้อในข้อ7ได้ตัดคำว่าโดยโกงออกจากเนื้อในเดิมมาเป็นหัวหน่วยนำไส้งบประมาณแห่งรัฐหมายถึงการจัดตั้งที่นำไส้งบประมาณซึ่งได้รับงบประมาณจากหัวหน่วยงบประมาณขั้น1และหัวหน่วยงบประมาณขั้น2มาตรา5ได้ปรับปรุงชื่อมาตราโดยเพิ่มคำว่าหลายหับเข้าตื่มจากหัวข้อเดิมมาเป็นพันธะของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งต่อหลายหับงบประมาณแห่งรัฐ3มาตรา11วรรค2ได้เพิ่มคำว่าตามการรับรองของสภาแห่งชาติเข้าตื่มจากเนื้อใดเดิมมาเป็นเงินแห่รัฐบาลแม้นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตกลงจ่ายตามการรับรองของสภาแห่งชาติ4มาตรา12วรรค2ได้ตัดคำว่าจำเป็นออกจากเนื้อในเดิมมาเป็นสภาแห่งชาติเป็นผู้ตกลงให้จ่ายคลังสะสมแห่งรัฐตามการเสนอของรัฐบาลเพื่อสุกยู่การพัฒนาและรับประกันเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจของเศรษฐกิจของชาติในกรณีหีบด่วนและสุกเสริญนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งจ่ายก่อนแล้วต้องรายงานและเสนอขอการรับรองจากสภาแห่งชาติ5มาตรา19วรรค2ได้เพิ่มคำว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลเข้าตื่มจากเนื้อในเดิมมาเป็นการคุ้มครองและนำไส้รายรับจากการช่วยเหลือล่าต้องปฏิบัติตามระเบียบในการใช้จ่ายงบประมาณแห่งรัฐให้ถูกต้องตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล6มาตรา73ข้อ5ได้เพิ่มคำว่าการบริหารคลังสะสมแห่งรัฐเข้าตื่มเพื่อให้มีแน่ในรายงานต่อกองประชุมสภาแห่งชาติเป็นปกติจากเนื้อใดเดิมมาเป็นรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแห่งรัฐ5ปีประจำปีและการบริหารคลังสะสมแห่งรัฐต่อสภาแห่งชาติ7มาตรา81ได้ปรับปรุงชื่อมาตราและเนื้อในโดยเพิ่มคำว่าต่อรายรับเข้าตื่มจากชื่อเดิมมาเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติพันธะต่อรายรับงบประมาณแห่งรัฐและจากเนื้อในเดิมมาเป็นการจัดตั้งปฏิบัติพันธะต่อรายรับงบประมาณแห่งรัฐ บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งมีความรับผิดชอบข้อ2มาตราที่รักษาเนื้อในไว้คือเก่าจำนวน3มาตราประกอบมีมาตรา6 7 8 9 10 14 18 20 22 27 28 33 45 49 51 53 70 71 72และ85บรรดามาตราที่เสนอรักษาเนื้อในไว้คือเก่านั้นโดยพื้นฐานเห็นว่าสอดคล้องกับกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายและบางเนื้อในก็มีได้กำหนดอยู่กฎหมายอื่นแล้ว 3. มาตราที่สืบต่อนำไปค้นคั่วแล้วรายงานต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติจำนวน7มาตราประกอบมีมาตรา12 31 32 36 46 57และมาตรา80ข้อ2ใหญ่กฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติมีสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็น27ทานรวมมีหลายกว่า80เนื้อในรวมเอา31มาตราผ่านการค้นคั่วของคณะผู้สอบในภาคเที่ยงมื้อนี้สามารถปรับปรุงได้ตามการประกอบคำเห็นจำนวน5มาตราเสนอรักษาเนื้อในไว้คือเก่าจำนวน3มาตราและสืบต่อค้นคั่วรายงานต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติ6มาตราละเอียดดังนี้1มาตราที่ปรับปรุงจำนวน5มาตราประกอบมีมาตรา6 10 22 32และมาตรา39ดังนี้1มาตรา6การหันเรียกงานคลังเงินแห่งรัฐเป็นทันสมัยเพิ่มคำว่าปลอดภัยเข้าตื่มมาตรา10เงินงบประมาณแห่งรัฐในระบบคลังเงินได้เพิ่มคำว่าตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐเข้าในท้ายประโยค3มาตรา2การคุ้มครองทุนช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนารายละเอียดเกี่ยวกับการค้นคั่วคุ้มครองทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหาก4มาตรา32โครงประกอบบุคลากรวรรคสุดท้ายได้ตัดคำว่าการแต่งตั้งการยกย้ายการปลดตำแหน่งออก5มาตรา39มาตราข้อห้ามทั่วไปได้ย้ายคำว่าสวยไส้หน้าฐานะตำแหน่งสมหู้ห่วมคิดขึ้นหน้าประโยค2มาตราที่ได้หับรักษาเนื้อในไว้คือเก่าจำนวน3มาตราประกอบมีมาตรา1 2 3 6 8 12 13 16 18 22 27 33 35 38 43 44 48 49และมาตรา50รายละเอียดคำเสนอของสมาชิกสภามาตราที่ได้มีการปรับปรุงมาตราที่ยังรักษาไว้คือเก่ารวมทั้งมาตราที่จะเสนอต่อคณะประจำสภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาแม้ได้เฮ็ดตารางปรับปรุงแจกยายให้บรรดาท่านหมดแล้วเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ท่านประธานคณะประธานที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือและหักแพงการนำผักหลัดเนื้อในทั้งหมดที่ได้รายงานมานี้แมนเหตุผลการค้นคั่วและปรับปรุง2ทางกฎหมายตามคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งเป็นการค้นคั่วปรับปรุงขั้นวิชาการรวมกับคณะผู้สอบปรับปรุงกฎหมายส่วนรายละเอียดภายหลัง2ทางกฎหมายได้ผ่านการรับรองแล้วคณะผู้สอบยังจะสืบต่อปรับปรุงเฮียบเฮียงตามคำเห็นของสภาสมาชิกสภาแห่งชาติอย่างละเอียดตื้ออีกโดยการเป็นประธานของท่านรองประธานสภาแห่งชาติผู้ที่นำเรียกงานกฎหมายและยุติธรรมและก็ประกอบมีบรรดาท่านประธานรองประธานกรรมธิการที่เกี่ยวข้องของสภาแห่งชาติห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคกระทรวงยุติธรรมองค์การตรวจสอบแห่งรัฐธนาคารแห่งสปป.ลาวกระทรวงการเงินและพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการค้นคว้าเพิ่มเติมฉะนั้นอีกเพียงหนึ่งข้าพเจ้าเสนอมายังคณะประธานบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติช่วยพิจารณาและลงคะแนนเสียงรับรองออกกฎหมายงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและทางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินฉบับสร้างใหม่ในกองประชุมวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในครั้งนี้ขอขอบใจ
1: ขอให้ท่านผู้วง คิดตะวงห้องปฏิกระทรวงการเงินอยู่กับทีจักหน่อยเอาตัวไปบรรทานสมาชิกสภาแห่งชาติมีท่านใดบ่อยากสักถามตื้มอยากมีข้อเสนอตื้มเพราะว่าการประกอบเห็นกระหอดเมื่อแรงนี้จังแล้วหมดกฎหมายค้างเงินแห่งรัฐเถอะแล้วเมื่อแรงนี้ยังบ่ทันเจ็บใจเห็นปัญหานั้นปัญหานี้บ่ทันมั่นใจต่อปัญหานั้นปัญหานี้เอ้าขอส่วนย่อมือใส่เด้อย่อมือโลด

0: Let me see. เอาคันว่าท่านใดบ่มีความเห็นก็แสดงว่าเห็นดีแหละเห็นนี่หมดแหละฉะนั้นต่อไปนี้ข้าพเจ้ามรณฐานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือหลักแผงทั้งหลายถ้าบ่มีความเห็นต่อสองห่างกฎหมายฉบับนี้ข้าพเจ้าในต่อไปนี้เสนอมรณฐานสมาชิกสภาแห่งชาติกาเกียมลงเครื่องเสียงครับพ่อการปรับปรุงกฎหมายมาตราของกฎหมายวุฒิงบประมาณแห่งรัฐก่อนเชิญท่านผู้ว่าลงซะยืนโดนเลยขอบใจเลยส้มเสยเลยยืนโดนไปเอาก็ลืมซะเอาเมื่อทุกท่านคือสิเกียมตัวหน่อยเนาะเอาต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้แทนเกียมเสนอตัวเสนอตัวลงคะแนนเสียงเอาเชิญเลยรวมคะแนนเสียง
1: เฮียนรายงานท่านประธานผู้แทนมีนาทั้งหมด150เห็นดี143เท่ากับ 99.3% บ่เห็นดี1เสียงเท่ากับ 0.69% บ่ออกเสียง0รวมคะแนนเสียง144เท่ากับ 100% ขอเข้าใจ
0: โดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา58มีปัญหายังบ่เถอะมันบ่มีบ่ได้วะ
1: ขอ
0: เอา
1: ให้อันคณะรับผิดชอบกวาดคืนทางด้านเทคนิคเนาะมีหลายท่านอันเสนอตัวแล้วแต่กดบ่ลงขอท่านประธานพิจารณาลงคะแนนเสียงคืนใหม
0: ่เอาเห็นดีแหละเอากวาดมึงดูนี่ไผบังกวาดมึงดูติเซสชั่น IT นี่เป็นไง

0: ขอเรียนเสนอท่านผู้แทนเนาะเวลาเฮาเสนอตัวแล้วมันจะมีแสดงตนว่าเสนอตัวและเรียนเชิญบรรดาท่านกดบนเสนอตัวเนาะบางท่านเอาบัตรไปใส่มันก็บ่อ่านนะครับขอให้เฮ็ดคืนใหม่ตามเทคนิคของวิชาการขอเรียนเชิญเฮ็ดคืนใหม
1: ่เพราะว่าคนสมัครประชุมสภาได้ฝึกมัดทุกคนแล้วในห้องที่นี่ลงคะแนนลงไปลงมาลบไปลบมาเทคนิคกับท่านสมัยเท่าใดก็บ่คัดคอบ่คอยคัดคองไปแต่บ่ฮู้ว่าเฮาปฏิบัติถูกหรือบ่เลยเอาต่อไปขอเชิญท่านผู้แทนเกี่ยมเสนอตัวอันนี้เกี่ยมเด้อให้เด้อบ่ท่านว่าลงซิมื้อใดเสนอตัวเน้นตัวเสนอตัวหั่นคักเนาะลงคะแนนเสียงรวมคะแนนเสียง

0: เรียนรายงานท่านประธานมีหน้าตัวจริงทั้งหมด162ท่านเห็นดี162ท่านเท่ากับ 100% รวมคะแนนเสียง 162% แล้วก็เท่ากับ 100% ขอบใจ
1: โดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา58และกฎหมายวุฒิสภาแห่งชาติมาตรา65วรรค3ที่กำหนดว่ามติของกองประชุมสภาแห่งชาติจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อครับคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งเทื่อฮอดการลงคะแนนในมื้อนี้ถือว่ามติฉบับนี้หับห้องเอากฎหมายวุฒิงบประมาณฉบับปรับปรุงนี้เอกฉันท์โดยอยาก 100% ของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติของทั้งหมด162ท่านถือว่ากองประชุมหับห้องเอาเด้อกฎหมายงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงด้วยคะแนนเสียงของสมาชิกสภาแห่งชาติมีหน้าทั้งหมด162ท่านเห็นดี162ท่านบ่เห็นดีบ่มี0บอกเสียง0รวมคะแนนเสียง162ท่านเท่ากับ 100% ขอตบมือชมเชยต่อไปนี้ข้าพเจ้าเชิญประธานสสส.นี่กาเกียมลงคะแนนเสียงรับห้องห่างมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการทำห้องกฎหมายว่าด้วยค่าเงินแห่งชาติฉบับสร้างใหม่ต่อไปนี้ขอเชิญประธานผู้แทนนี่กาเกียมเสนอตัวเสนอตัวลงคะแนนเสียงรวมคะแนนเสียง
0: เมื่อคืนนี้เลยเพื่อรายงานท่านประธานมีหน้าทั้งหมด163ท่านเห็นดี162ท่านเท่ากับ 99.38% บ่เห็นดี1ท่านเท่ากับ 0.61% บ่ออกเสียง0รวมคะแนนเสียง163ท่าน63เท่ากับ 100% ขอขอบใจ
1: ขอขอบใจโดยปฏิบัติรัฐธรรมนูญมาตรา58และกฎหมายวุฒิสภาแห่งชาติมาตรา65วรรค3ที่ได้กำหนดว่ามติของกองประชุมสภาแห่งชาติที่จะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อครับคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งมาถึงปัจจุบันนี้คะแนนผู้เฮาทั้งหมดมีผู้แทนครับห้องอยู่นี่ประมาณอยู่ 99.38% ก็เกือบ 100% นั่นแหละจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติเข้าร่วมได้เพิ่มเติมผู้หนึ่งเป็น163เห็นดี9162เท่ากับ 99.38 โบเห็นดี1เท่ากับ 0.61% บอกเสียง0รวมทั้งหมดเห็นว่า163ท่าน 100%ถือว่ากฎหมายฉบับนี้กองประชุมได้รับห้องเอาด้วยคะแนนเสียงเกือบเอกฉันท์ข้าพเจ้าขอตบมือชมเชย

0: ต่อไปนี้พวกเฮาสิได้รับห้องเอาเวียกงานรัฐบาลโดยมี2ฉบับประธานผู้นำพรรคไอ้หลักประธานสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติทักแพงทั้งหลายต่อเผ่าพวกเฮาจะได้พิจารณารับห้องอมติเกี่ยวกับเวียกงานรัฐบาล2ฉบับคือดังนี้1มติรับห้องบทรายงานรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติแผนประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราหกเดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการหกเดือนท้ายปี2026 2มติรับห้องอวลัยสาบโดยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนฉะนั้นต่อไปท่านพระเจ้าขอเชิญท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์คันหัวหน้าหอการทางชาติหัวหน้าเลขานุการกองประชุมขึ้นผ่าน2มติดังกล่าวขอเชิญ
1: เฮียนท่านประธานคณะประธานที่เคารพและนับถืออย่างสูงเฮียนท่านทองรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงเฮียนบรรดาท่านผู้นำพรรครัฐทั้งอดีตและปัจจุบันที่นับถือบรรดาท่านผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่10ที่นับถือและแฝงบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศที่นับถือและแฝงข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับอนุญาตจากท่านประธานกองประชุมให้ตั้งหน้ากองเลขาขึ้นมาผ่าน2มติต่อกองประชุมในมื้อนี้ขออนุญาตเข้าสู่มติที่1มติของกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการสรุปตีราคาจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนต้นปี2026อิงตามมาตรา53ของรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่77ทับสปช.ลงวันที่20มีนาคม2025อิงตามมาตรา12ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับเลขที่56สปส.ลงวันที่28มิถุนายน2024อิงตามบทรายงานของรัฐบาลในกองประชุมสมัยวิสามัญเพื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในครั้งวันที่6กรกฎาคม2026ผ่านการค้นคว้าพิจารณาและประกอบความเห็นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งด้วยความรับผิดชอบสูงของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลในกองประชุมสมัยมิสมันเทือที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในระหว่างวันที่6ถึงวันที่10กรกฎาคม2026กองประชุมได้ตกลงมาตรา1รับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาคิดสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026กองประชุมแสดงความสมเชยและตีราคาสูงต่อความพยายามสู้สนของรัฐบาลที่ได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติเกี่ยวกับแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปี2026ในสภาพการสากลและภาคพื้นสืบต่อมีการผันแปรไปอย่างซับสนแต่รัฐบาลก็ได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติได้หลายคาดหมายและมีความคืบหน้าดีเป็นต้น1ทักษะได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบโดยพื้นฐานชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการปรับปรุงดีขึ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติคาดหมายเศรษฐกิจมหาภาคมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีรวมยอดผลิตภัณฑ์ GDP บรรลุได้ 5% มติสภา 5.5%คะแนนกสิกรรมขยายตัว 4.3% กว่า 17.4% มติสภา 4.6% กว่า 21.9% ของ GDP คะแนนอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1% กว่า 35.0% มติสภา 5.1% กว่าเอา 31.1% ของ GDP คะแนนบริการขยายตัว 5.3% กว่าเอา 37.2% มติสภา 6.6% กว่าเอา 36.6% ของ GDPภาษีอากรขยายตัว 4.9% กว่าเอา 10.5% มติสภา 4% กว่าเอา 10.4% ของ GDP การปฏิบัติรายรับงบประมาณ6เดือนต้นปีบรรลุได้ 44,956 ตึกกีบเท่ากับ 54% ของเป็นการปีมติสภา 83,600 ตึกสามารถปฏิบัติแผนรายจ่ายที่สำคัญและจำเป็นของรัฐบาลการปฏิบัติรายจ่ายงบประมาณขั้นส่วนกลางปฏิบัติได้ 3,037 ตึกกีบเท่ากับ 37% ของเป็นการปีขั้นท้องถิ่นปฏิบัติได้ 7,089 ตึกกีบเท่ากับ 37% ของเป็นการปีการรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 8% มติสภา5% 1ติงบวกลบ2คลังสำรองเงินตราต่างประเทศสามารถกุมการนำเข้าได้ 5.17 เดือนมติสภา5เดือนอัตราส่วนหนี้เกิดดอกเบี้ยออกผลปฏิบัติได้ 0.98% มติสภาบ่ให้เกิน 3%ของยอดสินเชื่อทั้งหมดการผลิตข้าวการผลิตซีนปลาไข่ใน6เดือนปฏิบัติได้ 290,600 ตันเท่ากับ 50.6% ของเป็นการมติสภา 574,300 ตันการผลิตแห่ธาตุ6เดือนปฏิบัติได้ 2,446.318ตึกกีบเท่ากับ 52.65% ของเป็นการปีมติสภา 42,630.08 ตึกกีบมูลค่าผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรม6เดือนปฏิบัติได้ 11,691.76 ตึกกีบเท่ากับ 50% ของเป็นการปีมติสภา 23,883.53 ตึกกีบด้านการค้าการต่างประเทศปฏิบัติได้ 10,107.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2% ของเป็นการปีมติสภา 2,887.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้มูลค่าส่งออกปฏิบัติได้ 5,663.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2% ของเป็นการปีมติสภา 12,754.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าการนำเข้าปฏิบัติได้ 4,474.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2% ของเป็นการมติสภา 10,133 ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าการจราจรสินค้าขายยกขายย่อยและซ่อมแปลง6เดือนบรรลุได้ 62,766 ตึกกีบเท่ากับ 50% ของเป็นการปีมติสภา 125,553.81 ตึกกีบการบริการขนส่งสินค้า6เดือนปฏิบัติได้ 8,648.31 พันตันเท่ากับ 53.49% มติสภา 15,724.60 พันตันการขึ้นทะเบียนออกใบจดินปฏิบัติได้ทั้งหมด 6,938 ตันเท่ากับ 116,056% ของแผนการมติสภาแห่งชาติ 60 พันตันโครงเขตวัฒนธรรมสังคมที่พ้นดินคะแนนการศึกษาและกีฬาบรรลุ4คาดหมายคืออัตราเข้าเรียนใหม่สุดที่ป.1ปฏิบัติได้ 100% มติสภา 99.4% อัตราเข้าเรียนรวม สันปัญญมตอนปลายปฏิบัติไว้ 72.9% มาที่สภา 72.9% อัตราพละของนักเรียนมัธยมตอนต้นลดลง 10.9% มาที่สภา 11.7% อัตราเลื่อนชั้นของนักเรียนจบป.5 ขึ้นม.1 ปฏิบัติได้ 91.1% มาที่สภา 89.5% คะแนนสาธารณสุขอัตราการตายของเด็กเกิดใหม่ปฏิบัติได้ 1.62 เท่ากับ1,000 คนของเด็กเกิดที่มีชีวิตมติของสภาต่ำกว่า12กับ1,000 คนอัตราตายของเด็กล่ม5ปีปฏิบัติได้ 3.01 ต่อ1,000 คนของเด็กเกิดมีที่มีชีวิตมติสภาให้ต่ำกว่า28กับ1,000 อัตราส่วนการตายของแม่ปฏิบัติได้ 10.55 เท่าแสนคนของเด็กเกิดที่มีชีวิตมติสภาให้ต่ำกว่า100ทับแสนอัตราการซอกค้นกรณีพยาธิวัณโรคเพื่อเข้าถึงการเปลี่ยนปัวปฏิบัติได้90%มติสภาให้ได้86%อัตราการติดเชื้อกับไข้มาลาเรียประจำปีรวมทุกชนิดปฏิบัติได้ 0.001% ของประชากร 1,000 คนมติสภาให้เหลือ 0.015 ต่อ 1,000 คนอัตราการปกคุมหลายกว่า 94.5% และอัตราส้วมใช้น้ำสะอาดปฏิบัติได้ 95.6% ของประชากรทั้งหมดมติสภาให้ได้ 95% คะแนนแรงงานและสวัสดิการสังคมพัฒนาสิมือแรงงานและบรรดาหัวหน่วยแรงงานปฏิบัติได้ทั้งหมด 91,982 คนเท่ากับ 70.75% ของเป็นการปีมติของสภา 130,000 คนส่งเสริมจัดหาวิกฤตงานทำเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในและต่างประเทศปฏิบัติได้ทั้งหมด 69,881 คนเท่ากับ 84.99% ของเป็นการปีมติของสภา 82,200 คนขยายการคุ้มครองหัวหน่วยวิสาหกิจเพิ่มปฏิบัติได้742คนเท่ากับ 81.80% ของเป็นการมติของสภา907คนปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีต่อการปฏิบัติได้ 4,879 คนเท่ากับ 218% ของเป็นการมติสภาให้ได้ 1,530 ท่านพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของ5แขนงการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางและท้องถิ่นและภาคส่วนธุรกิจได้ทั้งหมด403หัวหน่วยและมีการเข้ามานำใช้ระบบ200หัวหน่วยเท่ากับ 200% มติสภา100หัวหน่วยคะแนนวัฒนธรรมในท่องเที่ยวลงสำรวจกำหนดขอบเขตดินท่องเที่ยวปฏิบัติได้3แห่งเท่ากับ 150% มติสภา2แห่งลื่นขั้นใหม่และดื่นการคุ้มครองบริหารรัฐสร้างตั้งตะแสงได้ทั้งหมด375ตะแสงเท่ากับ153ของเปลี่ยนการปีมติสภา148ตะแสงและปรับปรุงระบบกลไกสนองการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวปฏิบัติได้880เท่ากับ107.32% มติของสภา820เคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวกองประชุมเห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติคาดหมายจำนวนหนึ่งยังมีความคืบหน้าน้อยบางคาดหมายก็มีความเสี่ยงที่จะบ่บรรลุตามมติสภาแห่งชาติได้กำหนดไว้เป็นต้นมีบางด้านดังนี้1อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ย6เดือนต้นปีอยู่ในระดับ 8%มติสภา 5% 1ติงบวกลบ2มีท่าเอียงเพิ่มขึ้น2การปฏิบัติคาดหมายแผนงบประมาณ6เดือนเห็นว่ายังมีความคืบหน้าน้อยเป็นต้นรายจ่ายงบประมาณปฏิบัติได้ 30,126 ตือกีบเท่ากับ 37% ของเป็นการปีมติสภา 81,400 ตือกีบ 3การลงทุนยังปฏิบัติบ่ทันได้ดีปฏิบัติได้ 3,379.29 ตึกกีบเท่ากับ 35.57% ของแผนการมติสภา 9,500 ตึกกีบ4การปฏิบัติคาดหมายระดมแรงทุนเพื่อการพัฒนายังปฏิบัติได้น้อยเป็นต้นการช่วยเหลือทางด้านเพื่อการพัฒนาปฏิบัติได้ 3,369.77 ตึกกีบเท่ากับ 24.4% ของเป็นการปีมติสภา 13,800 ตึกกีบ5มูลค่าส่งออกปฏิบัติได้ 5,663.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2% ของเป็นการปีมติของสภา 12,754.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ6การปฏิบัติบัตรคาดหมายสู่ส่วนของเขตวัฒนธรรมสังคมในหลายคาดหมายยังบ่ทันมีความคืบหน้าและมีความเสี่ยงที่จะบ่สามารถบรรลุตามมติสภาแห่งชาติเป็นต้นอัตราการเข้าเรียนของเด็ก5ปีอัตราการพละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาอัตราการเกิดลูกมีแพทย์ช่วยอัตราการใช้วัคซีนกันพยาธิให้เด็กรุ่ม1ปีการปรับปรุงมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติให้ได้6สาขาวิชาชีพและการสร้างใหม่มาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติให้ได้4สาขาวิชาชีพการปลุกระดมบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยมี4คาดหมายถ้าเอียงบ่บรรลุการสร้างครอบครัววัฒนธรรมบ้านวัฒนธรรมตัวแบบเมืองวัฒนธรรมและการดึงดูดนักท่องเที่ยวสากลปัญหานี้ก็ยังมีความเสี่ยงมาตรา2ถ้าพองเอาที่ถามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา6เดือนท้ายปี2016กองประชุมเห็นดีเป็นเอกภาพต่อทิศทางคาดหมายเรียกบุริมสิทธิ์และแผนเรื่องงานจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2016ตามการเสนอของรัฐบาลเพื่อแต่เพื่อปฏิบัติเพื่อรับประกันให้แก่การปฏิบัติแผน6เดือนท้ายปีบรรลุตามคาดหมายกองประชุมเสนอรัฐบาลสืบต่อจะตั้งปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่177/ส.พ.ศ.ลงวันที่21พฤศจิกายน2025พร้อมทางเอาจะใส่บางเรื่องงานจุดสุ่มและมาตรการเพิ่มเติมดังนี้1สืบต่อช่วงนี้พัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้มีการขยายตัวมีคุณภาพรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราทางด้านการเงินตราให้มีความหนักแน่นต่อเนื่องยืนยงและบรรลุตามแผน2สืบต่อช่วงนี้จะตั้งปฏิบัติคาดหมายด้านงบประมาณให้เข้มงวดและหันเป็นทันสมัยขยายฐานภาษีอากรเก็บภาษีอากรน้ำมันเชื้อไฟพลังงานบ่อแห้การขนส่งค่าเช่าสัมปทานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แขนงบริการต่างๆให้ครบถ้วนตามกฎหมายสกัดกั้นการจัดเก็บอากรแบบเหมาลดผ่อนการเสนอยกเว้นและผ่อนผันภาษีอากรในทุกกิจกรรมทุกกิจการหรือการลงทุนที่บ่นอนอยู่ในกิจการเฉพาะที่ต้องได้ส่งเสริมพิเศษและเพิ่มทวีเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายให้มีผลศักดิ์สิทธิ์ 3. สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณให้ได้ตามแผนการเคียงคู่กับการค้นคว้าสร้างแผนสำระหนี้สินต่างประเทศให้มีแรงการสำระที่แน่นอนมั่นคงยืนยงหลีกเลี่ยงการขายหุ้นหรือทรัพย์สินที่สร้างและรับระยะยาวให้แก่งบประมาณแห่งรัฐนำใช้นโยบายดึงดูดและส่งเสริมการลงทุนในโครงเขตที่รัฐต้องการการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความสามารถสร้างเวทงามทำให้ได้หลายและสร้างรายรับให้แก่งบประมาณแห่งรัฐแบบมั่นคงและยาวนาน 4. สืบต่อปฏิบัตินโยบายรักษาเสถียรภาพด้านเงินตราควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในเกณฑ์ 5% เนียงติงบวกลบ2ไปควบคู่กับการคุ้มครองราคาสินค้าและการบริการให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงการเนียงติงของราคาน้ำมันอัตราแลกเปลี่ยนและปัจจัยอื่นจากภายนอกโดยเฉพาะการคุ้มครองราคาต่อหมวดสินค้าและการและบริการพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าพนักงานรัฐกรและทหารตำรวจ 5. ส สืบต่อสุขโยส่งเสริมการระดมทุนภายในและต่างประเทศในแขนงการต่างๆอย่างมีจุดสมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่นำไส้ท่าแห่งของท้องถิ่นเขตแคว้นโดยเฉพาะการผลิตเกษตรกรรมไปเคียงคู่กับการสุขโยการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าลดผ่อนการส่งออกเป็นวัตถุดิบพ้องทำนำไส้มาตรการที่บ่แม่นภาษีอากรต่อการนำเข้าที่บ่ได้ใช้มาตรการที่บ่แม่นภาษีอากรต่อการนำเข้าเพื่อปกป้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การผลิตภายในของประเทศเฮา6สืบต่อพัฒนาแขนงที่เป็นท่าแห่งเป็นต้นอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นเสาค้ำการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติรับประกันเสถียรภาพสนองไฟฟ้าให้ภายในประเทศให้เพียงพอนำไส้ท่าแห่งของสปป.ลาวสร้างเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานภาคพื้นสุกโยกลไกซื้อขายระหว่างระบบสู่ระบบปรับปรุงอัตราพันธะไฟฟ้าที่ส่งออกขายต่างประเทศให้มีความเหมาะสมเพื่อสร้างและรับเข้างบประมาณแห่งรัฐ7เอาจะใส่คุ้มครองติดตามกฎการปฏิบัติมาตรการต่อโครงการขุดค้นแร่ธาตุที่ผ่านการประเมินจัดอยู่ในระดับประเภท4บวกตามมติของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่95ทับสพช.ลงวันที่18กรกฎาคม2023และมติ133ของทับสพช.ลงวันที่1กรกฎาคม2024และสืบต่อประเมินโครงการที่ยังค้างให้สำเร็จในปี2026หีบฮ้อนกำหนดประเภทแห่ที่เป็นยุทธศาสตร์และแห่ทั่วไปเขตสงวนเขตห่วงห้ามเขตอนุญาตให้คุดคนให้แจกแจงชัดเจนและยุดเสาการส่งออกแห่ดิบอย่างเด็ดขาด8กวดการและประเมินคืนการอนุญาตให้เส้าสัมปทานที่ดินของรัฐเพื่อดำเนินกิจการต่างๆแต่บ่พัฒนาจับจองไว้เพื่อเก็งกำไรและขายต่อมีการทับซ้อนกันหรือมีการพัฒนาบ่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีผลกระทบ5แห่งต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำใช้มาตรการอย่างเข้มงวดเด็ดขาดตามระเบียบกฎหมาย9สืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนคุ้มครองและติดตามกฎกาสิ่งแวดล้อมบรรดาโครงการพัฒนาให้เข้มงวดติดตามกฎกาประเมินผลการจะตั้งปฏิบัติแผนฟื้นฟูป่าไม้และปลูกไม้ทดแทนของโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติให้หันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้

ำยงของเราเพื่อเป็นคืนบุรณะรักษาทางหลวงและรายรับเพิ่มให้รัฐ11หีบฮ้อนสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเพื่อกำหนดอัตราส่วนผลประโยชน์ระหว่างรัฐบาลและผู้ลงทุนพัฒนาท่าบกให้จ่าแจงและชัดเจน12เอาจะใส่ปฏิบัติคาดหมายคงเขตวัฒนธรรมสังคมที่ยังบ่ทันบรรลุตามแผนการแขนงการศึกษาและกีฬาเอาจะใส่แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูปฏิบัติระเบียบการเรียนปรับปรุงคุณภาพของครูและนักเรียนก็เตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อเปิดโรงเรียนใหม่ปีชกปี 2026-2027 สู่ส่วนปฏิบัติสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติ6ขาดหมายที่มีความเสี่ยงที่บ่จะบรรลุให้บรรลุตามแผนการแขนงการสาธารณสุขให้บรรลุตามแผนการเป็นต้นอัตราการเกิดโรคมีแพทย์ช่วยอัตราการใช้วัคซีนการพยาธิให้เด็กลุ่ม1ปีแก้ไขปัญหาการขาดอาหารในเด็กลุ่ม5ปีขยายตานั่งการบริการสาธารณสุขอยู่ขั้นท้องถิ่นทัดฐานให้เพียงพอพร้อมทั้งปรับปรุงบริการสนองยาให้เพียงพอมีคุณภาพเป็นธรรมว่องไวทันสมัยคนคว้าจัดสรรงบประมาณให้แก่การซักวัคซีนกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา13เอาจะใส่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะสาขาวิชาเรียนสาขาวิชาชีพให้แก่นักเรียนให้สอดคล้องกับท่าเอียงยุคสมัยและไปลงเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวของบรรดาแขนงการเพื่อยกสมรรถภาพการผลิตให้สูงขึ้นขยายศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน14เอาจะใส่ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของ5แขนงการที่เกี่ยวข้องนับทางศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแมนธุรกิจปรับปรุงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้ได้6สาขาวิชาชีพและสร้างใหม่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้ได้4สาขาวิชาชีพคุ้มครองบรรดาวิสาหกิจในการนำเข้าแรงงานต่างประเทศและเพิ่มทะเบียนปลุกระดมรับบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยให้เพียงพอกับความต้องการของคนเจ็บในแต่ละวัน15เอาจะแสพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยเน้นใส่จุดพิเศษและทรัพยากรที่ประเทศอื่นมีน้อยเช่นการท่องเที่ยวแบบระบบนิเวศชุมชนมีส่วนร่วมนำใช้มรดกวัฒนธรรมกิจกรรมกีฬางานตลาดนัดบุญประเพณีธรรมศาสตร์และประวัติศาสตร์ชุกโยผลิตภัณฑ์ภายในให้หลายขึ้นการบริการให้ว่องไวทันสมัยและโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ให้กว้างขวาง16เอาใจจะตั้งปฏิบัติเบี้ยงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ติดพันกับเบี้ยงานก่อสร้างสถานการเมืองและเบี้ยงานสร้างชาติ3สร้างให้แข็งแรงตามจุดสุ่มของรัฐบาลและท้องถิ่นยูแหงพันขยายเนื้อในจิตใจและบรรดาหน้าเบียกจุดสุมของวละแห่งชาติบ่โดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามพระราชบัญญัติหน้าที่ของแต่ละแขนงการภาครัฐสังคมและประชาชนบรรดาเผ่าก็เตรียมความพร้อมทางด้านงบประมาณบุคลากรและวัตถุอุปกรณ์รับใช้เข้าในเวียงงานดังกล่าวให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่ได้กำหนดไว้มาตรา3การจัดตั้งปฏิบัติ1มอบให้รัฐบาลที่นำบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นจัดตั้งปฏิบัติมติฉบับนี้อย่างเข้มงวด2มอบให้คณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากรรมาธิการคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกประชาชนขั้นแข็งดำเนินการติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติมติฉบับนี้ตามพระราชบัญญัติและหน้าที่ของตนอย่างเข้มงวดมาตรา4ผลศักดิ์สิทธิ์มติฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่มือลงลายเซ็นเป็นต้นไปประธานสภาแห่งชาติข้าพเจ้าขออนุญาตสืบต่อมติที่2มติของกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาบัลลังก์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอิงตามมาตรา53
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชา

0: ไตประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2025ฉบับเลขที่77ทับสปช.ลงวันที่20มีนา2025อิงตามมาตรา62กฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่56ทับสปช.ลงวันที่28มิถุนา2024อิงตามบทรายงานบรรยายงานว่าด้วยการพัฒนาสนับสนุนและแก้ไขความทุกข์ยากของรัฐบาลครั้งวันที่7กรกฎาคม2026ผ่านการค้นคว้าพิจารณาและประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งของประธานสมาชิกสภาแห่งชาติด้วยความรับผิดชอบสูงต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสนับสนุนและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะปี2027ถึง2ปี30กองประชุมสมัยวิสามัญเพื่อที่1ของสภาแห่งชาติตกลงมาตรา1รับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสนับสนุนและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะปี2027ถึง2030ซึ่งมีเนื้อในดังนี้กองประชุมเห็นดีรับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยพัฒนาสนับสนุนและแก้ไขความทุกข์ยากโดยได้รับรองเอาการตีราคาสภาพการพัฒนาสนับสนุนและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะผ่านมาทัศนะสีนำหลักการจุดประสงค์และคาดหมายทิศทางเบี่ยงงานจุดสุ่มและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติกลไกการจัดตั้งปฏิบัติและการแบ่งความรับผิดชอบให้แขนงการต่างๆนับทางขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นตลอดฮอดองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งสังคมทุกภาคส่วนธุรกิจสังคมและประชาชนบรรทัดเท่าตามการเสนอของรัฐบาลภาพฮองเอา5ทิศทางขออภัยเนาะข้ามไปหน้านึงมาตรา2ห้ามพองเอาเนื้อในวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสนับสนุนและแก้ไขความทุกข์ยากของประชุมเห็นดีเป็นในภาพห้ามพองเอาบรรดาเนื้อในวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสนับสนุนและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะปี2027-2030ตามทัศนะที่นำของศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลดังนี้1ห้ามพองเอา5หลักการในการปฏิบัติวาระแห่งชาติ 1. หลักการที่1รับประกันความเข้มงวดเด็ดขาดหลักการที่2รับประกันความโปร่งใสหลักการที่3รับประกันด้านวิทยาศาสตร์วิทยาการวิชาการหลักการที่4รับประกันความเป็นมืออาชีพหลักการที่5รับประกันคุณภาพและความยืนยงรับรองเอา8คาดหมายวาระแห่งชาติ1สู้ส่วนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวในจำนวนครอบครัวทุกยากที่ยังเหลือจำนวน 189,792 ครอบครัวเพื่อเฮ็ดให้อัตราส่วนครอบครัวทุกยากลดลงจาก 14.78% ยังเหลือ1ตัวเลขสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านในจำนวนบ้านทุกยากที่ยังเหลือจำนวน 2,173 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า5เมืองในจำนวนเมืองทุกยากที่ยังเหลือจำนวน66เมืองในทั่วประเทศในนี้จะสร้างบ้านจุดสุ่มตัวแบบในการแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้อย่างน้อยแผงละ 4-5 บ้าน2สุ่มใส่สร้างอาชีพและรายรับและสร้างแหล่งรายรับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการระบบป้องกันสังคมในขั้นพื้นฐาน 3. สุ่มใส่พัฒนาโครงร่างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ส่วนบดให้รับประกันการดำรงชีวิตการผลิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปประโยคอย่างทั่วถึงและยืนยง 4. สุ่มใส่จัดสรรพลเมาและอาชีพคงที่ให้ประชาชนบรรเทาลดพรการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสาย5สร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่หักฐานให้มีความนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกป้องรักษาและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านชุมชนให้ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากสร้างให้เป็นขบวนการสร้างให้มีวิชาชีพสาวหนุ่มในหักฐาน6เฮ็ดให้หักฐานมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหน้าที่ของทั่วปวงชน 7คนขวายและแง่งการลงทุนใส่การพัฒนาชนบทจากแหล่งทุนต่างๆทางภายในและต่างประเทศบ่เอื้อยอิงใส่แต่งบประมาณของรัฐด้านเดียวเพื่อให้มีทุนทอนสามารถตอบสนองการพัฒนาชนบทให้หลายขึ้นและมีจุดสูง8สร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเบี้ยงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องหัดกุมและเอื้ออำนวยให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทับห้องเอา5ทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ดังนี้1เร่งสุขยุส่งเสริมให้ประชาชนทับหูการทำมาหากินแบบใหม่เร่งจัดตั้งการผลิตและสุกงูการผลิตกสิกรรมแบบผสมผสานเพื่อให้มีเสบียงอาหารเพียงพอและก้าวไปสู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างอาชีพเวียกเฮ็ดงานทำและสร้างรายรับที่มั่นคง 2. เร่งรัดพัฒนาพื้นฐานโครงล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทอย่างมีจุดสมเป็นต้นด้านคมนาคมขนส่งกสิกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสาธารณสุขไฟฟ้าน้ำสะอาดโทรคมนาคมและไปรษณีย์ให้สามารถเข้าถึงและนำใช้อย่างทั่วถึง 3. หันเอาพนักงานผู้ที่ห้าวหันลงก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามพระบทบาทของแขนงการพร้อมทั้งก่อสร้างบุคลากรกับที่และซุ่มไส้ปรับปรุงระบบการเมืองยุทธฐานให้มีความปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นโดยเฉพาะคณะกรรมการปกครองและแต่ละขั้นสามารถนำพาเรื่องงานอยู่ขั้นท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 4. สุมทุนทอนเข้าใส่การพัฒนาชนบทอย่างมีจุดสมและไปรวงเดียวกันกับการสนองงบประมาณของรัฐการระดมและการญาติแง่งแหล่งทุนจากต่างๆ 5. เร่งรัดและปรับปรุงบรรณานิติกรรมและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเอื้ออำนวยในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลถ้าพองเอา5เรื่องงานจุดสุ่มในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์มีดังนี้จุดสุ่มที่1จัดสรรภูมิลำเนาสร้างอาชีพและแรงและรับของประชาชนให้มีความมั่นคงและยืนยงจุดสุ่มที่2พัฒนาพื้นฐานโครงล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ส่วนบทจุดสุ่มที่3สร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการปกครองตะแสงการจัดตั้งบ้านและชาวชนบทจุดสุ่มที่4คนขวายและญาติแง่งการเข้าทุนการลงทุนเข้าในการพัฒนาชนบทอยู่ชนบทจุดสุ่มที่5สร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกการจัดตั้งปฏิบัติเบี้ยงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้มีประสิทธิผลสำหรับวิธีการจัดตั้งปฏิบัติแม่นได้กำหนดอยู่ในเบี้ยงานจุดสุ่มของวาระแห่งศาสตร์ที่ได้เสนอของประชุมไปแล้วมาตรา3ฮับฮองเอากลไกการจัดตั้งปฏิบัติกองประชุมฮับฮองเอากลไกการจัดตั้งปฏิบัติของวาระแห่งศาสตร์ฉบับนี้มีดังนี้1มอบให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นใจกลางในการติดตามชุกยุการจัดตั้งปฏิบัติ2มอบให้กระทรวงกิจการและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าการในการประสานสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นทบทวนนำไซต์ข้อมูลจากผลกระทบสภาพจากผลประเมินสภาพผลทุกข์และพัฒนาท้ายสมัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปี 2021-2025 ครั้งที่9ตามลำดับบาด้วยมาตรฐานผลทุกข์และมาตรฐานพัฒนาฉบับเลขที่38ทับรบลงวันที่17พฤศจิกายน2017เป็นพื้นฐานในการกำหนดครอบครัวบ้านและเป้าหมายรวมทั้งบ้านตัวแบบในการแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อสร้างแผนการโครงการและกิจกรรมปฏิบัติตัวจริงตามขอบเขตเรื่องงานจุดสุ่มที่ได้กำหนด5แผนเรื่องจุดสุ่มที่ได้ผ่านไปแล้วเพื่อสร้างรวมสร้างเป็นแผนปฏิบัติแห่งชาตินำไปจัดตั้งปฏิบัติพร้อมทางเป็นแก่การปฏิบัติการติดตามกฎการประเมินผลการปฏิบัติวาระแห่งชาติตามมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาฉบับปรับปรุงปี2016เพื่อสรุปรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติในแต่ละระยะเป็นต้นแม่นการค้นคว้าเลือกเป็น บุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งหรือการจัดตั้งที่มีผลงานดีเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติฉบับนี้เพื่อเสนอการย่องยอและปฏิบัตินโยบายอื่นตามระเบียบการ3มอบให้กระทรวงการเงินค้นคว้าแหล่งทุนและจัดสรรงบประมาณเฉพาะเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอสภาแห่งชาติพิจารณารับรองเอา4มอบให้กระทรวงองค์การในท้องถิ่นแต่ละขั้นเป็นเจ้าการลงลึกค้นคว้าสร้างแผนปฏิบัติงานโครงการละเอียดให้สำเร็จและส่งให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสั่งรวมเป็นแผนปฏิบัติงานแห่งชาติในเดือนตุลา2026เพื่อนำเสนอสภาแห่งชาติและสภาชนขั้นแข็งรับรองในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่2ในไทยปี2026และนำไปจัดตั้งปฏิบัติตามพระบทบาทสิทธิ์หน้าที่ของตนในเดือนมังกร2027พร้อมกันนี้ก็แต่งตั้งคณะผู้สอบที่นำบัญชาการจัดตั้งปฏิบัติโดยถือเอาห้องการกระทรวงห้องว่าการแขวงเป็นจุดสุ่มรายงานและเป็นเสนาธิการรวม5คณะพักคณะนำกระทรวงแขนงการและองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องมีความรับผิดชอบในการเผยแพร่เสื่อมซึมกำแน่นและนำไปจัดตั้งผ่านขนาดขนาดเบี้ยงานของแขนงการและของท้องถิ่นตนให้เป็นละเอียดมีการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบอยู่แต่ละขั้นพร้อมทั้งแบ่งความรับผิดชอบให้ชัดแจ้งมีการนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นระบบต่อเนื่องโดยถือเอาเรื่องงานนี้เป็นบุริมสิทธิ์สำคัญหีบด่วนและจำเป็นของชาติ6เผยแพร่แจ้งให้สังคมผู้ประกอบการที่ทั้งเป็นบุคคลและนิติบุคคลทหารตำรวจประชาชนบรรพเภาคนต่างด้าวและคนต่างประเทศดำรงชีวิตอยู่สปปลาวเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจจัดตั้งไปจะตั้งขันขยายและแก้ไขความยากให้ปรากฏผลเป็นจริง7มอบให้คณะรับผิดชอบที่นำในการปฏิบัติวาระแห่งชาติขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นสร้างกลไกประสานงานระบบแบบแผนวิถีเวียกกับคณะที่นำของเมืองงานก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาสถาบันแก้ไขความทุกข์ยากเมืองงานสามสร้างเลขที่52ทับกมสพของกองเลขาช่วยเวียกคณะดังกล่าวเพื่อประสานงานติดตามกฎกาสุกยูประเมินผลถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติสรุปรายงานในแต่ละอย่างมาตรา4มาตรการจัดตั้งปฏิบัติ1มอบให้รัฐบาลที่นำบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าแขนงการท้องถิ่นองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งทางสังคมภาคเอกชนทุกสังคมในทั่วสังคมรวมทั้งประชาชนบรรพเภาประสานสมทบในระดับชาติสหพันธ์เก่าแล้วองค์การจะตั้งมหาชนยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อจะตั้งขยายมติฉบับนี้อย่างเข้มงวดหันเป็นมาตรการละเอียดในเรื่องงานแต่ละสุดสุ่มแล้วนำไปจะตั้งปฏิบัติอยู่แขนงการและท้องถิ่นตนพร้อมทั้งเอาใจใส่ชุกยุติตามกฎกาประเมินผลถอดถอนบทเรียนและสรุปรายงานส่งแสงเป็นแต่ละระยะ2มอบให้คณะกรรมการมอบให้คณะประจำสภาแห่งชาติองค์การกวดกาแห่งรัฐองค์การกวดสอบแห่งรัฐศูนย์กลางในระดับชาติสหพันธ์นพเก่าแห่งชาติลาวบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางบรรดากรรมาธิการเจ้าของสภาแห่งชาติคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกประชาชนขั้นแขวงดำเนินการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติมติฉบับนี้ตามพระราชบัญญัติขอบเขตสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเข้มงวดมาตรา5คนศักดิ์สิทธิ์มติฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่มือลงลายเซ็นเป็นต่อไปประธานสภาแห่งชาติการผ่านห่างมติ2ฉบับของข้าพเจ้ามาฮอนี่ก็มดเพียงเท่านี้ท้ายนี้ขออวยพรให้ประธานคณะประธานคุณนำภาครัฐแขกภายในและต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จใหม่ในหน้าที่เวียกงานอวยพรในกองประชุมครั้งนี้จงดำเนินไปด้วยคนสำเร็จอย่างจกงามขอขอบใจ
1: เสนอท่านบุญจันทร์อยู่จักหน่อยก่อนบางเทื่อมูสิทาไม่ยังบอกเอาเชิญได้มาทานสอสอสอนี่ข้าพเจ้าอะไรสีน้ำมือบ้านมือคนแล้วหางมาตีทั้งมัดเหนือในตาในส่งให้มาทานมัดแล้วน นับถึงมื้อนั้นเพราะมันก็ดึกหลายมื้อเวลาได้ประกอบความเฮ็ดความเห็นใกล้โมงใกล้เวลาแล้วมื้อนี้คิดว่าจะบรรทานคือสิมีเวลาอ่านคิดงำแล้วยังจุดใดบ่บ่ทันจะทันแจ้งยังปัญหายังบ่บ่ทันยกขึ้นเพื่อจะได้ปรับปรุงหางมติให้สมบูรณ์เอาเชิญได้เอาเชิญเอาเชิญท่านนายกก่อนเอา
2: ขอเยี่ยมท่านประธานประธานองค์ประชุมท่านผู้นำพรรครัฐอดีตการนำพรรครัฐสมาชิกสภาแห่งชาติท่านเขตที่มีเกียรติข้าพเจ้าสนใจสิบันดอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตสิบาแห่งจำปาสักผ่านมาก็ได้มีความเห็นส่งให้กองเลขาแล้วทั้งสองห่างมตินั้นแต่มาอ่านเบื้องมือนี่ตื้มก็คือว่ายังบ่คักใจจึงขอเสนอทางกองเลขาพิจารณาต่อครับห่างมติของประชุมสภาแห่งชาติโดยการนำพ้องเอาบทรายงานการปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016หยุดหน้าที่5เนาะข้อที่9ว่าเรื่องขาดไม้กับพวกห่มป่าใหม่นี้อยากให้มันแจ้งเติมเนาะพออยู่ในนี่เขียนว่าให้พวกห่มได้65ส่วนห้อยตามแผนการเนี่ยนะแผนสุวแผนการได้ร้อยเอาแต่ตาม65นี่บ่นะสารตัวจริงเดี๋ยวอยากให้เว้าแจ้งโลดพอเฮากับเทียบใส่เนื้อที่ทั่วประเทศเราผ่านมาสารว่าแจ้งแล้วว่าให้มีเนื้อที่ป่าใหม่ปกคลุม65ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศพอดปี2030อันนี้มันจะชัดเจนกว่าเข้าใจง่ายอันที่2นั่นเป็นข้อที่12ข้อที่12นี่มันก็อยากฟังเบิ่งมันจากซับซ้อนระหว่างคะแนนศึกษากับคะแนนสาธารณสุขนี่นะอยู่ในแถวที่3ได้เขียนไว้ว่าสู่ส่วนปฏิบัติ6ขาดไม้ที่มีความเสี่ยงที่บ่บรรลุให้บรรลุตามแผนการแล้วก็ต่อมาแล้วก็เขียนคะแนนสาธารณสุขเลยนะสารตัวนี้อยากให้เบาแจ้งเตือนว่า6ขาดไม้ที่มีความเสี่ยงบ่บรรลุของคะแนนการศึกษาเนาะคะแนนการศึกษาโดยคะแนนศึกษาธิการกีฬาก็ได้ที่ยังให้ได้ตามแผนการแล้วก็จึงเบาต่อว่าและบรรดาขาดไม้ของคะแนนสาธารณสุขอันนี้มันชัดเจนเติมเพื่อบ่ให้ลงว่าเป็นของสาธารณะบ่ของศึกษาบ่ให้มันแจ้งอันต่อมาแม่นอยู่ข้อที่13จะได้นี่เขียนเอาใจใส่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะคันเว้าเรื่องทรัพยากรมนุษย์นี่มันกว้างขวางนับทั้งสถาบันการเมืองการปกครองก่อสร้างพนักงานน้ำภาคคุ้มครองหรือว่าโรงเรียนของการอบรมขององค์การการเมืองของพรรคและองค์การมหาชนการศึกษาของสายวิชาชีพก่อสร้างมันศึกษาฝึกอบรมของแรงงานสวัสดิการสังคมตอนอยู่ในนี่อยากให้เว้าแจ้งโลดเอาใจใส่พัฒนาสาขาวิชาชีพโลดเพื่อบ่มันบ่ซับซ้อนคันเว้าว่าทรัพยากรมนุษย์มันก็หลายเนาะฉะนั้นตัวนี้อยากให้ตัดเอาตัวทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะออกเร่งใส่ว่าเรื่องสาขาวิชาวิชาเฮียนและวิชาชีพให้แก้ให้งานมันแจ้งเขาเติมนอกจากนั้นอยู่ในแถวที่3ต่อไปรวมเดียวกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวตัวนี้ตัวจริงเดี๋ยวพ่อเคยเว้านะมันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเพราะการสร้างวิชาชีพเดี๋ยวมันบ่แม่นแต่แขนงเศรษฐกิจแขนงการบริการแขนงทั้งหลายว่าทำสังคมต่างๆก็มีวิชาชีพท่านอยากให้เติมว่าเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเขาเติมและข้อที่15เนาะข้อที่15นี่เราเรื่องการท่องเที่ยวอยู่ในแถวที่4เนาะการท่องเที่ยวธรรมศาสตร์และประวัติศาสตร์สุกจุ่งผลิตภัณฑ์ภายในให้หลายขึ้นตัวนี้อยากเจาะจงเนาะเจาะจงใส่ว่าผลิตภัณฑ์เพื่อห้องหับให้แก่การท่องเที่ยวผ่านมาห้องแห้มผ่านอาหารมันพักต่างๆนี่ยังน้ำเขาสบู่บ่ยาสร้างหัวบ่เป็นซื้อพันบ่แม่นเอามาจากต่างประเทศมันนับทั้งของที่นึกอยากซื้อกับบ่มีสถานตัวนี้อยากให้เว้าแจ้งอันที่สองมานี่การท่องเที่ยวพะเฮานี่ก็ยังเห็นว่ามีบางอันบ่ปลอดภัยเลยไปดื่มมึนเมาเสียชีวิตตกผาบ่อีสต่างๆสถานการบริการท่องเที่ยวต้องวางไว้ทันสมัยปลอดภัยเติมเนาะและโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ข้าพเจ้าอยากขอเพิ่มเท่านั้นส่วนเวลาเกี่ยวกับเกี่ยวมาที่เกี่ยวกับเวลาแห่งศาสตร์บริการพระธาตุสุดแก่ใครทุกอย่างเป็นเห็นดีตามห่างขอขอบใจ
1: ขอบใจต่อไปขอเชิญสสสท่านกิ๊กแก้วไข่คำปิทูลเขียดเก้าแห่งสิงขวางเชิญ
3: ท่านประธานสภาแห่งชาติที่นับถือคณะประธานที่นับถือการนำพักรัฐที่นับถือสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือข้าพเจ้ากี่แก้วไข่คำปิทูลสมาชิกสภาแห่งชาติเขตลึกตั้งที่เก้าแขวงเสียงขวางอยากมีคำเห็นเขาใส่ห่างมติของสภาแห่งชาติว่าด้วยการหับห้องวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุนทรบทแก้ไขความทุกข์ยากตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจเทื่อนี้เป็นเทื่อธรรมิตรที่รัฐบาลได้เสนอต่อสภาแห่งชาติให้ยกเอาปัญหาการแก้ไขการพัฒนาสุนทรบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นวาระแห่งชาติฉะนั้นมติฉบับนี้ก่อนมดเหมือนการหับห้องอวันอันนี้เป็นวาระแห่งชาติฉะนั้นอยู่ในมาตราที่หนึ่งควรที่จะบอกว่าหับห้องเอาการเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกระดับการพัฒนาสุนทรบทแก้ไขความทุกข์ยากเป็นวาระแห่งชาติในระยะ 2027-2030เพราะว่าผ่านมามันบ่ทันแม่นวาระแห่งชาติสนเฮาสิว่ารับห้องวาระแห่งชาติแม่นบ่ถูกตามหลักของมันอย่างนั้นเทื่อนี้เป็นเทื่อธรรมิตรสนจริง1แม่นรับห้องการเสนอของรัฐบาลสนอยู่ในวรรคตัวนี้จริงควรว่าด้านหนึ่งแม่นรับห้องอาวุธรายงานกองประชุมเห็นดีรับห้องอาวุธรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรบทและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะผ่านมาจากนั้นจีว่าเห็นดีหับห้องเอาการยกระดับนี่เป็นวาระแห่งชาติมันจึงถึกนี่เป็นตัวที่หนึ่งอันที่สองวรรคที่สองบรรดาทัศนะหลักการจุดประสงค์แมนจะต้องได้ไปเว้าอยู่ในมาตราที่สองมาตราที่สองจึงหับห้องเอาทั้งหมดอันนี้สิแมนทัศนะสิแมนหลักการสิแมนจุดประสงค์คือสิบทมันต้องมาก่อนตัวขาดหมายต่างๆเลยที่เสนออยู่ในแผนการเอิ้นว่าวาระแห่งชาติจริงมันจริงถูกแล้วจริงลงแต่ละอันแต่ละอันว่ามีวาระอีกชั้นๆมีอันนั้นอันใดเด้ทัศนะถ้าอยู่นี้บ่แม่นทัศนะ4นําคันแม่นแนวคิดแม่นแนวคิด4นําแม่นถูกแม่นทัศนะแม่นเท่านั้นจึงบอกทัศนะมีหยังหลักการแม่นหยังอันนี้ครับของเอาแต่บ่ควรจะซ้ําเอามาหมดที่อันตามการเสนอของรัฐบาลเฮ็ดให้มันสั่นเขามันจะง่ายจึงเข้าใจง่ายข้าพเจ้าเสนอให้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ขึ้นขอขอบใจท่านประธาน
1: ขอบใจเอาท่านได้ตื่นมีคือว่ามีคำเมนอะไรอย่างนี้เอาเสนอท่านอรุณไซสุนทราช
4: ก่อนอื่นขอเฮียนท่านประธานคณะประธานขอประชุมที่นับถือพระท่านเขตภูมิเกียรติข้าพเจ้าอรุณไซสุนทราชสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้ง15เป็นจับประสักขออนุญาตมีคำเห็นใส่ซองห่างมติเลยสำหรับห่างมติทบิดเกี่ยวกับการรับรองแผนพัฒนานี้ข้าพเจ้าอยากมีคำเห็นบางจุดหนึ่งสิจุดที่หนึ่งอยู่ในมาตราที่หนึ่งนี้เกี่ยวกับการตีราคาสภาพการภาคพื้นนี้ข้าพเจ้าอยากเพิ่มใส่นอกจากว่ามันผันแปรไปอย่างซับซ้อนแล้วข้าพเจ้าอยากเพิ่มว่ามันมีสิ่งท้าทายเนาะอันนี้สำคัญอันที่หนึ่งจุดที่สองสำหรับห่างมติฉบับนี้และมันอยู่ในหน้าที่5มาตราที่2ข้อที่5หลังจากคำว่าการผลิตกสิกรรมนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันเสื่อมจอดกับเขตแคว้นนี้อิงใส่พื้นฐานท่าแหงของลาวของเราก็ควรเพิ่มใส่ว่าและการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญบ่เพียงแต่กสิกรรมเท่านั้นอันนี้จุดที่2จุดที่3นี้อยู่ในข้อเดียวข้อ5นี้อยากเพิ่มเติมนอกจากการลดพรการส่งออกเป็นวัตถุดิบแล้วข้าพเจ้าเห็นว่ายังมีบางอันที่ให้เงินตาต่างประเทศนี่พวกเขาไหลออกโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมการปรุงแต่งประเภทแนวพันธุ์เนาะแนวพันธุ์เขาก็นำเข้าหลาย2เนาะก็แม่นประเภทหัวอาหารปุ๋ยบรรดาวัสดุการก่อสร้างอื่นๆก็คือท่านสมาชิกสภาท่านเขต15ได้มีคำเห็นเมื่อกี้รวมถึงวัสดุอื่นๆนำเข้าอยู่ในประวัติการบริการการผลิตอื่นๆข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ให้เงินเฟ้อตัวนี้ก็สำคัญควรเพิ่มเข้า จุดที่4เนาะอยู่ในข้อที่10ในหน้า5คือกันอยากเพิ่มใส่อยู่ในจุดหนึ่งว่าโดยเฉพาะการเสื่อมจอดนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการหันประเทศข้าพเจ้าคิดว่าเป็นมติสำคัญหลายควรเพิ่มใส่ว่าซุกยู่ยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดระหว่างภาคต่อภาคโดยเฉพาะภาคเหนือหาภาคใต้ข้าพเจ้าคิดว่าบ่ว่ารถไฟเป็นอื่นก็เคยเสนอเขาใส่นี้บ่ว่าสิเกิดยามใดแต่ว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ที่ควรเอาใช้ใส่ครับบัดนี้อีกจุดหนึ่งเนาะที่สำคัญอยู่ในจุดที่5อยู่ในจุดที่5ที่6นี้เป็นการอยากเพิ่มนอกจากว่ามี16ข้ออยู่ในมาตราที่2ครับข้าพเจ้าอยากเพิ่มบางอันที่รัฐบาลได้เสนอไปฮะแต่มันตกหล่นไปอยู่ในมตินี้คือ1เนาะเกี่ยวกับการเตรียมรับมือภัยพิบัติก็คือภัยแล้งภัยท่วมซึ่งระยะนี้ข้าพเจ้าคิดว่าสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็ควรเป็นจุดสุ่มหนึ่งที่ต้องได้เอาใจใส่จุดที่6ข้าพเจ้าคิดว่าควรเพิ่มใส่เกี่ยวกับการไม่มั่นความเอาใจใส่ของรัฐบาลเฮาแม่นการสุ่มใส่สกัดกั้นแก้ไขสแกมเมอร์ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญตัวนี้ควรเอาใส่มติและข้อสุดท้ายนี้ควรเพิ่มใส่ว่าหีบห้อนจัดสรรโควต้ารัฐกรนี้ในจำนวน 2,500 กว่านี้ให้มันท่วงทันฮัดกลุ่มถึกจุดโดยเฉพาะอยู่ในของเขตครูและก็แพทย์อาสาสำนักข้าพเจ้าอยากมีความเห็นต่อห้างมติที่1คือแนวนั้นสำหรับห้างมติที่2นี้ก็บ่หลายจุดก็ถือว่าละเอียดแต่อยากเพิ่มอยู่ในหน้าที่2ในจำนวน5หลักการอยู่ในมาตรา2นั้นอันอื่นก็เห็นดีแต่ข้าพเจ้าคิดว่าหลักการนึงที่สำคัญเป็นหลักการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นมูลเสื้อแล้วก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นหลักการเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าการมีส่วนร่วมของสังคมในการยกระดับวาระแห่งชาตินี่มีความสำคัญหลายส่วนจุดอื่นข้าพเจ้าเห็นดีเป็นเอกภาพขอขอบใจ
1: อันในโมอยากเพิ่มเติมผ่านมามี3ทานประกอบความเห็นแล้วเอาเชิญเลยโอ้โหเอาเชิญ
5: ก็เห็นท่านประธานคณะประธานการนำขั้นสูงภาครัฐอดีตการนำขั้นสูงภาครัฐบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือข้าพเจ้าสมุนีกันเก่งสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6ขออนุญาตประกอบความเห็นเพิ่มเติมตาม นำคณะรับผิดชอบในการห้างมติโดยเฉพาะมติว่าโดยการห้ามพองเอาวาระแห่งชาติแก้ไขความทุกข์ยากนี้ข้าพเจ้าอยากประกอบเสริมเพิ่มเติมแต่จุดเดียวเนาะอยู่บนข้อที่สองห้าพองเอาแผ่นเอาแปดขาดไม้ของเวลาแห่งชาติอยู่ในนี้อยู่สองจำห้าเนาะพันกระไดว่าอยู่ในการปรับปรุงระบบการเมืองอยากทานวิคมนักแน่นเข้มแข็งสมรรถภาพสนปกปักษามุ่งมั่นการพัฒนาตนเองพัฒนาสุ่มสนให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากในการสร้างขบวนการสร้างอาชีพให้แก่สาวหนุ่มอยากทานข้าพเจ้าคิดข้อให้เพิ่นพิจารณาอยู่ในนี้เนาะผู้ทุกข์ยากมันจะบ่แม่นแต่สาวหนุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ยังก็มีฉะนั้นคันว่าอยู่ในของเขตการศึกษาอาชีวะเนี่ยจะสร้างสี่มือให้งานและเวลาการพัฒนาการปฏิบัติวิชาแห่งศาสตร์ก็สั้นที่สุดฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าทุกเพศวัยจะเหมาะกว่าผู้ใดก็มีโอกาสทุกข์คือกันหมดฉะนั้นอยู่ในท้องถิ่นหากท่านพ่อแม่ประสวนเฮาทําการทํามาหากินบางทีข้าเจ้าก็เฮ็ดตามมีตามเกิดยังบ่ทันมีวิชาอาชีพบ่ฮู้ยกคุณภาพผลผลิตหยังต่างๆฉะนั้นเซอว่าสร้างวิชาอาชีพให้แก่ทุกเพศวัยอาจจะแทนเหมาะกว่าก็ขอบใจท่านประธาน
1: ขอบใจเอาคือสิมัดเลยเนาะข้าพเจ้าก็จะตื่มข้อที่9คือท่านนายกว่ามาเมื่อกี้นี้เพิ่มเติมบางจุดให้จำกัดแก้ไขการบุกรุกป่าดงดิบการทางป่าเฮ็ดให้นี่เพื่อรักษาอัตส่วนป่าไม้ปกคลุมประเทศนี่ให้มันสำนั่นเหลือเพิ่มขึ้นตื่มอีกอันนี้ดีบ่ตัวนี้นะก็ขอให้กองเลขาคุ้นคั่วเบิ่งส่วนว่าอยู่ในห้างมติว่าได้พัฒนาสมุทรนายกขอให้คุ้นคั่วตื้มปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมของระบบการเมืองขันหักฐานต่อการศึกษาอบรมการปลุกกระดมให้แก่ประชาชนสั่นคนต่างๆเข้าร่วมอย่างเอาการเอางานในการพัฒนาสุนบุตรแก้ไขความทุกข์ยากแน่นอนแล้วปัญหาในรัฐแท้ๆบ่ได้ถ้าประชาชนบ่มีส่วนร่วมเอ้าก็ 2 อันเลยครับประชาชนเพิ่มเติม ท่านถาบุญยังก็ขอขอบใจต่อท่านบุญจันทร์ที่ได้ตั้งนายกองเลขากองประชุมได้ใส่เวลาดุลพอสมควรอ่านสองหางมติเอาขอสมเสยขอบใจหลาย

เฮียนประธานผู้นำพรรคไกรัฐประธานสมาชิกสภาแห่งชาติผ่านไปนั้นเฮาได้ฟังการรายงานของกองเลขาของประชุมเกี่ยวกับเนื้อในสำคัญของสังของสองห้างมติของท่านหัวหน้าของการสภาแห่งชาติหัวหน้าเลขากองประชุมมาถึงเวลานี้ในเวลาเฮาจะได้ลงคะแนนเสียงครับมองเอา2เนื้อในดังกล่าวนั้นต่อไปนี้ข้าพเจ้าเสนอนี่ว่าอยากให้ลงคะแนนเสียงครับมองเอา2มติดังกล่าวนั้นฉะนั้นต่อไปเสนอมาตรฐานสมาชิกสภาแห่งชาติกล้าเกียมลงคะแนนเสียงหับห้องเอามติวุฒิการพัฒนาทับตั้งแผนรันสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนกระตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางเป็นการ6เดือนท้ายปี2026ก่อนมุดชาวห้องเอาแผนพัฒนาก่อนต่อไปนี้ขอเชิญประธานผู้แทนเกี่ยมเสนอตัวเสนอตัว

0: ลุงคะแนนเสียงรวมคะแนนเสียง
1: เงินรายงานท่านประธานผู้แทนมีหน้าทั้งหมด164ท่านเห็นดี163เท่ากับ 99.39% บ่เห็นดี0บ่ออกเสียง1เท่ากับ 0.6% รวมคะแนนเสียง164เท่ากับ 100% ขอขอบใจ
0: โดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา58และกฎหมายวุฒิสภาแห่งชาติมาตรา65วรรคที่3ที่กำหนดว่ามติของกองประชุมสภาแห่งชาติจะมีคุณค่าแต่ก็เมื่อรับคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ส.เข้าร่วมในกองประชุมถือว่ากองประชุมได้รับห้องมติอุดการบทแรงงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนรังสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2006และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2006ด้วยคะแนนเสียงของบรรดาท่านสสสมีหน้าตัวจริงนี่มีหน้าตัวจริงทั้งหมดมัน164ท่านเห็นดี163ท่านเท่ากับ 99.36% บ่เห็นดี0บอกเสียง1รวมทั้งหมด163ท่านเป็นอันว่ากองประชุมเทื่อนี้เฮาได้รับห้องเอาแผนพัฒนาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปีขอแสดงความตบมือชมเชยต่อไปนี้บรรณาธิการสมาชิกท่านจะได้กล่าวเกียมลุงคะแนนเสียงครับพ้องเอามติผู้ด้วยครับวลายชาติโดยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเอาต่อไปขอเชิญผู้แทนเกี่ยมเสนอตัวเสนอตัวลงคะแนนเสียงรวมคะแนนเสียง
1: งานรายงานท่านประธานผู้แทนมีนาทั้งหมด164เห็นดี163เท่ากับ 99.39% บ่เห็นดี1เสียงเท่ากับ 0.6% บ่ออกเสียง0รวมคะแนนเสียง164เท่ากับ 100% ขอขอบใจ
0: โดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา58และกฎหมายวุฒิสภาแห่งชาติมาตรา65วรรค3ที่กำหนดว่ามติของกองประชุมสภาจะมีคุณค่าแต่ก็ต่อเมื่อรับคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ส.ที่เข้าร่วมกองประชุมถือว่ากองประชุมห้องมติวาระการวาระการจัดทำห้องวาระแห่งชาติวาระการพัฒนาชนบทแก้ไขความยากด้วยคะแนนเสียงที่สมาชิกสภาแห่งชาติมีหน้าทั้งหมดตัวจริงเวลานี้164ท่านเห็นดี163ท่านเท่า 99.39% บ่เห็นดี1เท่ากับ 0.6% บอกเสียง0เท่ากับ 0% รวมคะแนนเสียงทั้งหมด 100% ฉะนั้นว่าเวลาแห่งชาติบริการพลังบุตรแก่ขัดทุนอย่างนี้ถือคำห้องด้วยคะแนนเสียงเอกสารขอตบมือชมเชยต่อไปนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตนำกองประชุมเพื่อจะได้ประกาศปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการเฮียนทานทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนลาว ที่เคารพและนับถืออย่างสูงประธานก็นำขันสูงอดีตก็นำขันสูงของพรรคไกรัฐที่นำถือท่านนายกรัฐมนตรีท่านห้องรัฐมนตรีประธานสมาชิกรัฐบาลที่หักแพงทั้งหลายกองประชุมสมัยวิสามัญที่หนึ่งของสภาชาติสุจริตได้ดำเนินมาแต่วันที่6กรกฎาคม2016ด้วยจิตใจที่เข้มข้นที่เต็มไปด้วยบรรยากาศฟุ่มเฟือยแห่งการเสริมงานประชิดประชาธิปไตยยกสูงความชอบทางด้านการเมืองของประธานสมาชิกสภาแห่งชาติมหันต์มื้อนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์รับขันหมายที่วางไว้กองประชุมสมัยวิสามัญที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุจริตได้พิจารณารับข้อเอาในสำคัญจำนวนดังนี้อันที่หนึ่งได้พิจารณาห้องบทและงานรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนต่อสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2016และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016กองประชุมได้ตีราคาสูงต่อความพยายามของรัฐบาลในการบริหารบรรซ่าโดยนำใช้ทุกท่าแห่งทุกกลไกทุกนโยบายปลุกระดมประชาชนเล่าวรรณเผ่าเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2016ซึ่งสามารถที่จะเศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวระดับ 5% มีการนำใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการเก็บรายรับได้ตามแผนขาดคะแนนเจริญแผนในปี2016อัตราเงินเฟ้อมีทางเองลดลงการแก้ไขทุกอย่างกันเอาจะใช้ประกอบส่วนจังตั้งหน้าเฮ็ดและประกอบส่วนเฮ็ดชีวิตกันอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารับการปรับปรุงเป็นอันดับเทื่อละ9กองประชุมเสนอให้รัฐบาลเอาจะใช้สุกยู่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดสูบใส่การเก็บรายรับหันเป็นสมัยให้ในทั่วประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าเข้าสู่ระบบเทื่อละ9สามารถเชื่อมต่อกับทุกแขนงการให้มีนโยบายดึงดูดการลงทุนชัดเจนเชื่อมต่อการเก็บและหับงบประมาณจากการคุดค้นส่งออกแห่ธาตุให้ครบถ้วนตามกฎหมายลดพรการยกเว้นแต่พรพันภาษีก่อนที่จะให้รัฐเสียรายได้งบประมาณสุขยู่ส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการเข้าหาแหล่งทุนของธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางมีนโยบายให้การนำใช้รถไฟฟ้าผลิตพลรายจ่ายในการซื้อพลังงานเสื่อไฟสืบต่อดำเนินการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจให้มีความแข็งแกร่งมีคุณภาพและมีประสิทธิผลกองประชุมเสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่การสนองแนวพันการส่งเสริมผลิตสินค้าที่เป็นตัวแห่งของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางสร้างคิดเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองส่งเสริมภาคเอกชนในการสนองผลิตฝุ่นปุ๋ยอาหารสัตว์มีมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าที่สามารถผลิตได้ภายในให้มีความเข้มงวดกวดขันกว่าเก่าปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อสามารถรับใช้การผลิตตะลุแรงเพิ่มทวีความเข้มงวดในการปกปักรักษานำใส่ป่าใหม่เพื่อให้บรรลุเนื้อที่ปกคลุมครบป่าใหม่ 65% ในปี2030สูมใส่ขึ้นสมรคาที่ดินเพื่อสร้างฐานรายรับใหม่มีมาตรการส่งเสริมการเก็บรายรับจากอากรที่ดินโดยระบบที่ทันสมัยมีมาตรการเด็ดขาดต่อการบุกรุกทำลายป่าใหม่3ประเภทป่าอุทยานแห่งชาติติดตามกฎกาการให้เช่าโครงการการสัมปทานที่ดินของรัฐมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการอย่างเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดที่ละเมิดกฎหมายกองประชุมเสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่การสอบแปลงเส้นทางเปเพโดยเฉพาะเขตทางไกลสกลีกชนบทเส้นทางเรียบออกสู่บริเวณชายแดนทางหลวงแห่งชาติโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติฉุกเฉินโครงการก่อสร้างต้านเจือนคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างเข้มงวดเด็ดขาดมีการมาตรการปรับไหมต ่อผู้ประกอบการที่ละเมิดกฎหมายหายแห้งกองประชุมเสนอธรรมบาลนี้ประเมินการปฏิบัติคำสั่งเลขที่06ทับนย.เลขที่46ทับนย.คำสั่ง11ของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางผักอย่างเข้มงวดเพิ่มทวีความเอเซติดตามกฎการประเมินโครงการลงทุนทางการต่างประเทศมีมาตรการเข้มงวดต่อบรรดาบริษัทที่บุปผัสสัญญาหรือเมื่อนเสยต่อระเบียบกฎหมายของพวกเขาคนนักลงทุนภายในต่างประเทศมีมาตรการเข้มงวดต่อบรรดาบริษัทที่บุปผัสสัญญาหรือเบียบกฎหมายที่บ่ได้มาตรฐานโครงการมีความคืบหน้าช้าบ่มีประสิทธิผลเสนอรัฐบาลค้นคว้าอย่างเด็ดขาดจะให้ยุติซะโครงการประเภท44บวกนี่ขอว่าก็แก้ยาวแต่สมัยที่เก่ามากพุ่นเด้ยังบ่ไปบ่มาอยู่แต่แจ้งให้ท้องถิ่นรับทราบมีความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติเสนอให้พิจารณาคืนการขยายตาขายไฟฟ้าอยู่ชนบทส่งเสริมพลังงานทางเลือกเป็นต้นพลังงานลมแสงอัลตราเวนการสนองไฟฟ้าเพื่อนำเข้านำใส่เข้าในโครงการลงทุนเพื่อสามารถปฏิบัติโครงการใดโครงการได้และสามารถปฏิบัติพันธะทางด้านการเงินให้รัฐบาลอย่างครบถ้วนและมูลค่าเพิ่มขึ้นกองประชุมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มที่การแก้ไขปัญหาคู่อาสาสมัครการขาดแคลนคู่กำหนดเวลาในการปรับหลักสูตร6บวก3บวก3ให้สามารถปฏิบัติในศักเรียน2028 2030ปรับปรุงคุณภาพการศึกษามีการจัดสรรโควตารัฐกรให้คะแนนศึกษาและสาธารณสุขให้หลายขึ้นติดตามสุขอยู่จัดสรรงบประมาณให้แก่คงเขตศึกษาสาธารณสุขให้สมคู่กับความสัมพันธ์ที่ดีความสำคัญที่พรรครัฐจะใส่สืบต่อพัฒนาชี้มือด้านต่างๆให้มีคุณภาพตอบสนองให้ได้ด้านแห่งงานภายในต่างประเทศและสืบต่อปฏิบัตินโยบายต่อบุญแทนคุณต่อบุคคลครอบครัวที่มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติกองประชุมพิจารณาห้องวารายงานบริการพัฒนาชนบทแต่แก้ไขทุกอย่างของประชาชนซึ่งเป็นกระจังพันขยายเนื้อหน้าจิตใจของกองประชุมอย่างที่12ของพรรควางออกกองประชุมเห็นดีโดยพื้นฐานต่อการกำหนดโค้งหางโวโดเวลาแห่งศาสตร์ฉบับนี้เวลาการจัดตั้งปฏิบัติในปี2027หา2030ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคมแห่งศาสตร์5ปีครั้งที่10เห็นดีต่อการกำหนดทัศนะหลักการขาดไม้ทิศทางจุดสุ่มใหญ่ๆและมาตรการปฏิบัติที่ละเอียดสมควรกองประชุมเสนอรัฐบาลเขาจะใส่ตื้มบางด้านดังนี้1ควรมีงบประมาณเป็นเวลาเฉพาะอาจจะค้นคว้าบ่วงเงินเกินแผนของแต่ละแขวงการประกอบส่วนของประชาชนสังคมมีนโยบายดึงดูดการลงทุนในคงเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งอยู่เขตชนบทห่างไกลศอกเหล็กอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่อได้ง่ายขึ้นสะดวกว่องไวมีอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลมีการจัดสรรเขตผลิตเอาใจใส่การออกใบตัดดินมีการแนะนำทางด้านเทคนิควิชาการเข้าในเวียงานการปลูกการเลี้ยงสร้างงานปลูกแตงติดพันกับตลาดสร้างและปรับปรุงสูตรศูนย์ทดลองศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมและสร้างซ่อมแปลงเส้นทางที่เปเพให้สามารถนำแสนได้ตลอดปีสนองไฟฟ้านำประปาระบบโทรคมมนาคมและการสื่อสารให้ทั่วถึงปรับปรุงระบบการศึกษาการสนองอุปกรณ์การเรียนการสอนมีนโยบายแก่นักเรียนที่เรียนดีเรียนเก่งผู้ทุกข์ยากและด้อยโอกาสเอาใจปรับปรุงสุขศาลาให้ดีมีแพทย์ช่วยเกิดลูกสักยาวัคซีนกันพยาธิให้ทั่วถึงมีการสร้างเวทงานถ้ำจุดสมมติให้แก่สาวหนุ่มสร้างศูนย์ฝึกอบรมให้แก่สาวหนุ่มยิ่งหนุ่มปลุกรวมการเข้าร่วมคนรบการเมืองขันหลักฐานรวมกับการพัฒนาส่วนวัดแก้ไขข้อทุกข์ยากของประชาชน โดยการค้นคว้าปลุกระดมจิตใจหักชาติหักบันเกิดมือนอนของตนสร้างความมุ่งมั่นในการพัฒนาของประชาชนแต่เพื่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแท้จริงเพื่อมารูปประมาณพัฒนาสมุดแก่ขัตุญาของประชาชนเสนอให้รัฐบาลบึงขึ้นกลไกประสานงานกับหาผักส่วนเกี่ยวของเช่นผักรัฐเอกส่วนผู้ประกอบการส่วนผักส่วนธนาคารผักส่วนเทคโนโลยีวิชาการและผักธุรกิจกองประชุมได้พิจารณาการสร้างปรับปรุงกฎหมายสองฉบับในนี้กฎหมายว่าด้วยค่าเงินแห่งรัฐเป็นกฎหมายฉบับสร้างใหม่กฎหมายงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเพื่อสอดคล้องกับพัฒการนำห้องอวลัยศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาส่วนวัดแก้ไขของทุกอย่างของประชาชนทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เป็นหูประทันและมีมากมีผลยิ่งยิ่งขึ้นกองประชุมมอบให้คณะสอบนอกเอาไปนอกเอาเนื้อในของกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวไปเหยียบเหี้ยงให้ครบถ้วนเพื่อได้ประกาศใส่โดยไวนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติให้มีมากมีผลเป็นอย่างดีกองประชุมทับฟังการชี้แจงตัวบรรดาคำสักถามของท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านในคณะรัฐบาลทั้งหมดเก่าท่านซึ่งเป็นการซึ่งเป็นปัญหาเข่งห้อนของสังคมต่อแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนงบแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปีเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุดแก่ขัตุญาของประชาชนกองประชาชนมีการปรึกษาหารือปัญหาสำคัญสำคัญของชาติที่เกี่ยวข้องกับแหล่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขทุกข์ยากของประชาชนกฎหมายสองฉบับนี้โดยมีการนำห้องเอาสีมติที่เกี่ยวข้องโดยการลงครั้งเสียนแต่ 90% ขึ้นไปเรียกว่าสูงในเอกสารมัดบรรณาธิการผู้นำพรรครัฐที่นับถือบรรณาธิการผู้แทนกองประชุมแจกแพงการดำเนินกองประชุมวิสามัญที่หนึ่งของสภาสุทธิครั้งนี้เป็นการพันขยายมติของผู้ชุมนุมครั้งที่2ของพรรคแผนพันเสียงคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เข้าสู่ล่วงลึกและเข้าสู่ชีวิตตัวจริงแม้นมักพ้นลุ่มงอดของแห่งสติปัญญาการใส่ชิดประชาธิปไตยก็คือพ้นของการยกสูงครอบสอบทางด้านการเมืองของประธานสมาชิกสภาแห่งชาติการตัดสินใจของรัฐบาลองค์การรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีความพยายามมีมาตรการตัวจริงในการแก้ไขข้อทุกข์ยากทางด้านคิดการเงินให้ตกไปเถื่อนละเก่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อการนำพาของพรรครัฐเฮาในการปกปักษาและพัฒนาประเทศในความให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งขึ้นเรื่อยกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดชิดได้รับสำคมสำเร็จอย่างจบงามคือดังกล่าวนั้นก็ย้อนการชี้นำอย่างใกล้ชิดของกลุ่มการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคย้อนความสอบสูงรัฐบาลบรรณาธิการองค์การคณะการเกี่ยวข้องแต่ประสานสมทบกลมเกี่ยวระหว่างรัฐบาลและสภาแห่งชาติขอแสดงความขอบใจไปอย่างสูงมายังบรรดาท่านการนำพรรคแก่รัฐศูนย์กลางนราสังศาสตร์สภานุกรรมแห่งศาสตร์ลาวองค์การจัดตั้งมาส่วนขันศูนย์กลางบรรดาท่านบรรดาท่านบรรดาสหายเทเกียรติข้าห่วมขอบใจมายังประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในและต่างประเทศที่ได้และพี่ชาวยาวประเทศติดตามกองประชุมของเฮาในครั้งนี้อย่างจดจ่อและส่งคำคิดคำเห็นผ่านโทรศัพท์สายด่วนมายังกองประชุมอย่างล่วงหลายภายมากขอแสดงความขอบใจต่อทุกผักส่วนเกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนร่วมในผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดสิบเป็นต้นกองเลขากองประชุมที่เอาใจใส่รับผิดชอบเนื้อในเวียกบริหารพิธีการหอบด้านโดยความห่าวหันรับผิดชอบสูงขอขอบใจต่อกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบแพทย์หมอที่เอาใจใส่ประกอบส่วนเฮ็ดให้กองประชุมมีความปลอดภัยทุกประการขอบใจตำรวจองค์การสื่อมวลชนที่เราจะใส่เผยแพร่การดำเนินกองประชุมวาระวิสามัญของสภาแห่งชาติให้สังคมได้เข้าถึงได้ติดตามอย่างต่อเนื่องแต่ทันเวลากองประชุมมอบให้คณะประจำสภาแห่งชาติ บรรดากรรมธิการห้องว่าการสภาชาติคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำในเขตตั้งบรรทานสมาชิกสภาสมาชิกสภาแห่งชาติรัฐบาลองค์การเคียข้ององค์การปกครองท้องถิ่นทุกภาคส่วนเคียข้องจงได้พันขยายมติของประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้เข้าในการปฏิบัติเวียกงานของแต่ละภาคส่วนหาผลสำเร็จอย่างจบงามทุกประการสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าตั้งนายผู้แทนกองประชุมสมัยวิสามัญที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดทิพย์อวยพรใส่ประเสริฐมายังสายเลขาธิการใหญ่คณะบรรณาธิการกลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยส่วนลาวจงมีสุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งแข็งแรงมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวครอบครัวและมีความสุขใหม่ใหญ่หลวงของเราในการนำผ้าสีนำน้ำผ้าประดิษฐ์ให้มีการพัฒนาก้าวขึ้นสู่จุดหมายของพรรคเฮาที่ว่าในอย่างนักแน่นอวยพ่อในมรทานผู้นำพรรคไกลัดอดีตการนำพรรคไกลัดมรทานสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลตลอดฮอดพลังงานฐานตำรวจประชาชนลาวบรรพในทั่วประเทศจงขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสันจบงามในหน้าที่เวียกงานอย่างสง่าของตนในโอกาสที่อันสงานราชีนี้ข้าพเจ้าแนะนำประธานกองประชุมขอประกาศปิดกองประชุมสมัยวิสามัญที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดทิพย์อย่างเป็นทางการนับแต่นี้เป็นต้นไปขอขอบใจ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพมหอดีถือว่าการถ่ายทอดพิธีปิดกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของแห่งชาติสุทธิสิทธิ์แม่นได้อัดลงปิดลงเพียงเท่านี
1: ้เจ้าขอแสดงความขอบใจนำสถานีวิทยุทุกแขวงและระบบโทรโครงทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขา
0: วันนี้พวกเขาผู้บรรยายทั้งสองคนเพชรสมรพงษ์พันโยศิษ
1: ฐ์อดิศักดิ์ศิรวงศ์พร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดเสียงของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้โอกาสหน้าจึงพบกันใหม
0: ่ต่อไปสถานติดตามมาฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีสบายดี
1: สบายดี

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: แห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้การล่าและการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายประชากรสัตว์ป่าแบบดับสูญสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มเวลา 16:00 น. 16:30 น. รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ได้รับการร่วมมือจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นรายการหนึ่งท่านผู้ฟังที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้สิวะนานาพันธุ์ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้ไฟไหม้ล้ำป่านำมาเสนอต่อเพื่อนมิตรรายการได้ฟังเป็นประจำเพราะเวียกงานนี้ถือว่าเป็นเวียกงานบริมสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมพวกเขานี้จงได้เป็นเจ้าการในการปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้ให้ยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังดังที่ฮู้นำกันว่าตลอดระยะหน้าฝนนี้เฮาสามารถที่จะปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ตายทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดหรือถูกทำลายไปหรือว่าที่ถูกไฟไหม้และสูญเสียไปในระยะที่ผ่านมาดังนั้นช่วยกันปลูกผู้ละเล็กผู้ละน้อยก็สามารถที่จะฟื้นฟูเขตป่าฟื้นฟูให้ป่านี่มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นได้ถ้าบ่มีโอกาสได้ไปปลูกอยู่เขตดงเขตป่าก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ให้มากปลูกต้นไม้ประดับอยู่เขตเฮือนสานบ้านซองอยู่เขตทุ่งไห่ทุ่งนาของท่านได้คือกันเพราะว่าการคืนพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันแม่นมีความสำคัญหลายต้นไม้นี่ตัดบ่ฮอดนาทีแต่ว่าการปลูกนี่ใช้เวลาหลายปีจึงใหญ่ขึ้นมาแม่นบ่ท่านผู้ฟังเอาอันนี้ก็ช่วยกันตื่นเนาะสำหรับรายการมื้อนี้นี้ท่านจะได้ฟังเสียงของท่านคำวอยราชวงศ์นายบ้านบ้านนางเงินเมืองตุลกมไข่เมียงจันทน์เพราะว่าบ้านนางเงินก็แม่นบ้านหนึ่งที่มีสายแดนติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายเพราะบ้านนี้ก็มีประชาชนหลายสมควรและผ่านมาประชาชนจำนวนบ่น้อยที่ยังบ่เข้าใจในวิงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้หน่อยเห็นไม้ต้นใหญ่ก็ตัดแล้วเนาะเอามาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานมาเฮ็ดฟืนบางครั้งก็เกิดกรณีว่าเอาไปขายก็มีแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าประชาชนนั้นยังบ่เข้าใจระยะที่ผ่านมาแล้วก็เฮ็ดให้แบบนี้จูดทำลายต่างๆแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้พ่อแม่ประชาชนนี่มีความเข้าใจหลายขึ้นย้อนว่าทางคณะรับผิดชอบอุทยานแห่งชาติภูเขาควายนี้ได้ลงไปติดตามได้ลงไปใกล้ชิดได้ลงไปเผยแพร่เอกสารต่างๆคำสั่งของนายกรัฐมนตรีแล้วก็จัดแบ่งเขตทำมาหากินเขตป่าสมไส้เขตป่าผลิตและอื่นๆอีกจากสั้นเรื่องราวตัวนี้จักหน่อยจะให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังนำกันแต่ว่าตอนต้นรายการนี้ให้ท่านได้มวลซืนฟังเพลงจากทางรายการมอบให้ก่อน

0: นี่เสี่ยวแรงวานนี่มีลูกค้าขาประจําโทรมาสั่งไม้ค้ําแบบและไม้ทอนเป็นจํานวนหลายเด้เฮาจะไปตัดไม้อยู่ไสน้อไม้เขา
1: สิยากหยังไม้อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายรู้แล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนํากันอยู
0: ่แต่ว่าไม้อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเขาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วเด้
1: อยู่เขตนี้เบิดเฮาก็ไปตัดอยู่บ่อนไม้ป่าดงพงไผในบ้านเฮาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
0: บ่ได้ติน ั่นแม่นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ได้เชียว
1: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงหน้าพุ่นตัดในยามมื้อค่ํามื้อคืนคนหลับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
0: โธ่ๆๆแหงไปกันใหญ่แล้วเชียวนั่นแม่นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายทันเพราะว่าพี่กายนี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด
1: ้เฮาลืมคิดไปแม่นให้เนาะเชียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
0: นั่นแล้วเชียวเอ้ยมันบ่คุ้มค่าดอกให้พากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสียเอ้ย
2: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่1หา2ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปีหา5ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน
3: ท่านผู้ชมรับฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังดังที่ได้เว้าตอนต้นรายการเราเมื่อนี้เราจะไปทางบ้านนาเงินเมืองตรุกรมไข่เมียงจันทน์ซึ่งได้มีโอกาสโอลมกับท่านคำวอยราชวงศ์ในบ้านบ้านนาเงินในบ้านรายงานให้ฟังว่าบ้านนาเงินนี่มีอยู่289หลังคาเรือน293ครอบครัวท่านผู้ฟังพลเมืองทั้งหมดอยู่ในบ้านแห่งนี้1,356 คนเป็นหญิง745คนเนื้อที่ทั้งหมดของบ้านเกือบ 200,000 ตารางเมตรสำหรับทิศเหนือของบ้านนาเงินติดกับบ้านนาหยางทิศใต้ติดกับบ้านหัวขัวทิศตะวันออกติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายทิศตะวันตกติดกับบ้านนกขุบและบ้านทงมังประชาชนส่วนใหญ่แม่นเฮ็ดอาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์จังซั่นมาฟังเสียงของนายบ้านเบิ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้นั้นได้มีความสำคัญให้กับบ้านให้กับพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตบ้านคือแนวใด
4: ผ่านมาบ้านนาเงินของพวกเฮานี้นับตั้งแต่อุทยานแห่งชาติภูเขาควายเพิ่นก็ได้ลงมาซี้นำการนำพากันตัดไม้ทำลายป่าการฆ่าสัตว์อันห่วงห้ามเป็นพวกนำวังป่าต่างๆเพิ่นก็ได้มาแนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบของเพิ่นได้มาวางออกเนาะให้ประชาชนรับรู้นี่เพราะว่าเพิ่นก็ได้มีพนักงานของเพิ่นลงมาซี้นําและได้ประกาศทางโทรโข่งแจ้งให้พ่อแม่ประชาชนรับรู้ชีวิตการเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนเพิ่นก็มีภาคส่วนที่แบ่งให้พ่อแม่ประชาชนนี้ทํามาหากินแล้วก็จํานวนนึงจํานวนนึงเพิ่นก็สงวนเด็ดขาดเนาะป่าไม้ของบ้านเฮานี่ก็มีผลประโยชน์แก่บ้านหลายให้ลูกหลานได้นําใส่ที่ว่าเพิ่นก็ได้แบ่งดินแบ่งป่าให้เนาะทั้งอุทยานเพิ่นก็ได้มาแบ่งแล้วป่าสมไส้ป่าห่วงห้ามแล้วก็ให้พ่อแม่ประชาชนได้ใส่เฮ็ดเฮือนเฮ็ดสานกันอยู่ในขอบเขตของป่าสมไส้เนาะป่าห่วงห้ามเพิ่นก็เด็ดขาดบ่ให้ไปใส่เพื่อว่าสงวนไว้เนาะในนั้นการจะตั้งเนาะภายในบ้านก็ได้โอ้ปกปักรักษาเพื่อว่าให้บ่ให้สูญพันธุ์เพื่อว่าเครื่องปลาคลองดงก็ให้เก็บเป็นหน่อไม้หน่อตอกนี่การคุ้มครองการกินเนาะบ่ให้เบื่อปลาบ่ทางนักสัตว์น้ําก็ได้เนาะบ่ให้ฆ่าแบบว่าสาดสายบ่ให้ทิ่มระเบิดบ่บ่ให้ปกปักรักษาไว้ให้ยืนยาวและเนาะเพราะว่าประชาชนนี่ก็นํารับทราบรักเพิ่นก็ต้องปฏิบัตินําแต่ละบ้านเพิ่นก็บ่ได้ลดละแล้วก็เพิ่นก็ซี้นําอยู่ตลอดระบบโครงของบ้านเฮานี่ก็มีแต่ว่าก กาบอสมบูรณ์เนาะเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องน้อยก็ขยายได้ก็ได้เครื่องบ้านแล้วก็พอใช้ได้อยู่เพราะว่าก็พอประชาชนก็รับทราบรับรู้นําตลอดแต่ว่าถ้าว่ามีอันเครื่องใหญ่ก็อาจจะสวยอีกก็ยิ่งดีก็ทั้งเสนอทั้งขั้นถึงเพื่อพิจารณา
3: ที่ท่านฟังไปนั้นเป็นเสียงบางตอนในการให้สัมภาษณ์ของท่านคำวอยรัศวงศ์นายบ้านบ้านนาเงินเมืองโทรคมแข่งเวียงจันทน์เพิ่นก็รายงานสู่ฟังว่าอำนาจการปกครองบ้านเองก็ได้เอาใจใส่อย่างสุดขีดในเรื่องงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แต่ใส่ระบบโทรคมของบ้านกระจายเสียงให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจแล้วก็เอื้อนประสุมเรื่อยๆเพื่อบ่ให้มีการไปจูดไปทำลายเข้าไปเขตป่าที่ห่วงห้ามต้องสมใส่ป่าสมใส่เขตที่เพิ่นได้อนุญาตให้เท่านั้นพร้อมนี้ก็มีการติดป้ายห้ามต่างๆในเขตที่เกี่ยวข้องประชาชนก็เข้าใจดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้เฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งนึงฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: แรงวันนี้เห็นเจ้าไปประสมอยู่ห้องการบ้านเพิ่นมีเวียกสำคัญอย่างแด
1: เออก็มีล่ะบ่พนักงานกสิกรรมป่าไม้เพิ่นลงมาเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรภูมิลำเนาคงทีและการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนเฮา
0: เป็นยังจึงต้องจัดสรรภูมิลำเนาคงทีและส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้กับประชาชน
1: เออก็ย้อนว่าผ่านมาประชาชนเฮาทำการผลิตกสิกรรมแบบเลื่อนลอยทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนเพื่อปลูกข้าวปลูกมันแบบกระแจกกระจายและย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาไปเรื่อยๆจากบ่อนนี้ไปสู่บ่อนใหม่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อที่ดินและป่าไม้ในหลายเขต
0: แม่นความเจ้าเว้านั่นล่ะแต่ก่อนประเทศลาวของพวกเฮานี่นะมีป่าไม้อันดกหนานับแต่เหนือถึงใต้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์โฮมเย็นดีแต่เดี๋ยวนี้ติหลายพื้นที่ได้กลายเป็นผู้ปอกล้นอากาศก็นับมือห้อนอบอ้าวขึ้น
1: แค่ย้อนปัญหาป่าไม้ถูกทำลายนั่นแล้วเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการผลิตกสิกรรมของประชาชนเฮาฉะนั้นภาครัฐย้ำใดก็เป็นห่วงเป็นใยอยากปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
0: โอ้เข้าใจแล้วสมพอเพิ่นจึงมีนโยบายในการจัดสรรภูมิลำเนาแบบคงทีและส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงยืนยงให้แก่ประชาชนเฮาในแต่ละท้องถิ่น
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันจงเป็นเจ้าการสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่กำหนดเขตทำการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยในเขตชนบทโดยเฉพาะอยู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่แก้ไขความทุกข์ยากและยุติปัญหาการเคลื่อนย้ายตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาของประชาชนแบบสะสาย
3: ท่านผู้ฟังท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ชาวบ้านของบ้านนางเงินเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์ก็คือพ่อแม่ประชาชนเพิ่นก็ได้เว้าสู่ฟังว่าภายหลังคันถึงโดยสปอร์แมนคณะที่รับผิดชอบอุทยานแห่งชาติภูเขาควายลงมาเผยแพร่เอกสารมาร่วมกิจกรรมมาร่วมเฮ็ดเวียกปักเขตแดนเขตป่าห่วงห้ามป่าสมไส้ป่าผลิตบอกก็ได้เห็นให้พ่อแม่ประชาชนนี่ได้เข้าใจแล้วฮู้จักได้ถึงผลประโยชน์ของป่าหลายขึ้นกว่าเก่าถ้าเฮาฮู้ปกปักรักษาป่าไม้ให้มันอยู่คู่กับสังคมเฮาก็จะสามารถนำไส้ป่าได้อย่างเรียนติดแต่เฮาจนไปฮอดลูกฮอดหลาน
4: โอ้ป่าไม้นี่มีสำคัญต่อมหาชนนี่หลายอันเนาะป่าไม้นี่ห่วงแหนว่าอันนึงแล้วแม่นนะแต่ก่อนแล้วมันปลูกเฮือนแปลงสารเนาะเลยไม่เลือตอกแล้วมันมาดีนะนึงเพราะว่าเฮาห่วงไว้นี้เอาไว้นี้มันเป็นชุ่มเย็นแล้วก็น้ําในก็มันก็ชุ่มเย็นมีไฟลามป่านี่ก็มันลามนี่ก็ฝนเสียหายเนาะหลายอันหลายเนี่ยหมดไปแล้วเนาะมันตายกกน้อยก็ตายกกนั้นก็ตายมาถึงปัจจุบันนี้ก็บ่อยากมีแล้วเนาะไฟลามป่าบ่มีอย่างพวกเฮาก็คุ้มครองรักษาสงวนไว้มีอยู่ใส่ก็มันได้ว่านําลูกนําหลานหมด
5: ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่บ่ประชาชนบ้านเฮาที่ไปเฮ็ดไร่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควาย
4: บ่มีแล้วเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วบ่มีผู้จะเฮ็ดไร่แล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ว่าไอ้ข้างวัวข้างควายแบบธรรมดาแล้วก็บ่ทางรักษาปกไม้ไว้อย่างอย่างดีแล้วแต่ก่อนโหหลายอยู่แต่ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเอ็ดให้เอ็ดชวนหมอตะกี้โอ้ทางให้เนี่ยเป็นอาชีพเนาะพ่อแม่เกิดขึ้นมาในเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเป็นให้เป็นชวนเป็นอันไหนบ่มี
6: ป่าไม้มีความสําคัญต่อประชาชนบ้านเมืองหลายแนวหลายอย่างเนาะเป็นต้นว่าฟ้าลมฝนตกจังซี่แหละเนาะถ้าบ่มีป่าไม้จะบ่มีน้ําจะบ่มีลมบ่มีฝนให้แก่ธรรมชาติเครื่องป่าของดงก็มีความสําคัญแก่ประชาชนบ้านเฮาถ้าเฮ็ดให้ธรรมชาติเบิดเนาะทําลายป่าป่าไม้ประชาชนจะบ่มีบ่อนอยู่หากินมีบ่อนที่อยู่อาศัย
5: ในปัจจุบันนี้มีอยู่บ่ที่ว่าประชาชนอยู่บ้านเฮาไปเฮ็ดไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควาย
6: ปัจจุบันแม่นบ่มีเพราะว่าป่าสงวนบ้านเฮาป่าไม้พร้อมด้วยอันทางถึงเพิ่นก็ลงมาติดตามป้องกันตลอดแม่นบ่มีเนาะ
5: แม่มีความคิดเห็นแนวใดต่อเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ําสัตว์ป่าและเครื่องป่าของดง
6: คิดเห็นว่ารักษาเพื่อประชาชนเนาะลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ลุนถ้าเฮาทําลายแล้วลูกหลานเกิดมาไม่จะบ่มีธรรมชาติและก็เครื่องป่าของดงให้ลูกให้หลานเฮาเพิ่น
3: นั่นก็แม่นเสียงของผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ประชาชนเพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ถ้าบ่เริ่มจากมื้อนี้บ่เริ่มจากเดี๋ยวนี้เฮาสิเริ่มจากตอนใดมันหมดไปแล้วสิมาเริ่มใหม่มันก็คงยากตอนมันมีอยู่เนี่ยเขียวพกว่ารักษาไว้หมดรุ่นเฮากันยนรุ่นลูกยังรุ่นหลานรุ่นเหลนต่อๆไปป่าไม้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างป่าไม้เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องได้เอาใจใส่น้ํากันถ้ามื้อนี้บ่มีป่าไม้อากาศก็บ่ดีฮ้อนอบอ้าวหลายกว่าเก่าฝนก็บ่ตกตามฤดูกาลแม่นบ่ท่านผู้ฟังทรัพย์ในดินสิในน้ําก็เหือดแห้งแล้วดินก็บ่อุ้มน้ําแหละย้อนว่าบ่มีต้นไม้ดูดซึมเด้เฮ็ดให้ดินเจือนผู้เจือนและอื่นๆอีกตามมาท่านผู้ฟังเนาะ
7: อู้นี่เสียวและหยังนี่ปรากฏเห็นเจ้าหน้าที่กสิกรรมป่าไม้นี่ลงเคลื่อนไหวเวียกงานในท้องถิ่นต่างๆอย่างเป็นประจำแม่นบ
8: ่ก็แม่นล่ะบ่เพิ่นลงมาเผยแพร่คำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีเด้ให้บรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นนับแต่ขั้นแขวงขั้นเมืองลงฮอดขั้นบ้านเพื่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวด
7: ขั้นสั้นคำสั่งเลขที่11ทับนยนี่เพิ่นเว้าเกี่ยวกับหยัง
8: เนื้อในจิตใจของคำสั่งฉบับนี้แม้นให้พวกเฮานี่เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใส่ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และป้องกันไฟไหม้ลามป่าทุกๆปีได้
7: ก็แม่นล่ะบ่เฒ่าดีแล้วที่ภาครัฐเพิ่นมีคำสั่งเลขที่11นี่ออกมาเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้มีความยืนยง
8: ทรัพยากรทางธรรมชาตินี่นะจะมีความยืนยงได้ก็ต่อเมื่อพวกเฮาหมดทุกคนในสังคมนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้อย่างถูกต้องได้
7: ฉะนั้นพวกเฮาทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีให้ปรากฏผลเป็นจริงเทื่อละก้าว
8: จะเว้าถึกแล้วลุงสาคำสั่งเลขที่11มีความสำคัญหลายพวกเฮาจงพากันจัดตั้งพันขยายนับแต่เดี๋ยวนี้และเป็นต้นไปเนาะเพื่อเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้มีความยืนยงเด้
2: จงมาห่วมเห็นห่วมใจปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่11อย่างเข้มงวดเพื่อแนใส่คุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้บรรลุ 70% ของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อรับประกันการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใส่ป่าไม้แบบสีเขียวยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
3: ขอแสดงความขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์วันนี้อาจารย์ศักดิ์ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานพงษ์ลาไปก่อนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยลาก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la
2: มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์แห่ง11ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่10กรกฎาคม ค.ศ. 2026
1: มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้สิใกล้มะมอนี่แหละที่ทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเพิ่นจะได้มีการกักเก็บสร้างขบวนการหนึ่งในวันปล่อยป่าและกะสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคม2026นี้ปีนี้ว่าจะเป็นเท่าใดซึ่งปีนี้ครบรอบจักปีเพิ่นจะมีสร้างขบวนการกิจกรรมอยู่ใส่แน่และเพิ่นก็สิได้มีการเผยแพร่โฆษณาให้แต่ละแขวงแต่ละเมืองห้องการเกี่ยวข้องนี่จะสร้างขบวนการขึ้นเท่าใดตอนนี้เป็นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านบัวหง
3: เจ้าสบายดีเจ้า
1: สบายดียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเจ้า
3: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังไดเนาะเกี่ยวกับวันที่13กรกฎาคมนี้เนาะจะเป็นวันสําคัญหนึ่งโดยเฉพาะคอมเมนต์สัตว์น้ําที่กําลังแพร่ขยายในปัจจุบันนี่แหละในฤดูกาลนี้พอดีอยากให้ท่านผู้สุฟังในว่าทางแขนงการเกี่ยวข้องของพวกเขาได้มีการก้าเกียมสร้างขบวนการของวันสําคัญนี้ขึ้นเท่าใดเจ
3: ้าก็สบายดีบรรดาท่านก่อนอื่นขอเรียนการนำผักหลักทุกขั้นที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านผู้ฟังที่นับถือและแพงทั้งหลายข้าพเจ้าสื่อบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจหลายที่ได้ต่างหน้าให้ทางคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงได้รับเกียรติมาสนทนาหรือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นนำกันเกี่ยวกับการกาเกียมวันปล่อยป่าแห่งชาติคือดังบรรดาท่านที่รับรู้แล้วการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์และมีความยืนยงเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญกองพักและรัฐบาลก็โคคือกองทั่วพงศนฉะนั้นพักและรัฐบาลจึงได้ตกลงเอาวันที่13กรกฎเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติและในปีนี้ก็พอดีครบรอบ29ปีพอดี
1: จ้ะ
3: ฉะนั้นนี่วันที่13กรกฎยังเป็นวันหนึ่งที่สำคัญ
1: จ้ะ
3: เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสุพรรณวงศ
1: ์
3: ผู้นำที่แสนเคารพครับของพวกพงศาวลาวทางชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนเข้าในภารกิจแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยชาติและก็คือการปกปักรักษาและสร้างชาติและเผื่อชาติก็จึงได้กำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติของสุพรรณวงศ์พวกเขา
1: เจ้า
3: และสำหรับการกะเกียมให้แก่การปล่อยป่าในปี2026นี้ถือว่าพวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2529/ก.ศ.วันที่10เดือน6 2026
1: ครับ
3: ซึ่งอยู่ในนี้ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งและนักลงเวียงจันทน์ก็คือแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแข้งและคนลงเวียงจันทน์โครงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็คือหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และการประมงขั้นเมืองและฮอดขั้นบ้านเนาะจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวนั้นโดยเริ่มจากการนี่แหละการโฆษณาปฐกถาหรือว่าการเผยแพร่นิติกรรมต่างๆให้แก่ สังคมเฮาบ่เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสําคัญของวันดังกล่าวนั้น
1: อือฮึจ้ะ
3: ฉะนั้นนี่นอกจากนั้นพ่อก็ยังได้มีการกะเกี้ยมด้านเนื้อในเนาะซึ่งอยู่ในนี้พ่อเฮาก็ถือว่าได้กะเกี้ยมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆกันแล้วเพื่อรับใส่แก่การจัดพิธีเนาะอยู่ในวันปล่อยปลาระดับชาติแม้ว่าเขาสิจัดขึ้นอยู่ในระดับชาติและแม้นทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเขาจะได้สมทบกับคณะเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเวียงจันทน์และบริษัททาสหลวงการลงทุนพัฒนาเนาะบริษัทเหล่าทาสหลวงการลงทุนพัฒนาหันเนาะซึ่งว่าการคณีว่าสำหรับอยู่ระดับชาตินี่สิเป็นเฮ็ดจัดอยู่ขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ว่าพวกเขาคาดคะเนไว้เป็น2จุดอยู่หั่นน่ะเนาะ1ใน2เท่านั้นอันนึงแล้วมันจะปล่อยอยู่บึงท่านหลวงหั่นอันที่2แล้วมันจะปล่อยอยู่ลงเสื่อมเกิดว่าในนั้นเป็น1ใน2จุดนั้นเป็นว่าส่วนรายละเอียดท่านพ่อผมก็เกี่ยมอยู่เนาะ
1: เจ้า
3: ฉะนั้นการกะเกี่ยมหากะเกี่ยมนี่มาฮอดปัจจุบันนี้ก็พวกเขาได้ซุ่มใส่หั่นและอันสําคัญแล้วแม่นพวกเขาแล้วแม่นได้สมทบกับท้องถิ่นหั่นแหละโดยการขึ้นป้ายโฆษณาบ่อีหยังนี่น่ะเนาะและได้ให้เฮ็ดให้เวียงงานดังกล่าวนี้เป็นเวียกของทั่วพงศ์สนเนาะทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะและซึ่งว่าป่าที่จะนํามาปล่อยตามแผนในปี2026นี่ได้มันให้มันได้อยู่ประมาณ72ล้านตัวขึ้นไปเนาะและ72ล้านตัวขึ้นไปสําหรับปี2025พวกเฮาได้71ล้านกว่าฉะนั้นปีนี้กระทรวงสุนเฮาได้72ล้านกว่าและในการกะเกี่ยมลูกป่าหั้นถือว่าพวกเฮาก็ได้ต้นต่อเลยมันได้นี่แหละสมทบกับอันบรรดาศูนย์เนาะศูนย์ต่างๆอยู่ในนี้พวกเฮาก็มีศูนย์พัฒนาการประมงน้ำส้วงอันนี้พวกเฮาก็ถือว่าได้กะเกี่ยมซึ่งว่าตามแผนก็ประมาณ8ล้านกว่าตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮามีพร้อมจะปล่อยอยู่หั้นประมาณล้าน52ล้านตัวเลย1ล้าน52ล้านตัวเดี๋ยวนี
1: ้
3: ถือว่ามีความพร้อมแล้วอย่างนั้นเนาะ
1: เจ้า
3: และนอกจากนั้นแล้วแม่นพ่อเฮาได้สมทบกับศูนย์ห้วยสอนห้วยซัวบ่หรือว่าศูนย์สถานีอันประมงต่างๆอยู่แต่ละแข่งนั้นให้แต่ละแข่งนั้นกะเกี่ยมเนาะลูกป่านั้นและปีนี้ก็ตามคิดของรัฐมนตรีว่าเวลากะเกี่ยมลูกป่านี่ก็ให้ตามนโยบายเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองครับแม่นพวกเขาเลยมันเพื่อพยายามให้กุ้มตัวเองเรื่องลูกป่าเนาะคือหลายปีผ่านมาพวกเขาก็ได้มีความยุ่งยากในการนำเข้าลูกป่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ่อยอย่างนี้ก็สำหรับปีนี้พวกเขามีความพร้อมมีความพร้อมเรื่องลูกป่าเนาะเพราะว่าเป็นยังมันมีความพร้อมนอกจากศูนย์สถานีแล้วพวกเขายังมีบรรดาหัวหน่วยผู้ประกอบการก็มีความตื่นตัวปีนี้เนาะในการเข้าร่วมการปล่อยป่าเราก็มีส่วนร่วมกับคาดคะเนว่าเขาจะสมทบดอกดานลูกป่านี่อยู่แต่ละท้องถิ่นนั่นแหละดอกอันนี้อันนั้นอันนึงนะสำหรับการจัดพิธีปล่อยปลาระดับชาตินี่ส่วนพระกรณครองนี้ตามการปรึกษาลือกันเป็นว่าการบ่ฮลุด 350,000 กว่าตัวได้ในงานพิธีมื้อนั้นหั้นเฉพาะปล่อยเอาพิธีนอกจากนั้นพวกเฮาจะสืบต่อปล่อยเนาะและให้บันไดประมาณ72ล้านกว่าตัวนั่นแหละเนาะและพลังปล่อยแล้วแล้วปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้ตามให้ครับข้าวนี้ก็หลายบ่อนก็ได้จัดตั้งได้แล้วได้ปล่อยได้แล้วได้เนาะ
1: เทเอาแต่เวลาเหมาะสมเนาะสถานที่เหมาะสมของไผของเรา
3: เจ้าเนาะก็แนวนั้นบัดนี้ติดพันกับการปล่อยป่านี้พวกเฮาแล้วแม่นเพื่อให้มันได้ทางด้านเนื้อในได้ทางด้านรูปการอันนั้นเนาะแล้วแม่นพวกเฮาแล้วมันยึดมั่นในการปฏิบัติกฎหมายว่าโดยอันสัตว์นําและการประมงหั่นเนาะสําหรับปรับปรุงใหม่หั่นอีฉะนั้นนี้พวกเฮาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติในการเผยแพร่ซึมๆนิติกรรมกฎหมายหั้นและก็คำสั่งของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นำต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อสัตว์นำพื้นเมืองอันนี้พอกันได้ที่สำคัญเน
1: า
3: ะ
1: เจ้า
3: เพราะว่าถ้าว่าเขาบ่เบิ่งปัญหานี้เขาเอาสัตว์จากท้องถิ่นอื่นหรือว่าต่างประเทศมาปล่อยแล้วมันจะเป็นการทำลายนะหรือว่าสัตว์ประเภทป่าที่ว่าพวกเขาปล่อยไปมันอาจจะเป็นการทำลายป่าที่มีอยู่แล้วนี่พวกเขาก็ได้ห้ามตัวนี้เนาะฉะนั้นนี่เกี่ยงคือตัวนี้เพื่อไปได้เผยแพร่ซึมๆเอกสารนี้และมัน ไปพร้อมกับการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติในพวกเขาเราได้ใช้มาได้มีปฏิบัติมาตรการเนาะเกี่ยวกับการห้ามห้าปลาเนาะห้าสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อการยืนยงของสัตว์น้ำเนาะเพราะว่าคือดังวันดาที่ท่านพูดแล้วว่าปัจจุบันนี้พวกเขาการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมการยินล้นซอกอยู่หากินแน่นอนมันก็ต้องติดพันกับเรื่องวิถีชีวิตการซอกอยู่หากินตามลำแม่น้ำซึ่งนั้นเป็นอย่างเป็นป่าและสัตว์น้ำพันเน
1: า
3: ะซึ่งว่าในระยะผ่านมาพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นสาวนุ่มวัยนุ่มที่หูเท่าบุตรเถื่อนการนั้นไปซอกอยู่หากินโดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที
1: ่ไปรับสูนป่า
3: ที่พิษต่อเทคนิคการหาแบบยืนยงเป็นต้นเป็นการใช้มอสซ็อตสินะเนาะหรือว่าการใช้มัฟฟาลาเบิร์ดที่พวกเขาฮู้กันแหละยิ่งไปกว่านั้นเป็นการใช้สารเคมีทำลายเนาะและอยู่ในสารเคมีก็เป็นมาจากธรรมชาตินี่ก็มีเนาะนั่นเป็นอย่างเป็นการมีประเภทพืชบ่หรือเครือเข้าที่มันไปทุบๆใส่น้ำแล้วมันป่าหั่นซอกป่าขาดออกซิเจนบ่อย่างนั้นตายผูขึ้นมาแล้วก้าวที่นั่นเนาะฉะนั้นตัวนี้มันพอห่อในไซมาตักได้ให้ความสำคัญแล้วก็ต้องได้มีมาตรการเนาะและสำหรับปฏิบัติมาตรการนั้นแล้วมันพอห่อในเฮ็ดซ่ามัน
1: จ้ะ
3: นึ่งเป็นอย่างเป็นเอาการศึกษาของผมนี่แหละเนาะไปก่อนเนาะและอันที่สองแล้วมันพอห่อเอาการกล่าวเตือนเนาะเฮ็ดบันทึกกล่าวเตือนเนาะแต่ว่าถ้าบ่ฟังได้มันจึงปฏิบัติตามมาตรการในตามกระบวนการยุติธรรมเอาเข้าสู่กฎหมายระเบียบการนั่นแหละ
1: จ้ะ
3: ซึ่งระยะผ่านมานี่ก็พวกเฮาก็แม่นปฏิบัติก็อยู่ในแต่ระยะการศึกษาผมหรือว่ากล่าวเตือนว่าหนักขนาดเนาะแต่ว่าสิใช้มาตรการมีการจับกุมครั้งใดก็บ่ทันมีหลายตัวนี้เนาะก็อยากเสนอเท่านั้นเนาะสําหรับนี้วันปล่อยป่านี่ถือว่าก็ถือว่ามีความสําคัญนั่นแหละต่อพวกสุราทางชาติคือว่าเป็นการคืนป่าสู่ธรรมชาติเป็นการปกปักรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาอยู่ในระบบน้ำเนาะอยู่ในน้ำมันอาจจะมีพืชนานาชนิดเนาะซึ่งมีพืชที่มีพ้นดีต่อระบบนิเวศและมีบ่ดีต่อระบบฉะนั้นนี่ป่านี่ก็เป็นสัตว์หนึ่งที่มีการลักษณะเขาเรียกว่าเฮ็ดสร้างความสมดุลอยู่ในระบบนิเวศของน้ำเนาะก็เสนอในนั้นเนาะเจ้า
2: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญคงคำหาแล้วก็จะมีคำถามอีกต่อไปตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
4: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั้นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: ครับกับสุริยะที่2ของรายการฮอบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังวันนี้พวกเราจะสัมภาษณ์ท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงว่าเพิ่นจะมีทิศทางแนวทางแนวใดในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานกันเลี้ยงสัตว์น้ำนี้
1: จ้ะแล้วท่านตัวที่ท่านได้เว้ามาเมื่อกี้นี้เนาะเว้าเรื่องสร้างกระบวนการในโดยเฉพาะการเป็นการปล่อยป่าและก็อนุรักษ์สัตว์น้ำที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์แน่และก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจแน่เจ้าและปีนี้เขาได้เน้นหนักว่าจะปล่อยนี่ป่านี่มีสนิทใดนี่ป่าประเภทใดนี่เจ้า
3: ส่วนหลายนี่ป่าที่พวกเขาพบเห็นปัจจุบันนี้เนาะว่า ป่าพื้นเมืองอ่ะนะก็มีหลายเนาะที่จริงอยู่ในเหนือสปปลาวมี500กว่าชนิดเลยแต่ว่าในนี้นี่มีป่าบึกป่าฟ้าไหลป่าข้อกังที่พวกเขาเว้าไปให้นะเนาะแล้วก็มีสัตว์นำชนิดอื่นๆอันนี้ใกล้จะสูญพันธุ์เลยได้หมอเป็นวันนี้เนาะแต่เนาะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเขาจึงว่ามีความจำเป็นต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าในการปล่อยนี้ก็อิงใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมอิงใส่ความสมาร์ทที่พวกเขามีว่าการสร้างเศรษฐกิจรัฐเป็นจะเป็นพ่อเราแล้วมันซุ่มใส่ในการปล่อยนี่เป็นติดพันกับการปล่อยป่าที่ปล่อยลงไปคือสุธรรมชาติแล้วจะบ่มันไปทำลายป่าที่มีอยู่นั่นคือข้าพเจ้าได้ว่ามันแล้วมันพ่อลิงใส่เรื่องป่าเพี้ยเนาะป่าปากเห็นนะแล้วก็ป่าบึกเนาะป่าเข็งและป่ากดไปลักษณะนี้เลยเนาะปล่อยนะส่วนหลายนี่ก็เป็นลิงใส่ป่าป่าป้านี่นะจำนวนหลายเนาะป่าป้านี่มันจะบ่มีผลกระทบให้อย่างปานใดสำหรับป่านิ่มแท้ก็มันจะได้ปล่อยอยู่ในวงนอกที่มีขอบเขตจำกัดเนาะเพราะว่าป่านิ่มนี่ก็คือฮู้นกันนั่นแหละมันคล้ายกับปลาข้อนี่แหละเนาะมันจะมีผลกระทบในตัวป่าบางสิ่งที่เป็นป่าน้อยเนาะก็ดังนั้นเนาะส่วนใหญ่เป็นกระลิงใส่ป่าป้าป่าเพี้ยนี่แหละและสำหรับป่าเพี้ยตัวนึงป่าเพี้ยหน้าหนูนะพวกเขากำลังเร่งใส่อยู่เดี๋ยวนี้อยู่ภาคใต้เนาะผู้ประกอบการอยู่ทางภาคใต้นี่แลกับที่ช่วงกับจีนเขาเจ้าเฮ็ดแล้วได้เดี๋ยวนี้เนาะเขาเจ้าค้นคว้าออกมา
1: พอพัน
3: พอพันออกมาจากแนวพันออกมาแล้วจะขยายสู่วงกว้างในไวๆนี่เนาะ
1: เจ้าเจ้าก็คือว่าในวันป่าปีนี้ทั้งพวกเขาได้สุกนู่นี่ก็จะเป็นป่าเพี้ยป่าป่าป่าบึกป่าเข่งป่ากดเนาะแล้วก็ป่าอื่นๆที่บ่มีการว่าถ้าว่าปล่อยไปแล้วมันจะบ่ไปเป็นผลกระทบต่อป่าน้อย
3: ๆ
1: ที่อยู่ในธรรมชาติหั่นและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาในการพันธุ์ขยายในการพันธุ์ขยายสุกนู่ให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์น้ําโดยเฉพาะก็มีแยกเนาะอนุรักษ์สัตว์น้ําก็เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ
3: ุ์
1: และก็สัตว์น้ํานึงจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจเฮาได้แนะนําประชาชนขึ้นได้ใดแน่

0: ม่ประสนหรือมาสร้างขบวนการนั่นนะเนาะเป็นพวกเราแล้วที่ว่าโดยนี่แหละเริ่มจากการจัดตั้งปฏิบัติเดือแจ้งการนี่แหละเนาะแจ้งการของรัฐมนตรีหั้นแล้วเป็นพวกเราแล้วมันได้ซุ้มใส่ในการศึกษาอุ้มไม่ควรในการเผยแพร่ซึมซึมนี่แหละเอกสารเนาะนิติกรรมนี่แหละสถานีก็ได้มอบภายหลังที่พวกเราได้เสนอต่อท่านรัฐมนตรีออกแจ้งการแล้วก็ถือพวกเขาก็ได้แนะนำให้คณะเลี้ยงสัตว์และการประมงแข็งและนักลงทุนจัดนั้นเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งอยู่ในแจ้งการก็ได้เฝ้าแจ้งหลอกท่านมาเกี่ยวกับการจัดสร้างกระบวนการแนวใดเฮ็ดแนวใดขนาดนั้นซึ่งในนี้มันคือว่าเอากระบวนการของมหาสนในเป็นหลักเนาะโดยเฉพาะซึ่งอยู่ในนี้มันติดพันกับการปกปักรักษาและการอนุรักษ์รักษาน่ะอันนี้อยู่ในนั้นก็ได้แนะนำวิธีหาในชีวิตเดี๋ยวใดเนาะซึ่งอยู่ในนี้นี่เป็นต้นต่อเป็นพ่อจำกัดเรื่องโมสดนี่แหละการที่มันฟ้านี่และการใช้สารเคมีนี่เนาะอันนี้อยู่ในนั้นในเม็ดพ่อในโฆษณาตัวกับพุ่นหาตัวนี้เนาะและบวกกับการคำนึงถึงการประเภทป่าใกล้จะสูญพันธุ์หันนี่ก็ถือว่าก็เห็นได้ความสำคัญและให้เขาจะเอาใจใส่อะไรตัวนี้เนาะและอันนึงอีกแล้วมันพวกเขาแล้วมันได้ถือเอาเวียกนี้เป็นเวียกของทั่วพงศลและได้มอบให้ทุกคะแนนการอันได้เสนอให้ทุกคะแนนการโดยเฉพาะแม่นนี่แหละคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงหรือว่าหน่วยงานเลี้ยงสัตว์มันอยู่แต่ละขั้นนั้นสมทบกับการปกครองบ้านตัวนี้นะเนาะเห็นขบวนการตัวนี้ฉะนั้นนี่จึงได้เห็นว่าขบวนการปล่อยป่านี่จึงว่าเมื่อฮอดปัจจุบันนี่บ่ฮอดมือเขาจะกระปล่อยแล้วก็มีเนาะอันนี้เนาะบรรดาบริษัทผู้ประกอบการใหญ่ๆนี่เขาจะกะฮู้ผมว่าเขาสําคัญตัวนี้ก็เฮ็ดเนาะและอันนึงอีกต่อกับคําถามว่าเกี่ยวกับป่านี่เป็นพืชเป็นสัตว์นึงนํานึงเด้อเป็นที่มีเศรษฐกิจและปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าพวกเขาสังเกตเห็นว่าขบวนการเนาะว่าการเลี้ยงป่าเนาะหรือว่าขบวนการผลิตลูกป่าในยุคสปปลาวนี่ก็เป็นขบวนการที่ว่ามีการขยายตัวหลายเลยปัจจุบันนี้เนาะมีการขยายตัวหลายข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเลาะเบิ่งว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ผลิตลูกป่านะเนาะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะนี้แม่นอยู่ทางมีโครงการของอันลาวฮังการีว่าไปส่งเสริมนี่เลยว่านี่นะอยู่ทางเบื้องน้ำหุ่มนี่นะ
1: เจ้า
0: น้ำหุ่มอยู่ท่านนี้ถือว่ามีสถานีบีซูนน้ำหุ่มท่านนี้ถือว่าเป็นขบวนการเลยนอกจากอยู่ในซูนที่ว่าเฮ็ดเป็นลูกป่าแล้วนะที่ปลูกป่าแล้วก็เลี้ยงป่าแล้วยังครอบครัวพ่อแม่ประชาชนหรือว่าครอบครัวพนักงานนะเขาเจ้าก็ยังเลี้ยงเป็นแบบครอบครัวเขาจะไปเบิ่งนี่โอ้เป็นเศรษฐกิจหลักของประชาชนเขตนั้นและนอกจากนั้นหันแล้วการเลี้ยงป่าอยู่ตามหนองเลี้ยงป่าอยู่เป็นป่ากระสังอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามห้วยห้องน้องก็มีขบวนการและสำคัญปัจจุบันนี้เป็นการขบวนการเลี้ยงป่าอยู่ตามหน้าอ่างไง
1: เจ้า
0: เนาะอ่างตรงต่างๆเนาะมันมีการลงทุนของผู้ประกอบการจากภายในและต่างประเทศคือยกตัวอย่างว่าการเลี้ยงป่าอยู่อ่างน้ำเงิมนึงเนาะก
1: ็
0: มีผู้ประกอบการสมทบลาวได้แล้วก็จีนได้สมทบกันและการเลี้ยงป่าอยู่เขื่อนไฟฟ้าน้ำถื่นเนาะละกายน้ำถื่นเนาะน้ำถื่น2เสร็จนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนของสสเวียดนามสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั่นเนาะก็ถือว่าผ่านการจัดตั้งประกันนี้นอกจากนั้นก็ถือว่ามีอยู่หลายบ่อนปัจจุบันนี่เนาะคือข้าพเจ้าว่าอยู่ทางเมืองจำปาสักตัวนี้และอันนึงที่สำคัญปัจจุบันนี้ป่าอะไรเป็นเศรษฐกิจนี่มันเพื่อเรามีโครงการป่าเลี้ยงป่าสวายถือว่าเป็นโครงการที่ว่าเป็นตัวแบบก็ว่ามันได้เป็นโครงการอภิษฎเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าสวายและผลิตปรุงแต่งส่งออกไปต่างประเทศ
1: อ
0: ันถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาก็ถือว่าสามารถได้หลายครับนี่ก็จำนวนหลายเติบได้ตัวนี้เนาะถืออันนี้เป็นการลงทุนของสปอร์จีนเนาะการลงทุนของจีนอยู่ทางเมืองแข่งจับประสักเนาะถือว่าเป็นโครงการนึงที่ดีแล้วก็พรรคและรัฐบาลได้ความสำคัญต่อโครงการดังกล่าวนี้และสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์การประมงก็ถือว่าเป็นคู่พัฒนาที่ได้อาจจะใช้พิเศษเน
1: า
0: ะพอส่งออกไปลบไปคนได้เดี๋ยวนี้พวกเขาก็มีแผนการหรือมีทิศทางว่าพวกเขาจะสร้างและปรับปรุงพนักงานสัตวแพทย์การบาดซึ่งอยู่ในนี้มันจะเฮ็ดหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์การประมงไปพร้อมเนาะนั้นมันยังเว้าเรื่องดูแลสุขภาพสัตว์ของประชาชน

0: และติดพันกับหน่วยงานเทศเป็นเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ว่าบึ้งกันอนุรักษ์รักษาการบึ้งปกปักรักษาหรือว่าการห้าปูห้าปลาใดๆมันถึงต้องสอดคล้องเลยเนี่ยก็สิได้อาศัยอยู่คันหักทานนั่นเนาะและบวกใส่กับอำนาจการปกครองเจ้าหน้าที่ปกสอกองร้อนสิได้อยู่หันเนาะเป็นเจ้าการช่วยเนาะก็คิดว่าในอนาคตนี้พอจะฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมา
1: แหละท่านเองเด้อยากฝากถึงประชาชนในผู้ที่เลี้ยงเป็นเศรษฐกิจแน่ผู้ที่หาอยู่ตามธรรมชาติแน่ให้เป็นเจ้ากันน้ํากันคือนใดโดยเฉพาะแม่นหาตามธรรมชาติก็แม่นเกิดไปพบบ่อนไปหาธรรมชาติก็ไปเจอป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์สิควรเฮ็ดใดแล้วก็ประชาชนผู้ที่สร้างเป็นเศรษฐกิจได้ให้ทานฝากถึงประชาชน
0: เจ้าก็ขอถือโอกาสที่มีความหมายสําคัญนี้เนาะก็อยากเสนอแนะนําต่างหน้าให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงก็คือคณะเลี้ยงสัตว์และการประมงทั่วประเทศและก็คือแนะนําส่วนตัวเนาะคือดังที่พวกเราฮู้ร่วมกันได้ว่าปัจจุบันนี้พวกเรามีป่านี่500กว่าชนิดแต่ว่ามีหลายข้าพเจ้าไล่มา30ชนิดนั้นแม่นน้อยเดียวซั่นน่ะแต่ในตัวจริงนี่มีความเสี่ยงหลายในใกล้จะสูญพันธุ์เนาะ
1: จ้ะ
0: ฉะนั้นนี่ก็อยากฝากนําพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ประกอบการเลี้ยงป่านี่และสัตว์น้ํานี้ก็อันที่1นี่ก็เกี่ยวกับการนี่แหละการหาป่านี่แหละจากธรรมชาตินี่เนาะและเพื่อเอามาเป็นเศรษฐกิจหรือว่าเอามาเลี้ยงอยู่โหนงนี่นะเนาะอันตัวนี้ก็อยากให้เบิ่งว่าอยากให้มีลักษณะแบบหาที่ต้องตามเทคนิคเนาะและให้มีความยืนยงเนาะและโดยเฉพาะแม่นฝากถึงสาวนุ่มวัยนุ่มเนาะที่ยึดถือการหาปลาเป็นอาชีพหรือว่ามีการหาปลาแบบเพื่อเลี้ยงชีพนี่ก็ขอให้จัดตั้งปฏิบัติตามข้อห้ามพุ่นแหละเนาะโดยเฉพาะแม่นบ่ให้มีการหาป่าที่ลักษณะใส่วัตถุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ผิดต่อเทคนิคที่เป็นการสร้างให้สัตว์น้ำพันดับสูญเช่นว่าการใส่โมซอดและการใส่สารเคมีเนาะหรือว่ามีการไปหาด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ
1: จ
0: ้ะอันนี้ก็อยากให้เบิ่งว่าก็ต้องได้คืนสู่ธรรมชาติภายหลังที่เอามานั่นเนาะกันนั่นเพราะว่านอกจากนั้นเนาะก็ฝากถึงว่าเดี๋ยวนี้การหาป่าอยู่หน้าเขื่อนต่างๆนะเขื่อนใหญ่นะข้าพเจ้าเห็นว่ามันก็มีการใช้เนาะลูกยิงบ่ลูกยิงหั่นน่ะก็แม่นคืนนั้นอยู่แต่ว่าก็อยากให้มันการระหว่างการหาเอามากับการจุ่มไว้เพื่อเป็นธรรมชาติท่านน่ะก็อยากให้มันมีการไล่เลี้ยงมีการเบิ่งแหละเนาะข้าพเจ้าก็บ่อยากให้ว่าคันเฮาหาได้เป็นมืออาชีพได้ก็มันลักษณะหามาได้หลายก็ลักษณะแปลว่าอยู่ธรรมชาติให้มันนํามือนําบกแห้งไปได้เนาะฉะนั้นก็อยากให้มันมีมันยังขยายพันธุ์นะเน
1: า
0: ะอันนั้นอันนึงอันสองแล้วแม่นปฏิบัติตามกฎหมายแล้วแม่นการห้ามหาป่าในระยะป่าวางไข่
1: จ้
0: ะเนาะอันนี้
1: สิระยะเดือนนี้ได้เนาะ
0: จ้ะ
1: เนาะเป็นหม
0: อฉะนั้นนี่ระยะป่าบางไข่นี่มันใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวได้เนาะแล้วก็ระยะมีการป่าขึ้นบ่ป่าอันอย่างนี้นะตามห้วยห้วงที่ฝนตกใหม่หั่นน่ะ
1: จ้ะ
0: นี่ก็อยากเสนอนําพ่อแม่ประชาชนว่าก็บ่อยากให้มันลักษณะแบบหาเพื่อดับสูญนะ
1: จ้ะ
0: หาเฮาจะจ้วงไว้ธรรมชาติจากส่วนเพื่อมันขยายพันธุ์นะเฮาจะเอามาเป็นเศรษฐกิจธรรมดาบริโภคใน
1: บริโภคแน่ปล่อยแน่ซะ
0: ๆอยากให้เบิ่งนั้นเนาะและอันสําคัญแล้วแม่นขอให้พ่อแม่ประชาชนก็คือทั่วประชาชนนี่แหละขอให้เป็นเจ้าการและเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะต่อกับบุคคลหรือว่านิติบุคคลที่ว่านําใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่หาป่าเป็นการดับสูญอันนี้เนาะก็ขอเป็นเจ้าการช่วยเน
1: า
0: ะ
1: แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
0: เนาะแจ้งเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงหรืออาจจะโทรมากรมเกษตรสัตว์และการประมงก็ได้เนาะอันนี้พวกเฮาก็สิเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าต่อไปสิเปิดสายด่วนเด้เนาะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้กําลังให้ทางวิศวการเกี่ยวข้องประสานเพราะว่าพวกเฮาก็คิดว่าจะเข้มงวดตามระเบียบนั่นแหละต่อไปนี้นะเนาะบ่เป็นหยังเพราะว่าป่าพวกเฮานี่ถือว่าสัตว์นําพวกเฮานี่ นับมือนับซุนพันอะไรแต่ว่าเขาเบิ่งอยู่ธรรมชาติช่วงแรกก็จะมีอยู่เดี๋ยวนี้พอเขาสังเกตเห็นว่าป่าคิงป่ามอมบ่ป่าที่ว่าอันนี้เนี่ยมันบ่สู้มีแล้วได้อยู่ทางเมืองเนาะมันจะมีอยู่ห้วยเล็กน้อยแต่ว่าในการหาตัวจริงนี่ก็เห็นว่ามันธรรมชาตินับมือนับแคบการหานับมือนับเทคนิคสูงฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ป่านี้มันก็
1: ถึก
0: บีบหมดแล้วเนาะถึกบีบจนบ่มีบ่อนอยู่เพิ่นก็สุดที่สุดก็ยอมจำนนเนาะก็จะเสนออันนั้นเนาะ
1: อันนี้ก็ขอขอบใจท่านบ่มคำหาวรรณกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงระหว่างเจ้าท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ผมกล่าวคำว่าสบายดี
2: เจ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
2: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามกฎหมายได
4: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
5: ์ตึ้งเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
6: ตึ้งแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
6: ตึ้งแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสน้อ
6: ตึ้งแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
6: ก็ตึ้งแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไว้ผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตัวไปโหลด App M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย App Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกทุกท่านตอนหับทานเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 นดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการสู่ทานฟังคือเก่าเนาะมีรายการพบกันมื้อนี้แมนวันศุกร์วันที่10กรกฎาคมคิดศักราช2026กงกับมื้อแฮม11ค่ำมีรายการ11ค่ำเดือน8ลาวปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวในมื้อนี้สืบต่อสนทนากับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเนาะมีคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่ว่ายังข้างไม่มีรายการยังข้างแต่เมื่อวันพุธยังสองคำเนาะเนื่องจากว่าเวลาบ่พอก็เลยจะสืบต่อสนทนากับอาจารย์สุพลมีรายการฟังในมื้อนี้คำศัพท์ที่ยังข้างแม่นคำว่าญาติแยงและก็คัดแยงส่วนคำศัพท์ที่กะเกี่ยมในมื้อนี้เนาะสอดห้อยกับสอดแทรกมีรายการและมีคำว่าซึมซับซาบซึมเสื่อมซึมและอีก4คำยังให้อาจารย์ช่วยเทียบความหมายโกรธเคืองแค้นแล้วก็เครียดเนาะตกข้างตกลุนแล้วก็ตกเฮียวันนี้มีนะคำซับนี่ลักษณะว่าจะเทียบความหมายกันหลายคำเนาะ3คำ4คำสินะแต่ละมือแต่ละเทือนี่คือว่ามี2มี3มื้อนี้3 4เนาะมีรายการสั้นการสนทนาอย่างละเอียดก็แม่นซื้นมีรายการติดตามรับฟังในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับ

0: ขณะนี้มีในการพรวมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่เนาะพบกันในระยะนี้สนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหงลานุภาพดกซ่อนติดต่อหาเพิ่นแล้วตอนนี้อยู่ในสายสบายดีอาจารย์
1: สบายดีดกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งปกติดีแม่นบ่อาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้าก็มีหลายคำศัพท์ที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเนาะครูคำที่ยังค้างนะแม่นคัดญาติแยงกับคัดแย้งอาจารย์
1: สบายดีท่านผู้ฟังในรายการที่นับถือฮักแกงวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำญาติแยงและขัดแย้งคำว่าญาติแยงและขัดแย้งเป็นคำศัพท์ที่สื่อถึงสถานการณ์ที่มีความเห็นบนลงห้อยกันหรือมีการต่อสู้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงว่าทั้งสองคำจะมีคำว่าแยงและแย้งที่ออกเสียงอยากค่ายคือกันเป็นบทซ้อน
0: และก็มักลงกันเป็นบทอาจารย
1: ์แย้งต้านกันเพี้ยนไปวันหนึ่งในความหมายของเข้าซับเนาะแย้งกับแย้งแต่ในทางการนำใช้ตัวจริงมันมีความหมายเลยจุดเน้นนักที่แตกต่างกันเพียงนี้ทั้งสองคำนี้เป็นคำลาวเดิมทั้งหมดที่มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่เกิดจากการรวมปริญญาสองคำเข้ากันญาติแยงเป็นคำผสมประเภทคำปริญญาประกอบด้วยคำว่าญาติก็หมายถึงซึ่งเอาจับเอาไปจากคนอื่นโดยที่เขาบ่พอใจหรืออนุญาตให้นะและคำว่าแยงแยงนี่หมายถึงญาติซึ่งสวยเอาเอ็ดให้ลุกออกจากมือเจ้าของเดิมเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นญาติแยงก็จะมีสองความหมายตกซ้อนจะมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งซึ่งเป็นความหมายเดิมหมายถึงซิงเอามาให้ได้ซึ่งเน้นถึงการต่อสู้การแข่งขันหรือการญาติซิงซิงที่มีอยู่อย่างจำกัดจากคนอื่นหรือฝ่ายกลุ่มกันค่ะเพื่อให้ตนเองได้มามักใส่ในแง่ลบหรือแง่การแข่งขันผิดดุเดือดดังตัวอย่างว่าในปัจจุบันบรรดาบริษัทขนส่งต่างก็พากันลดราคาเพื่อญาติแยงเอาฐานลูกค้าในตลาดออนไลน์อีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาควรดำเนินชีวิตด้วยความหักแพงและสามัคคีกันบ่แมนจะมาคอยญาติแยงผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆแบบนี้อีกตัวอย่างอีกในอดีตมหาอำนาจต่างๆได้พยายามแพ้อิทธิพลเพื่อญาติแยงเขตน้ำแดนดินและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอื่นอันนี้เป็นญาติแยงในความหมายที่ว่าในแง่การแข่งขันเดือดหรือว่าในแง่ลบก็ว่าได้เนาะแล้วความหมายที่สองญาติแยงมีความหมายในแง่บวกหมายถึงจับกาลโอกาสเพื่อให้ได้มาเติมผลประโยชน์หรือดึงดูดเอาในความหมายนี้แมนเน้นถึงการดึงดูดเอาสิ่งที่มีคุ้มค่าทาแยงหรือปัจจัยเอื้ออำนวยต่างๆมาหมุนไส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะมักไส้ในแง่บวกหรือแง่การพัฒนาที่เป็นเจ้าการโดยเน้นถึงเวลากาลโอกาสและไฟพิษทางการบริหารเพื่อยกระดับองค์การจัดตั้งหรือว่าประเทศชาติให้ก้าวหน้าทันสมัยดังตัวอย่างว่าในซุ้มปีต่อหน้าแขนงการสาธารณสุขจะต้องเพิ่มทวีการตัวพันรวมมือกับต่างประเทศเพื่อญาติแยงเอาการช่วยเหลือทางด้านชุมหอนและเทคนิควิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเขามาปรับปรุงระบบการแพทย์อยู่ภายในประเทศอีกตัวอย่างหนึ่งรัฐบาลได้วางนโยบายเปิดประตูสู่สากลเพื่อญาติแยงเอาทายแยงและการโอกาสใหม่จากการเสื่อมโยงเศรษฐกิจภาคพื้นมาสุกยิ่งการส่งออกสินค้าของเรา เป็นอย่างนี้ตัวอย่างหนึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้สูงทุกความพยายามในการย่าแยงเอาถึงการศึกษาและบทเรียนการบริหารจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเพื่อนำมาสานขีดความสามารถในแก่ครูอาจารย
0: ์เ
1: นาะอันนั้นแม่นตัวอย่างของคำว่าย่าแยงที่มีความหมายทางบวกเนาะบัดนี้มาเทียบเสกคำว่าคัดแย่งคัดแย่งนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าคัดคัดนี่หมายถึงโดยยอมตามต้านไว้บ่ลงห้อยและคำว่าแย่งก็หมายถึงคัดข้านโต้เถียงบ่ปุ่งกันอันคำนี่แหละอันพวกเขาใส่นะในระยะผ่านมาทั้งที่ว่าอยู่ในบรรยากาศของท่านภูมิวงศ์วิจิตรปี1967เพิ่นก็ได้บอกคำชื่อคำคิดเด็กกับจอน
0: เจ้า
1: เพิ่นก็บอกว่าคัดแย่งพิษคัดแย่งชื
0: ่อ
1: แต่ว่าพวกเขากำลังยังหลงอยู
0: ่
1: ยังหลงยังปรากฏเห็นมักใส่คำว่าคัดแย่งเห็นบอกเพราะว่าคำว่าแย่งกับแย่งต่างกันเพราะว่าแง่มันยากเห็นบอกยากจริงแต่แง่นี่มันขัดข้านโต้เถียงบ่กลุ่มกันดังนั้นเวลาถ้าว่าเขาใช้ว่าขัดแง่หรือว่าความจะเข้าใจอยู่เนาะแต่ว่าบ่ถูกความหมายถูกซ้อน
0: เจ้า
1: เห็นบ่
0: แต่ว่าบัดญาติแง่หันพัดบ่มีปัญหาขออภัยนะบนมิตรรายการหลายๆสายหลุดไปอีกแล้วโทรศัพท์หน่อยนี่นี่หลุดเรื่อยๆเนาะขออภัยเอาเพลงขึ้นให้ดอกซ่อนก่อนให้มีรายการฟังเพลงรอท่าน้อยหนึ่งจะกวดกาเบิ่งก่อนว่าเป็นแล้วใดอีก

0: ขออภัยนะมีรายการเนาะดอกซอนจะติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าคืนตอนนี้แหละสายลุดไปกำลังสีเข้าขัดแย้งเมื่อกี้อาจารย์ค่ะก็บอกว่าคำนี้นี่ในสังคมเนาะจำนวนหนึ่งมีรายการแต่มากบปรากฏเห็นเรื่อยอยู่ในมักหลงความหมายนะบ่แม่นหลงความหมายหลงการสะกดคำหรือว่าสะกดคำบ่ถูกเนาะญาติหันต้องไปกับแย้งคัดหันต้องไปกับแย้งแต่ว่าสังเกตเห็นจำนวนหนึ่งมักสะกดเป็นคัดแย้งเมื่อกี้ดอกซ้อนกำลังจะเว้ากับอาจารย์ว่าบัดญาติแย้งหันพัดบ่หลงกะบ่สู่เห็นคนใส่ญาติแย้งอ่ะนะแต่ว่าบัดคัดแย้งเพิ่นมักเห็นใส่คัดแย้งเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: อืมเอาคืนเลยอาจารย
1: ์มันจริงอาจารย์อันนั้น
0: เฮากำลังเว้ากันว่าในสังคมจำนวนหนึ่งนี่สะกดผิดอาจารย์เป็นคัดแย้งสินะแล้วดอกซ้อนเราว่าบัดญาติแย้งพัดบ่หลงบ่เป็นญาติแย้งมาเป็นแต่กับอันคัดแย้งคัดแย้งนี่นะ
1: คัดแย้งมาเป็นคัดแย้ง
0: เจ้า
1: เมื่อสองคำนี้เนาะระวังคำมาคัดกับแย้งมาผสมกันเป็นคัดแย้งนี่ก็หมายถึงบ่ถูกต้องปองดองกันคิดเห็นบ่ตรงกันบ่ลงรอยกันมีความเห็นหรือผลประโยชน์ที่ต่ำกันจนเกิดการโต้เถียงกันคำนี้เน้นนักถึงสภาพการหรือความสัมพันธ์ที่มีความเห็นแนวคิดหรือผลประโยชน์ขัดกันจนเกิดเป็นข้อพิพาทมีเป้าหมายเพื่อขัดข้านหรือว่าบ่ยอมรับความคิดหรืออำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งดังตัวอย่างว่าในกองประชุมทุกคนสามารถแสดงความเห็นที่ขัดแย้งกันได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลอีกตัวอย่างหนึ่งการขาดการหันหน้าเข้าหากันจะยิ่งเฮ็ดให้ข้อขัดแย้งระหว่างพวกเขานับมือนับคนแข่งขึ้นในตัวอย่างนี้บรรดาผู้นำโลกพยายามเรียกร้องให้แก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยสันติวิธีและการเจรจา
0: เจ้า
1: สอนวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อนะญาติแย้งแมนการทุกข้อนเข้าไปซิงออกมาบ่ว่าจะซิงมาจากผู้อื่นเป็นว่าอันนี้มันแย่ลงหรือซิงมาในคันกาลโอกาสอันนี้มันแง่บวกนะงานแง่บวกมีสอบมีแง่ลบแต่แง่บวกแต่ส่วนขัดแย้งแมนความบ่ลงรอยหรือว่าผิดเขียนกันเนาะเน้นสภาพการที่มีความเห็นหรือผลประโยชน์ขัดกันจนเกิดเป็นข้อพิพาทเนาะอันนี้คือนั่นตัดซ้อนคำว่าขัดแย้งกับขัดแย้ง
0: มันจะบ่คือกันเด้มีรายการเนาะอาจารย์อธิบายมาเดี๋ยวจะเห็นว่ามันต่างกันคืออันเว้าญาติแยงก่อนญาติแยงนี่อันน่ะส่งกรณีเนาะคือความหมายบวกและความหมายลบแต่ว่าแต่ละกรณีนั้นก็แม่นเว้าเรื่องว่าเอามาให้ได้ต่างแต่การที่เอามาหั่นน่ะเนาะอาจารย์คั่นลบก็แม่นว่าญาติเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวเออก็บ่ดีอันนี้ก็ได้คั่นว่าความหมายบวกก็แม่นซิงมาให้มันทันกาลโอกาสในเงื่อนไขที่ว่าเจ้าต้องมีการต่อสู้ทางด้านสติปัญญามันสมองหรือว่าเหือแห้งหรือว่าเป็นการแข่งขันสักนิดนึงกับอาแมนหั่นน่ะเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะส่วนขัดแย้งนี่เว้าเรื่องความคิดบ่ถูกกันบ่เข้ากันบ่ตรงกันเจ้าเว้าบวกค่อยเว้าลบค่อยไปซ้ายเจ้าไปขวาอันนี้แหละอันนี้ก็ต้องมีการต่อสู้กันหั่นน่ะเนาะแผนกันบ่ได้มีรายการเอ้ยใส่ให้ถูกกรณีที่สำคัญสะกดให้ถูกขัดแย้งญาติแย้งสิ่งอีกสิ่งทูได้เนาะบ่คือกันหมดแล้วอาจารย์เอ้ยตัวอันที่ยังค้างวันนี้คําศัพท์ที่เกี่ยมวันนี้มันสอดห้อยกับสอดแทรกเด้อาจารย์
1: เจ้าสอดห้อยและสอดแทรกทั้ง2คํานี้คําว่าสอดอยู่พยางค์คํายิบเน
0: า
1: ะซึ่งมีความหมายรวมกันคือเข้าไปพัวพันหรือเข้าไปอยู่ระหว่างเนาะสอดเมื่อนํามาใช้มีชีวิตเกิดจริงทั้งสองคำนี้มันมีความหมายต่างกันคืออย่างนี้สอดห้อยเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าสอดหมายถึงแง่เข้าไปตามวางปองหรือว่าหูและห้อยก็หมายถึงเกาะไว้ติดตามไปนำเมื่อผสมเข้ากันเป็นสอดห้อยก็หมายถึงประสานเข้าส จอดประสานใส่เช่นว่าแผนงานใหม่คือออกแบบให้สอดห้อยกับแผนงานเก่าที่มีอยู่แล้วอีกตัวอย่างหนึ่งคณะพักคณะบัญชาได้สนใจศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดสอดห้อยเข้าในทุกขงเขตเรียกงาน
0: เจ้า
1: ในตัวอย่างหนึ่งพระสงฆ์สมณีลาวได้ประกอบส่วนนำเอาแนวทางของพรรคและรัฐบาลลาวที่วางบอกแต่ละระยะไปพันขยายสอดห้อยกับหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยหลักสอนอันนี้มันสอดห้อยเนาะส่วนหลายก็มักใส่ทางด้านการเมืองนี่แหละที่ว่าเป็นติดซับทางการวัฒนธรรมวันนี้มาเทียบใส่กับเขามาสอดแทรกสอดแทรกเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำสอดหมายถึงแง่เข้าไปตามวางปองหรือและแทรกหมายถึงสอดหรือว่าแง่เข้าเมื่อผสมเข้ากันเป็นสอดแทรกก็หมายถึงเติมใส่เสริมเข้าใส่เพิ่มเข้าไปเช่นนิทานเรื่องนี้ได้สอดแทรกคำสอนดีๆในแง่ผู้อ่านโดยเฉพาะเป็นเด็กน้อยเห็นไหมเรียกตัวอย่างอีกนักประพันธ์ได้สอดแทรกความคิดด้านสังคมเข้าในเนื้อเรื่องอย่างแนบเนียนเรียกตัวอย่างหนึ่งในการฟังเขาฟังประคาเนาะผู้บรรยายได้สอดแทรกเรื่องตลกก้มก้อมเพื่อยึดให้บรรยากาศผ่อนคลายเป็นบอกนักสอนเวลาไปฟังแต่ว่าผู้บรรยายมีแต่ว่าลักษณะที่ว่าเป็นทางการบุญมีอันตลกมาสอดแทรกไปน้ำนี่เป็นอะไรบรรยากาศ
0: เข่งตึง
1: เข่งตึ ตงบางทีอาจจะที่ผู้ฟังกันหนังตาญานกัน
0: อยากนอน แล้วก็เกิดความบ่เป็นตาสนใจได้อาจารย
1: ์งานตรงนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องก้อมเข้าไปอันนั้นแม่นความหมายของสอดแทรกหมายถึงเติมใส่เสริมใส่เพิ่มเข้าไปนอกจากนั้นสอดแทรกในนี้ความหมายว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของผู้อื่นซึ่งนี้ก็หมายถึงกับแทรกแซงอะนะทุกท่านเช่นว่าเรามาสอดแทรกเรื่องส่วนตัวของข่อยเรียกตัวอย่างหนึ่งซ้ายนั่นคือกล่าวหาว่าสอดแทรกขบวนการนิติธรรมเป็นตัวอย่างหนึ่งบอกควรสอดแทรกปัญหาของคนอื่นวันนี้อาจารย์จะมาสรุปแล้วสอดห้อยเอสอดแทรกบ่สามารถใส่แกนกันได้แม่นบ่ดอกซ้อน
0: แม่นแล้วตามการอธิบายที่แม่นบ่แทนกันได้เด้ออาจารย
1: ์บอกเพราะว่ามีความหมายต่างกันแม่นบ
0: ่
1: สอดห้อยเลยมันแม่นการประสานเข้าอย่างตึกเกี่ยวและในขณะที่สอดแทรกมันแง่การเพิ่มหรือตึงเข้าไปโดยกลุ่มนอกจากนั้นสอดแทรกแต่ยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าใกล้เคียงกับคำว่าแทรกแซงอย่างนี้ครับสอน อันนั้นสอดใหม่และสอดแทรกมีกันนั่นครับสอน
0: เจ้ามันแทนกันบ่ได้เนาะมีรายการคันว่าอันมีอันนึงอยู่แล้วถ้าว่าอยากเสริมเติมเข้านี่เฮาเอิ้นว่าสอดแทรกตัวอย่างเลยอาจารย์กฎจราจรเนาะมันบ่มีอยู่ในวิชาเรียนแต่ว่าเดี๋ยวนี้สังเกตเห็นว่าเพิ่นมักจะสอดแทรกเข้าในนะเวียกงานการศึกษานี่ด้วยหลายวิธีการบางเทื่อไปเผยแพร่บ่หรือว่าเฮ็ดเป็นกิจกรรมถามตอบบ่เดี๋ยวนี้เฮาเอิ้นว่าสอดแทรกเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้า
0: แปลว่ามีอยู่แล้วเอาไปเติมใส่แต่ว่าคันสอนห้อยแล้วมันก็มีอยู่พอมันแล้วเอามันประสานเน้นการประสานเข้ากันย่างกลมเกี่ยวให้มันไปน้ำกันได้เป็นเนื้อเดียวกันว่าซิซะ
1: แม่น
0: ใส่ทั้งสองก็ล้วนแต่ใส่เป็นทางการเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นแหละ
0: ต่างกรณีแทนกันบ่ได้เจ้าคิดว่าได้แล้วบัดนี้คู่คำต่อไปโอ้3คำซึมซับซาบซึมเสื่อมซึมโอ้ยมีแต่โซกับโซ
1: ทั้งสามทั้งสามคำนี่คือว่าเป็นตัวโซเบสแล้วจะมีคำว่าซึมทั้งสามคำคำว่าซึมซับซาบซึมและเสื่อมซึมเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่แสดงถึงการซับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปภายในถึงว่าจะมีคำว่าซึมประกอ น้ำไส้ในชีวิตตัวจริงคือว่าทั้งสามคำนี้คุ้มสารและยึดเนื่องนักที่ต่างกันดังนี้ทั้งสามคำนี้เป็นคำเข้าราวเดิมทั้งหมดและมีโครงสร้างเป็นคำซ้อนเนาะหรือว่าคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกริยาที่เกิดจากการรวมคำเพื่อขยายความหมายซึ่งศัพท์เป็นคำผสมแบบคำซ้อนประกอบด้วยคำว่าซึ่งหมายถึงของแล้วค่อยๆเข้าไปในเนื้อวัตถุและคำว่าศัพท์หมายถึงดูดเอาของแล้วเก็บสี่แห่งนะเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นซึมซับก็หมายถึงค่อยๆครับซึมภายนอกเข้าไปไว้ในตัวอย่างซ่าๆจนเป็นเปี่ยมคำนี้เน้นนักถึงการรับเอาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมหรือประสบการณ์โดยธรรมชาติคือดังพาคนหมูที่ดูซับนั่มโดยบุ้งหัวเนาะดังตัวอย่างว่าเด็กน้อยที่เติบใหญ่มากับกล่องปึ้งจะซึมซับนิสัยมักการอ่านมาแต่ยามเยาว์วัยมาเป็นซึมซับนิสัยและอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบทวัฒนธรรมเนาะตั้งแต่เรามาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เราได้ซึมซับเอาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องของนครหลวงไปหลายอย่างหลบซ่อนซึมซับเอาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นในบริบทธรรมชาติหรือวัฒนธรรมด้านกายภาพเนาะดินทรายจะซึมซับเอาน้ำฝนได้ไวต่างจากดินดากที่น้ำมาขังอยู่หน้าดินเป็นบทอักษร
0: เจ้าแมนแท้ได้อันนี้นะ
1: อันนี้หมายก็ว่าใส่ได้ได้ทั้งผู้ประทำและนามธรรม
0: เจ้าแมน
1: ซึมซับมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่า
0: ซาบซึม
1: ซาบซึมเป็นคำผสมแบบคำซ้อนประกอบด้วยคำว่าซาบหมายถึงกระจายไปทั่วหรือว่าเข้าตู้ก็ได้และคำว่าซึมก็หมายถึงค่อยๆเข้าไปเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นซาบซึ้งก็หมายถึงรู้และเข้าใจอย่างละเอียดเสื่อมเข้าในแนวคิดจิตใจความรู้สึกหรือว่าแนวคิดที่ค่อยๆแพร่ขยายและเข้าไปในจิตใจอย่างลึกซึ้งนะคำนี้มันเน้นนักถึงการรู้แจ้งแทงซ้อนเดี๋ยวต้องซ้อนจนฟังเลยเข้าไปในระบบความคิดในจิตใจมักใช้ในบริบทการศึกษาอบรมการเรียนรู้แนวคิดกฎระเบียบหรือว่าคำสั่งสอนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายในดังตัวอย่างว่าพนักงานทุกสหายได้ค้นคว้าและทราบซึ้งเอาเนื้อในจิตใจของกฎระเบียบสมาชิกพรรคเพื่อนำไปฝึกฝนรอหลอมจนดีอีกตัวอย่างหนึ่งคำสั่งสอนอันนี้คุณค่าของพ่อแม่ได้ทราบซึ้งเขาในจิตใจของลูกหลานเป็นให้เขาเจ้าเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคมอีกตัวอย่างหนึ่งการส่งเสริมสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อแน่ใจเผยแผ่อย่างกว้างขวางเป็นให้มุกทุกคนทั้งเด็กน้อยเด็กใหญ่เข้าใจและทราบซึ้งเกี่ยวกับปัญหาสิทธิเด็กอันนั้นเนี่ยซาบซึ้งบัดนี้มาเทียบใส่กับเสื่อมซึ้งเสื่อมซึ้งเป็นคำผสมแบบคำซ้อนประกอบด้วยคำว่าเสื่อมก็หมายถึงว่าจะให้จอดเข้ากันเข้าเป็นเนื้อเดียวและคำว่าซึ้งก็หมายถึงคอยเข้าไปเมื่อสองคำนี้ซ้อนเข้ากันเป็นเสื่อมซึ้งก็หมายถึงรับเอาแนวคิดแนวทางหรือมติคำสั่งเข้าไปโดยผ่านการค้นคั่วจนเข้าใจอย่างจะแจ้งและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้คำนี้เน้นนักถึงการเรียนรู้ความเข้าใจในทฤษฎีกฎระเบียบหรือมติต่างๆมักใช้ในบริบทการเมือง การเก็บเรียกหรือการศึกษาเพื่อเอาไปปฏิบัติต่อดังตัวอย่างว่าคณะผักพนักงานทุกสหายต้องได้เข้าหวมกองประชุมเพื่อเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่อีกตัวอย่างพนักงานใหม่ทุกคนจำเป็นต้องเสื่อมซึมกฎระเบียบภายในของบริษัทอย่างหนักหน่วงในตัวอย่างนี้ก่อนจะลงมือเขียนบทวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องเสื่อมซึมทฤษฎีและวิธีวิจัยให้เล็กซึ่งก่อนวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะสรุปโดยย่อแล้วซึมซับแม่นการดูทับเอาโดยธรรมชาติเน้นการล่อหลอมจากสิ่งแวดล้อมอ้อมข้างซับซึมแน่นการเข้าใจอย่างละเอียดเน้นความหักผู้อย่างลึกซึ้งเสื่อมซึมแน่นการเข้าใจอย่างทะลุปุกปูเนาะเน้นการหักผู้ด้านเนื้อในนโยบายหรือกฎเกณฑ์เพื่อเอาไปจัดตั้งปฏิบัติทั้งสามคำเป็นอะไรดอกซ้อน
0: ต่างกันอาจารย
1: ์มันมีความหมายคล้ายคลึงกัน
0: มีส่วนคล้ายคือกันโดยเฉพาะแม่นอันนะซาบซึมกับเสื่อมซึมนี่นะ
1: จ้า
0: เนาะอยากใกล้กันได้ความหมายนะแล้วก็สองคำนี้ก็เน้นใส่ขั้นสีวาในเวียกงานทางด้านการเมืองส่วนหลายเห็นใส่คำสองคำนี้นะทางด้านเนื้อในหรือว่าแม่นมาผูกเกี่ยวนี่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงถ่องสามารถเอาไปใส่โตได้แล้วบุญพื้นฐานเรือบุญเนื้อในอันที่ได้ฮู้ได้ฟังมาอีกเครื่องหนึ่งค่ะแหละเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่
0: แต่ว่าซึมซับนี่ก็จะมีลักษณะอันน่ะก็มีเกินเรื่องห่วมคืออาจารย์ว่าซึมซับวัฒนธรรมของนครหลวงเวียงจันทน์บางเทื่อนี่อันนี้นี่ส่วนหูเมืองมาอ้าวเฮาคือว่าอันน่ะฮับไปแล้วเนาะปิ่นไปแล้วนะโดยที่ว่าบ่ฮู้สึกตัวแต่ว่าพฤติกรรมมันจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมของเฮาจินะหรือว่าอันฮอดแรงมาประมาณ17โมงสาวนครหลวงจนในเมืองไปย่างอยู่ประตูไซอยู่ท่าหลวงตัวเองเอ้าก็ไปทุกมือจังซี่นะมือไหนบ่ได้ไปคือจังว่าบ่เฮ็ดอันใดอันหนึ่งบ่แล้วนะมันตัวเองได้ซึมซับไปแล้วสิ
1: จ้ะนี่แหละก
0: ็ถามว่ามันแทนกันได้บ่นี่แน่นอนแทนบ่ได้เนาะอาจารย
1: ์อาจารย์จ้ะมีข้อสังเกตหน่อยนึงตามประสบการณ์ของอาจารย์เองเนาะ
0: เจ้า
1: แต่ก่อนนี่เวลาเฮาอันที่เรียนการเมืองเพิ่นมักใช้คําว่าซาบซึ้งเด้
0: แม่นๆเนาะก่อนหน้านี
1: ้ต่อมาเพิ่น
0: เปลี่ยน
1: สงสัยว่าซาบซึ้งนี่มันยังบ่ทันเลิกเสริมปานใดนะ
0: ยังบ่เข้าถึงแกนแท้ของของความหมาย
1: มันก็เปลี่ยนไปว่าฮู้ซื่อ
0: ๆฮับซาบเนาะอาจารย์มาจากฮับซาบ
1: ซาบฮู้เพิ่นก็เลยว่าบ่เปลี่ยนบ่เป็นเสื่อมซึมมันเข้าไปในเป็นบ
0: ่เอาคือเสื่อมมันต้นจังซี่อาจารย์คั่นว่ามโนภาพที่แจ้งหั่นน่ะก็คือกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเลยได้เน
1: าะแม่นมีความหมายงักแม่นกว่า
0: เจ้า
1: จริงบ่ดังนั้นเพิ่นปัจจุบันนี้เพิ่นจะใช้คําว่าเสื่อมซึม
0: แม่นๆๆก่อนหน้านี้ใช้คําว่าซาบซึมคือจังว่าได้มโนภาพที่ว่าก็เข้าใจอยู่แต่ว่ายังบ่ทันเข้าถึงแกนแท้จะบ่คืออันน่ะมโนภาพบ่คือมโนภาพของคําว่าเสื่อมซึมอันคิดใส่อันน่ะตัวจริงเนาะอาจารย์เนาะกายภาพตัวจริงหั่นว่าซาบซึมก็มาจากคําว่ารับทราบแล้วก็ซึมก็คือว่าอาจารย์ได้เว้าแล้วเนาะก็สิประมาณว่าค่อยก็ฮู้แล้วเข้าใจแล้วนะแต่ว่าเสื่อมซึมนี่คือเข้าถึงกระดูกเข้าถึงแก่นแท้แล้วคือว่านั่นแหละใส่หลายในเวียกงานทางด้านการเมืองให้เข้าใจถึงเนื้อแท้หรือว่าแก่นแท้ของอันนะแนวทางนโยบายเพื่อจะตั้งปฏิบัติหรือว่าเผยแพร่โตหรือว่าผันขยายโตนะเนาะอาจารย
1: ์
0: คิดมาคือสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้ยังมีอีกโตไปนี่แม่นโอ้ย4คำโกรธเคืองเครียดแค้นมันบ่นอยู่คันบ่เหมาะอาจารย์ซับรถเด้อ
1: คำว่าโกรธเคืองเครียดแค้นเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่แสดงออกถึงอารมณ์ในเรื่องลบหรือความบ่พอใจในทางภาษาศาสตร์และการนำไปเจอจริง สี่คำนี้มีเข้าภาษาโครงสร้างและระดับความคุ้นแห้งทางด้านอารมณ์ที่แตกต่างกันทีนี้โกรธเป็นคำลาวจากเข้าปาลีเนาะคำปาลีจะออกเสียงว่าโกธะโกธะคำว่าโกธาในภาษาปาลีก็หมายถึงความโกรธความไห้เห็นไหมแล้วเวลานำมาใช้ในภาษาลาวคำว่าโกรธกับเวทนาทีเป็นคำกริยาหมายถึงใจขึ้นอยากให้ง่วงขัดเคืองใจอย่างนักบักคำนี้มันแน่นนักถึงอารมณ์ให้ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อถึกขัดใจเป็นคำที่มาใช้ในภาษาเขียนที่สื่อถึงความอยากให้ดอกจอน
0: เจ้าแมน
1: ดังตัวอย่างว่าในบทนั้นคดีพระอานนท์เกิดความโกรธให้ซอยเนี่ยสันทมาลายางหุ่นแหงเป็นตัวอย่างหนึ่งการแสดงบอกด้วยความโกรธเคืองบ่เคยช่วยให้การแก้ไขปัญหาธุรกิจดีขึ้นเป็นตัวอย่างหนึ่งความพยายามระงับความโกรธอยู่ในใจคือบ่ให้บรรยากาศในการเจรจาเสียไปเนาะเขาจะสังเกตเห็นว่าคำว่าโกรธในภาษาปากเป้านี่เข้าบทสู่บทสู่ว่าเป็นใดเป็นบทซ้อน
0: แม่นตัวจริงอาจารย์บทสู่นิยมใส
1: ่บทสู่นิยมใส่แต่ว่าส่วนหลายมันใส่ในภาษาเขียนโดยเฉพาะในทางด้านวรรณคดีเนาะเป็นไปมักใส่คำว่าโกรธนี่นะอันนี้ถือว่าโกรธมาจากภาษาบาลีโกธาบางทีมันก็ใส่ว่าโกรธโกธาบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเครื่องเครื่องนี่เป็นคำลาวเดิมเทศนาทีเป็นคำกริยาหมายถึงคุณของคุณของหมองใจหรือว่าบ่สบายใจหรือว่าสีคัดคัดใจมักใส่ซ่อนเป็นเครื่องใจหรือว่าเครื่องตาคำนี้แน่นความรู้สึกคัดของบ่สบายใจหรือบ่พอใจเล็กน้อยย้อนการกระทำที่ขัดตาขัดใจดังตัวอย่างว่าค่อยรู้สึกเคลื่อนใจหน่อยหนึ่งที่ลาวผิดนะแล้วบุทูมาบอกลวงนะอีกตัวอย่างหนึ่งยาไปเห็นเนี่ยนั่นแม่มันเบิ่งเคลื่อนตาผู้ใหญ่เพิ่นแล้วจะถือตำนี้เอาได
0: ้
1: อีกตัวอย่างหนึ่งอีกสองคนนี้คือสิมีเรื่องเครื่องใจกันมาเห็นหน้ากันแล้วคือบ่ยอมทักทายกันอันนี้มันเครื่องและเครื่องนี้บางเทื่อเฮากะบ่สู้ใส่คำดุดวดมันบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่น
1: นี่แต่ว่าเครื่องใจเครื่องตาอย่างที่นะเอามาใส่กันอย่างนั้นวันนี้มาเทียบใส่คำมาเครียดก็เป็นคำลาวเดิมเจตนาทีเป็นคำกริยาหมายถึงมีอารมณ์ให้บ่พอใจอย่างหุนแหงคำนี้เน้นถึงอารมณ์ให้หุนแหงแสดงออกถึงสีหน้าอันดุดึงบ่เว้านำหรือการสูบใจเจ็บในระยะใดหนึ่งดังตัวอย่างว่านางตุ๊กตาเครียดให้แสนลาวหลายย้อนแฟนลืมวันเกิดของตนเราเลยบุญยอมปากน้ำมดมือเห็นบอกเราเครียดหมายว่าเครียดให้มดมือมือต่อไปเศร้าเครียดบ่ดอกซ้อน
0: โอ้อันนี้ก็ยังบุทันหูเถื่อแล้วแต
1: ่
0: สลายบุทันเศร้าดุนได้หนึ่ง
1: ในระยะใดหนึ่ง
0: แม่น
1: ดอกซ้อนบ่เครียดยาวนะ
0: เจ้า
1: หมายก็ว่าอย่าค่ายให้บางเทื่อผู้นั้นมางอ
0: ก็ดี
1: เออเฮียเห็นบ่วันนี้ตัวอย่างนึงอย่าเฝ้าเครียดอีค่อยแม่ค่อยบ่ได้ตั้งใจจะเว้าเสียดสีใส่เจ้านะเห็นบ่เลยตัวอย่างนึงลาวเป็นคนใจอ่อนไผเฮ็ดหยังบ่ถูกใจก็มักเครียดง่ายแต่ก็หายไวบางคนเครียดง่ายหายไวเด้อดอก
0: เจ้าแม่น
1: อันนี้มันเครียดแต่ว่ามันเครียดไปเครื่องละเครียดนี่มันนักอยู่ครับมันแค้นเนาะแค้นนี่ก็เป็นคำลาวเดือดเจตนาทีเป็นคำกริยาหมายถึงอัดอั้นตันใจเจ็บแค้นผูกใจเจ็บ เป็นอารมณ์ที่ฝังเงาน้ำไม่ดอกซ่อน
0: เจ้าน
1: ั่นตัวอย่างว่าลาวูสุดแค้นใจร้ายคิดถึงมูสนิทหักหลังและโกงเงินก้อนสุดท้ายไปอันนี้มันเป็นแค้นใจเลยตัวอย่างหนึ่งความเจ็บแค้นที่ฝังอยู่ในใจมาหลายปีได้กลายเป็นแห้งสุกดันให้ลาวสู้ซนจนประสบผลสำเร็จและตัวอย่างสุดท้ายอย่าปล่อยให้ความแค้นครอบงำจิตใจเลยการให้อภัยจะช่วยให้จิตใจเขาสงบลงได้เห็นป่ะถ้าว่ามีความแค้นนี่จิตใจสงบบ่ดอกซ้อน
0: อ๋ออยู่บ่เป็นสุขได้อาจารย์เป็นทุกข์เด
1: ้
0: แค้นนี่นะ
1: แค้นอยากหมายก็ว่าอยากตอบ
0: อยาก
1: แก
0: ้
1: แค้นอยากตอบคืนอยากตอบโต้คืนแม่
0: เจ้า
1: แต่ว่ามีความแค้นในใจกันนะมันนี่อาจารย์จะมาสรุปคำถึง4เนาะโกรธนี่มันอารมณ์ให้ที่มักใช้ในภาษาเขียนโดยเฉพาะแม่นทางด้านวรรณคดีนะเครื่องแมนอารมณ์ขัดใจเบาๆที่บ่ทันให้เนาะให้แห้งว่าซั่นซะเครียดแมนอารมณ์อยากให้แสดงออกอย่างจัดแจงเด้เวลาเครียดนะเป็นบ่เ
0: จ้า
1: ใบหน้านี่จะเห็นเลยละบูดบ่นาบูดบ่ดอกส
0: บูดอาจารย์
1: จะมาพูดวันนี้แค้นเมนอารมณ์ให้ผสมกับเย็บใหญ่ฝังนึกที่ยากจะลืมได้เห็นบอกถ้ามันมีความแค้นหมายความมันจะเครียดแบบยาวนานเห็นบอกบอกง่ายมันจะมีขึ้นนั่นทั้ง4คำล้วนแต่เมนอารมณ์ให้ทั้ง4อะไร
0: เจ้า
1: แต่มันจะมีความหนักเบาต่างกันและเวลาใส่กับใส่อยู่ในกรณีต่างกันเนาะบางเพื่ออาจจะมาซ่อนไปกันก็ได้ถึงเราเครียดเครื่องให้ค่อยมันเบาได้เนาะหรือว่าโกรธเครื่องจะโกรธเครื่องอย่างค่อยสลายถึงอยู่ในบทเพลงหรือว่าบทก่อนเนาะหรือว่าใส่คำว่าเครียดแค้นอันนี้
0: เจ้า
1: เรารู้สึกเครียดแค้นบางเพื่อก็มาผสมเข้ากันเพื่อให้ความหมายของคำศัพท์มันนักแน่นขึ้น
0: เจ้าโกรธกับเครียดนี่มันห่วมกันบ่อาจารย์มันใกล้กันหลายบ่เพราะว่าเว้าเรื่องอารมณ์อยากให้คือกันได้นี่นะ
1: เด็กไปน้ำกันได
0: ้คือว่าอยากไปน้ำกันแต่ว่าสองคำนี้บ่เห็นมาซ่อนกันเป็นโกรธเครียดได้
1: เดี๋ยวว่าโกรธเครียดนี่บ่เว้า
0: เออเพราะว่ามันให้กับให้เด้อาจารย์มันไปมันสิระเบิดบ่ได
1: ้
0: เออโกรธเครื่องหรือว่าเครียดแค้นเออสังเกตว่ามันต้องมีตัวเบากับตัวหนักจีน่ะเนาะอาจารย์ไปน้ำกันฮะนะคือโกรธไปกับเครื่องเครียดไปกับแค้นแต่ว่าโกรธนี่มันการเน้นเรื่องอารมณ์คือกันเนาะอาจารย์เนาะโกรธน
1: ี่
0: เ
1: น้นอารมณ์คือกัน
0: อารมณ์อยากให้ก็อยากหน้าบูดคือกันอันนี้แสดงออกอย่างจะแจ้งก็ห่วมกันเนาะกับคำว่าเครียดนี่นะแต่ว่าเครียดนี่จะมีมโนภาพว่ายังมีลักษณะที่แบบว่ามีงอนมาห่วมนำคันโกรธนี่คือว่าอยากเน้นว่าอยากนักนะอาจารย์อยากเอานักโลดคันว่าโอ้เรากำลังโกรธได้ค่ะนะมันอารมณ์มันอยากให้ตัวนั้
1: น
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ว่าก็มีกรณีไส้เฉพาะที่ไส้หลายก็มูกับมันเครียดนี่แหละเนาะอาจารย์
1: เครียดนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เครียดนี่อาจารย์สังเกตเห็นคนมาไส้นะจะมีคำว่าเครียดว่าได้หมายถึงอารมณ์ให้เด็ก
0: โอ้แมน
1: แมนบอก
0: แมนล่ะ
1: ซ่อนสังเกต
0: แมน
1: คนใส่บอก
0: ใช่อาจารย
1: ์ผ่านมาพวกเขาเรียกว่าเข่งตึงนะ
0: แมนเข่งตึง
1: เดี๋ยวนี้ตึงเครียดหรือว่าเข่งเครียด
0: มันเป็นคำลาวอยู่บอกอาจารย์ในกรณีนี้นี่นะคือว่ามันความหมายบ่อยากสอดกันปานใดบ่อยากสอดคล้องกันปานใด
1: งานตัวนั้นมันมาจากคำว่าเครียดในภาษาไทยเองนะเห็นป่ะไทยจะใส่เครียดตรงนี้อาจจะมาจากภาษามอญแม่คิดว่าคำดื่มที่ไทยก็มียิงมาใส่แล้วก็เป็นกำลังใส่เวลาเพื่อนบอกว่าเข่งตึงเพื่อนก็ว่าเข่งเครียดจริงจริง
0: เข่งเครียดเนี่ยเห็นเพิ่นเว้าหรือบางเทื่อก็ว่าเครียดนะเครียดแต่บ่ได้หมายความว่ามีอารมณ์อยากให้นะ บางเทื่อแบบว่าอันเนี้ยความหมายเข่งตึงแหละอาจารย์เข่งตึงหรือว่ากดดันเนาะที่เฮาใส่นะกดดันเข่งตึงนั่นแหละนี่มันกันใส่คําที่ได้รับผลสะท้อนนั่นแหละเพราะว่าคําลาวเฮาเครียดแล้วแม่นอารมณ์อยากให้บ่ได้แม่นอันบางคนนี่ใส่ในกรณีว่าโอ้ยอันเจ็บหัวเว้าหยังก็แบบว่าบ่เข้าใจแล้วแบบว่ามีความเข่งตึงหลายการประชุมมื้อนั้นหั่นแบบเข่งตึงกดดันแต่เพิ่นว่าโอ้การประชุมมื้อนี้มันจังเครียดหลาย
1: บางคนบ่เข้าใจเวลาเว้าหั่นน่ะเอ้าเจ้าเครียดสิผู้ใด
0: แม่นแหละเอ้าไปประชุมก็คือว่าเครียดให้ผู้ใดจริงๆนะมันเครียดให้เอกสารนั่นความหมายว่าอ่านบ่เข้าใจเจ็บหัวเข่งตึงกดดันนั่นน่ะคันใส่ว่าเครียดนี่แม่นเฮาใส่คําศัพท์ภาษาไทยเป็นคําศัพท์ที่ได้รับผลสะท้อนที่จริงคําลาวเฮามีใส่คือเว้าเนาะอาจารย์เนาะมีลักษณะกดดันหลายประชุมมื้อนี้นะหรือว่าเข่งตึงอีหลีเจ็บหัวเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวมีรายการคําลาวเฮานะแต่บ่แม่นเครียดเนาะคันสิเว้าคันสิรับมาเลยนี่ต้องว่าเครียดเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าเฮาเพิ่นบ่ใช่เด
1: ้
0: เออเฮาบ่มี
1: อันนั้นตัวควบร้อนในตาเฮาจะบ่ใช่เนาะ
0: เจ้าเดี๋ยวได้ก็ใช้คําเฮาแล้วมีรายการมีหลายคําใช้อยู่3คําสุดท้ายตกข้างตกหล่นแล้วก็ตกเหี้ย
1: คำว่าตกข้างตกหล่นและตกเหี้ยนี่เป็นกลุ่มคําศัพท์ที่แสดงถึงสภาพการลุกพ้นบ่ครบถ้วนหรือสิ่งของที่ลุกออกจากบอลที่มันควรจะอยู่ถึงว่าทั้ง3คําจะมีคําว่าตกนําหน้าคือกันเป็นทางด้านภาษาศาสตร์ในการอ้างอิงตามวิธีการนําใช้ในชีวิตอยู่จริงพวกมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนะที่แตกต่างกันคือนี้ทั้ง3คํานี้เป็นคําลาวเดิมทั้งหมดเนาะแต่มีโครงสร้างเป็นคําซ้อน

0: ารเคมีที่ยังบ่ทันถูกแก้ไขหรือยังสะสมอยู่ดังตัวอย่างว่าอาทิตย์นี้ข่อยต้องเฝ้าไปเก็บเบี้ยที่ยังตกค้างมาเป็นเดือนก่อนที่มันแล้วเลยตัวอย่างหนึ่งพวกเขาควรล้างผักให้สะอาดเพื่อป้องกันบ่ให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในร่างกายเห็นบ่
1: เจ้า
0: หลายคนก็จะกินผักปลอดสารพิษขึ้นมาดอกซ้อน
1: แล้ว
0: แต่ว่ามันเป็นยากเนาะไปตามตลาดมันเรียกว่าเป็นสารเคมีดังนั้นเขาต้องได้ล้างสะอาดเพื่อบ่ให้สารเคมีตกค้าง
1: เจ้า
0: อีกตัวอย่างหนึ่งยังมีลูกค้าบางส่วนที่ยังตกค้างว่าท่านได้มาสำหรับขาดบริการประจำเดือน
1: เจ้า
0: และอีกตัวอย่างหนึ่งที่พวกเขามักใส่เรื่อยมีผู้โดยสารตกข้างอยู่สถานีย้อนไม่มีรถกลับ
1: แมน
0: หรือว่าอยู่สนามบินกับนี้บางกรณีย้อนมีปัญหาบอก
1: เจ้า
0: จะให้ผู้โดยสารตกข้าง
1: เห็นไส้หลายอยู่อาจารย์คำนี้เนาะ
0: เนี่ยนะไส้หลายตกข้างตอนนี้มาเทียบใส่กับคำว่าตกหล่นตกหล่นนี่ประกอบด้วยคำว่าตกหมายถึงลุดลงจากเชิงสูงและคำว่าหล่นก็หมายถึงลุดออกจากขวดหรือว่าลุดตกลงมาเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นตกหล่นก็หมายถึงการลุดลงมาจากบอลสูงเนาะหรือการขาดสายไปในระหว่างการควบรวมเฮ็ดให้บ่ครบถ้วนคำนี้เน้นหนักถึงความบ่ครบถ้วนความขาดหายจากกลุ่มใหญ่มักใส่กับข้อมูลรายชื่อตัวเลขหรือมักไม่ทิ้งออกจากควรดังตัวอย่างว่ากรุณาอวดการรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคืนใหม่อย่าให้มีสื่อผู้ใดตกหล่นอย่างเด็ดขาดเป็นตัวอย่างหนึ่งยามลมแห้งหมากงวงอยู่ต้นมักจะตกหล่นลงพื้นเป็นเนาะเป็นตัวอย่างหนึ่งบทสรุปอันนี้บทสรุปบทนี้ยังมีเนื้อในสำคัญที่ตกหล่นเนาะเขาต้องได้เขียนตื่นใส่ให้มันครบถ้วนอันนี้มันตกหล่น
1: เจ้า
0: ได้หลายบทสอน
1: หลายกรณีอาจารย
0: ์เจ้าเงินข้อมักใส่ตัวอย่างคืออาจารย์ยกมาเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าตกเฮียตกเฮียนี่ประกอบด้วยคำว่าตกที่หมายถึงลุดลงจากเชิงสูงและคำว่าเฮียก็หมายถึงตกเสียตกออกจากสิ่งบรรจุเมื่อสองคำที่ผสมเข้ากันเป็นตกเฮียก็หมายถึงสิ่งของที่ลุดออกจากบอลเก็บรักษาหรือเสียหายไปในระหว่างการเคลื่อนย้ายย้อนความบรมัดระวังคำนี้เน้นนักถึงการสูญหายทางกายภาพระหว่างทางเนาะเน้นใส่สิ่งของเงินคำที่ตกออกจากถุงจากรถย้อนความมักง่ายหรือว่าอุบัติเหตุดังตัวอย่างว่าเรามักเฝ้าฟังเวลายางไปใส่มาใส่มาคิดกระแจหรือเงินตกเฮียอยู่เรื่อย
1: อ
0: ันนี้ก็ได้ระวังอีกตัวอย่างหนึ่งรถบรรทุกข้าวสารคันนั้นมันเป๋าบนแน่นจะให้เม็ดเข้าตกเฮียตามเส้นทางเล็กตัวอย่างหนึ่งเก็บปึ้งและบิ๊กใส่ถุงให้ดีๆเด้อระวังมันสิตกเมียเสียหายในเวลายางเงาเงินอันนี้มันตกเมียมันใส่ส่วนหลายกันเนี่ยถือว่ามันทางรูปธรรมเนา
1: ะ
0: หรือว่ากายภาพอันนี้เขาใส่เห็นป่ะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อทั้งสามคำนี้ตกข้างกับแมนยังเหลืออยู่บ่ทันหมดเนาะเนี่ยสิ่งที่ยังค้างอยู่ตัวอย่างสารตกค้างผู้โดยสารตกค้างวันนี้ตกหล่นกระแมนขาดหายบ่ครบสุดเนี่ยเรื่องข้อมูลหรือว่า

0: kidup tại bị chặt là bố tốt nha nên chia hai bài nên thường vật tư sinh khoáng thì sụn hai bài nhon quan bồ la mật là bạn chuyện bạn ทั้ง3คำนี้ใส่แกนก็ได้บ่ส่วน
1: สิบ่ได้เด้อนี่อาจารย์สิบ่ได้ฮะจะมีกรณีในการใส่เนาะเพราะว่าตกข้างนี่แม่นเอาแล้วแต่ว่าบ่ทันหมดเนาะแม่นหรือว่ายังบ่ทันสําเร็จหั่นน่ะเนาะมันยังเหลืออยู่คือเฮาก็จะเห็นได้แจ้งว่าสารผิดตกข้างสารเคมีตกข้างผู้โดยสารตกข้างเวียกยังตกข้างอยู่จังซี่แม่นเอาแล้วแต่ว่ายังบ่หมดบัดอันน่ะตกหล่นนี่เฉพาะว่ามโนภาพที่เฮาใส่ทางด้านรูปธรรมนี่คือวัตถุสิ่งของมากมายตกหล่นแต่ว่าเฮาเพิ่นบ่นิยมว่าตกหล่นเฮาเพิ่นว่าล้นเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าคําเต็มมันก็แม่นตกหล่นหั่นแหละแต่ว่าเห็นใส่หลายในกรณีใส่กับอันน่ะกูต้าพนักงานเด้อดอกซอนเห็นใส่หลายพนักงานตกหล่นจังซี่น่ะบางเทื่อตอนอันเมื่อก่อนเนาะเพิ่นจะเปลี่ยนหั่นนะเก็บเอาแล้วแต่ว่าบ่หมดนะหลายซื้อหั่นนะก็เลยเป็นเอ้าพนักงานตกหล่นย้ายจากกระทรวงนี้ไปกระทรวงนี้เอาถามซื้ออยู่กระทรวงนี้ก็บ่มีอยู่กระทรวงนั้นก็บ่มีเอ้าเท่านี้แหละแม่นตกหล่นเด้ออาจารย์แม่นว่าซอกซื้อบ่เห็นแล้วแม่นตกหล่นต้องได้แก้ไขคืนน่ะนี่น่ะเห็นไส้หลายๆในเวียกงานกุต้าพนักงานส่วนตกเหี้ยนี่คือติดพันกับการนําไส้ในชีวิตประจําวันแหละคันว่ากระเป๋าเงินตกเหี้ยสิโอ้อยากยุ่งเด้มันมีหลายบัตรอยู่ในนั่นกระเจตกเฮียก็อยากยุ่งจักแม่นอีหยังอยู่ในหั่นน่ะแต่ว่าตกเฮียนี่ก็แม่นร่วมกันคือทั้งหมดย้อนความบ่ระมัดระวังในคันสิว่าน่ะอาจารย์แน่นอนว่ามันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดย้อนบุคคลหรือว่าผู้เฮ็ดเองรวมถึงตกข้างตกลุ่นตกเฮียนี่แม่นแต่ว่าตกเฮียนี่จะได้มโนภาพที่จะแจ้งว่าแม่นย้อนความบ่ระวัดมันระมัดระวังของผู้เกี่ยวหั่นน่ะเนาะมันเฮ็ดให้เสียหายได้ขนาดตกเหี้ยนี่คิดว่าได้บ่อาจารย์หรือว่ามีหยังตื่มอีก
0: มีหยังที่มีเท่านั้นเนาะทั้งตกข้างตกหล่นตกเหี้ยแต่ว่าตกเหี้ยนี่จะเข้ามาบ่ผิดตรงตัวฮะนะตกเหี้ยเสียหาย
1: แม่นตกเหี้ยเสียหายแม่นแท้ๆอันนี้เฮาใส่เรื่อยๆในชีวิตประจําวันตกข้างนี่ก็เป็นทางการใส่ได้เนาะอาจารย์ตกหล่นนี่ก็ใส่ทางการตกเหี้ยนี่ก็ใส่คือกันเวลาประกาศอยู่หน้าหนังสือพิมพ์อยู่เว็บไซต์ก็เห็นเพิ่นใส่ว่าตกเหี้ยว่าทั้งเว้าทั้งเขียนนี่ใส่เลยตกเหี้ย
0: แม่นๆ
1: เอ้าคันอาจารย์ว่าได้แล้วก็สิพอเวลาอู้มื้อนี้เวลายังเหลือใครแดงสิได้ให้มีรายการฟังเพลงอาจารย์อยากฟังเพลงหยังอัดท้ายรายการนี่นะสิมอบเพลงให้อาจารย์ฟังเฮ็ดเวียกเมื่อย
0: เดี๋ยวเพลงได้มันม่วนแต่มันเปิดเลือดออกซอน
1: เนาะเอามอบให้มีรายการนําเอาเพลงอันน่ะเอาเก่าเด้อิงแซอายุทั้งอาจารย์เด้ทั้งดอกซอนเด้ก็สมควรเอาเพลงเล้าเดิมแบบเก่าๆม่วนๆเนาะมอบให้อาจารย์แล้วก็มอบให้มีรายการขอบใจอาจารย์หลายๆอาทิตย์หน้าพบกันตึม
0: อาทิตย์เจ้าอาทิตย์หน้าพบกันใหม่
1: โชคดีอาจารย์เจ้า
0: โชคดี
1: เอาในเมื่อว่าอาจารย์เสนอแบบรวมๆเฮาก็สนองแบบรวมๆโลดให้ในสร้างควบคุมเสียงเอามอบเพลงอันใดก็ได้ที่ว่าเป็นเพลงเล้าเดิมมามอบอัดท้ายรายการให้เพิ่นมีรายการทุกท่านเวลาพอมีรายการได้ฟังหมดเพลงแน่นอนเพราะเวลาตอนนี้ 17:55 นเพลงหนึ่งก็ประมาณ4นาที5นาทีเนาะขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามรับฟังเด้อคำซับใดที่ว่ายังอยากให้อธิบายมีความข้องใจส่ง WhatsApp หมายเลข5986-4685ท้ายอาทิตย์แดมีรายการมื้อนี้น่ะวันศุกร์บางคนก็สิว่าวันเสาร์น้อยสันใดฟังเพลงอัดท้ายรายการเป็นความสุขความบึกบานมนต์ซื่นให้มีรายการทุกๆท่านมอบให้อาจารย์แสงฟ้าแดแล้วก็มอบให้เพิ่นมีรายการนำทุกๆท่านลาก่อนมื้อนี้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าสบายสบายดี

0: สั่งตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของโทสโวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSME ในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
2: สบายดีวิลาการที่คิดฮอดและคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้
1: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้มีห้องว่าเป็นมื้อที่พิเศษเน
2: า
1: ะอนุรักษ์ต่าง
2: โอ้จะเป็นอะไรตื่นเต้นอะไรบ่ว่าพะ
1: เ
2: นี่ย
1: เน
2: าะกล้องเฮาจะอยู่ทางกลางตอนนี
1: ้มื้อนี้มาบางท่านสิบอกว่าโอ้มื้อนี้โคซกคือว่าอยู่ใกล้สิกันเต็มจอมื้อนี้อยู่แบบอบอุ่นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะพบกันในระยะต้นรายการนี้30นาทีต้นเฮาได้รับการสนับสนุนจากทั้งผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
2: ขึ้นกับสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: เจ้า
2: พวกเฮาพบกันท่าอาทิตย์ทุกวันศุกร์พวกเขาก็จะพยายามแล้วว่าเดือนกรกฎไปเขาจะมีการเริ่มสนทนา
1: เจ้า
2: หลายคนขึ้นทอดแดนหลายคนถามมาแล้วนะว่าเป็นยังไงน้ออะไรอย่างนี้พอเห็นแขกมาสัมภาษณ์รายการเขาแน
1: ่ของบางท่านก็สนใจแบบโอ้แขกที่เคยเข้าร่วมสัมภาษณ์ผ่านมานี่เพิ่นบ่มาอัปเดตข้อมูลได้บ่เออทุนของกองทุนเดยังมีอยู่บ่เออมีทุนอันใดเดมีอันใดใดที่พิเศษในปี2025ฉะนั้นตามคำสัญญาตามการนัดหมายก็คือเริ่มเดือนนี่แหละเดือนกรกฎนี้เนาะไปแม่นทางรายการของเราก็จะเชิญเอาบรรดาภาคส่วนต่างๆมาร่วมสนทนาบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงข้าราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่มาร่วมสนทนาเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรดาจุลวิสาหกิจขนาดน้อย
2: เ
1: ลยกัน
2: และพิเศษมื้อนี้หลายคนที่เข้ามาทาง Facebook เนาะ 5,000 กว่าคนทาง Facebook ของฮอบฮู้แล้วก็ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวลาว National Radio รวมทางเพจ Facebook ของ Ecotron เนาะคันถามว่าเข้ามาครับชมตอนนี้เพิ่นอาจจะมีการกดแชร์ไปรวมทั้งเพจ Facebook ของทศวเองเนาะช่วยกันกดแชร์หลายๆเพราะว่ามื้อนี้ทั้ง3เอิ้นมาบ่แม่นทั้งสงและทั้ง3ทานทานาโจก็จะเห็น3คนเฮาจะมีการสนทนาหัวข้อที่พิเศษเริ่มในเดือนกรกฎาคมพันง
1: า
2: ซึ่งก็เป็นหัวข้อที่เปิดกว้างเนาะในขอบเขตทั่วประเทศเลยผู้ที่เป็นธุรกิจแล้วหรือผู้ที่มีความคิดอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเราจะได้มาสนทนากันแบบเข้มข้นเลย
1: เจ้าแล้วคือดังที่ท่านผู้ฟังก็คือมีทักแฟนเพลงรายการที่ติดตามข้อมูลรายการของพวกเรามาโดยตลอดก็จะเห็นว่ามื้อนี้นี่ภายใต้หัวข้อที่จะร่วมสนทนาในมื้อนี้ก็คือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานแข่งขัน
2: งานแข่งขันที่ว่านี่ก็คือชื่อว่า Ecotron หรือว่า Ecotron 2025ผู้ที่เป็นแฟนคลับหลายๆปีผ่านมาเพิ่นอาจจะฮู้แล้วคอนเซปต์นี้หรือว่างานนี้แต่ว่าผู้ที่เป็นมือใหม
1: ่
2: เริ่มความสนใจได้ยินหรือว่าเห็นผ่านๆตาในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าติดตามมาซองเท้าอื่นๆแล้วแต่อยากฮู้รายละเอียดลึกซึ้งว่าปีนี
1: ้
2: มันเป็นอย่างปีนี้มีกิจกรรมมีเงื่อนไขแบบใดอยากเข้าร่วมผ่านมาเข้าห่วมครั้งก่อนแล้วครั้งนี้สิเข้าห่วมได้บ
1: ่
2: หลายคนสิมีคำถามไว้หลายๆอย่าง
1: หรือว่าผู้ที่บ่เคยเข้าห่วมแล้วถามว่ามาฟังมื้อนี้แล้วอยากเข้าห่วมเด้จะเฮ็ดแนวใดจะทันหรือบ
2: ่
1: เงื่อนไขเฮาจะนอนอยู่ในหันหรือบ่
2: ฉะ
1: นั้นทุกคำถามมื้อนี้มีคำตอบแน่นอนมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากทางทานปริญญาเอกนางบลัยคำพิลาพรของหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ให้เกียรติเข้าห่วมสนทนาในรายการวันนี้สบายดี
2: สบายดีนักข่าวเดินเตอร์พวกเขาก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนน้ำย่อยก่อนขออนุญาตทางงั้นเลยใกล้ๆไหมเขาเนี่ย
1: อยากขอใกล้ๆไหมน้อย
2: อยากเสียงโคศกสีแหงก่อนเสียงแขก
3: ดีใจทุกครั้งที่ว่าได้มาห่วมในยานา สัมภาษณ์ทางวิทยุแล้วก็ได้มาเจออันเรียกพลังงานคนงาม
1: เนาะโอ้เจ้าโอ้ยขอบใจยังยิง
2: พวกเขายิ่งดีใจกว่าทีได้มีผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเลิกกว่าพวกเขาเพราะว่าพานาพวกเขาให้กับเป็นลักษณะประชาสัมพันธ์เนาะแต่ว่าเจ้าของมาเองนี่รู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าท่านผู้ฟังอีก
1: เพราะว่าอย่างมันจะเป็นคำตอบที่แน่นอนและก็แน่นกว่า
2: เจ้า
1: หนึ่งในนี่ที่เห็นหัวข้อมาทั้งอีกเลยทั้งโคโซเองกับอ๋อสนใจลากคำว่างานแข่งขันอีโคต้นนี่อยากให้มันเป็นอย่างอ
2: ี
1: โคต้นนี่มันเป็นอย่างและเป็นไผ่ใดที่จะเป็นผู้ที่นอนอยู่ในนี่เนาะจากนั้นขออนุญาตเฮียนถามทานเลยว่าอีโคต้นนี่เป็นอย่าง
3: อีโคต้นเนาะที่จริงหันจะมีอยู่สองความหมายความหมายอันที่หนึ่งหันเพิ่นก็จะว่าเป็นอีโค plus เฮคาต้นและความหมายอันที่สองหันจะเป็นอีโคออนเทอร์เพเนอร์มาราต้นเป็นอย่างจึงมีคำว่ามาราต้นอยู่หันจะอธิบายเติมในเงินไขหรือว่าในอนาคตรูปแบบการจัดงานของเฮาแล้วถ้าหากอธิบายเป็นข้อหมายของภาษาลาวเฮาก็คือว่าเป็นการแข่งขันที่นำไส้รูปแบบธุรกิจแบบหักษาความยืนยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่มีการนำไส้นวัตกรรมหรือไอเดียพิเศษไอเดียใหม่ๆเข้ามาอยู่ในแผนธุรกิจ
2: ก็ถือว่าหลายคนที่คงใจมาว่าอีโคต้นเป็นอย่างก็จะได้รู้ขึ้นแล้วว่าคือเฮ็ดแบบใดแนวใดเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าและในจุดนี้อยากให้ท่านอยากให้ท่านได้เล่าถึงความเป็นมาของการจัดงานอีโคต้นนี่มันมีขึ้นได้เด
3: ้ที่จริงอีโคต้นเฮานี่จัดมาได้5ปีละซ
1: ึ่
3: งว
1: ่
3: าที่ไปที่มาหันเป็นย้อนว่าอาเซียนแผ่นหัวมือระหว่างอาเซียนกับเกาหลีซึ่งว่าได้จัดขึ้นอยู่เสียมเรียบปี2019ในงาน XME เนาะซึ่งว่าในตอนนั้นหันได้ตกลงกันว่าจะต้องได้มีการส่งเสริมเรื่องสตาร์ทอัพแล้วการที่จะส่งเสริมเรื่องสตาร์ทอัพหันจะส่งเสริมแต่ภาครัฐเขาบ่ได้จะต้องมีการส่งเสริมภาคเอกชนโดยเฉพาะแม่นไว้นุ่มที่ว่ามีไอเดียนี่แหละแต่ว่าบ่มีเวทีในการประกวดไอเดียของกระเจ้าฉะนั้นจึงเกิดเป็นอีโคทอนนี้ขึ้นมาและในปี2020หลังจาก2019คือหลายๆท่านอาจจะยังจือได้เนาะพวกเขากับประเสริญกับวิกฤตอนา
1: โคว
3: ิ
1: ด
3: และฉะนั้นหันปีทับยีหันแม่นได้จัดเป็นลักษณะออนไลน
1: ์
2: โอ้
3: แต่ว่าในถึงว่าสิเป็นออนไลน์ก็ยังมีอนาทีมน้องหลายๆคนเข้ามาห่วมแล้วก็เข้ามาประกวดแล้วก็หลังจากนั้นมาทั้งผู้จัดห่วมกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของพวกเขาอยากขออนุญาตอัปเดตหน่อยนึงเขาว่าเป็นสำนักงานแล้วเขากลับมาเป็นกลมคืน
2: โอ้แมนมอง
1: เออเพราะว่าตัวนี้นี่นะทั้งคุณสุกเองก็สงสัยอยู่ได้ว่าคือว่าเปลี่ยนจากกลมมาเป็นสำนักงาน
2: แ
1: ล้ว
2: ผ
1: ู้มั่นใจบ้านนี้ย่านว่าคุณสุกเบ้าผิดเอง
2: กลับมาเป็นกลุ่มคือเรื่องนี
3: ้
2: แสดงว่าเป็นโค้ชอนุรักษ์เลยนะเนี่ย
3: เจ้าพอเมื่อกี้หันนะก่อนที่เรายังบ่ทันได้อัปเดตหันก็คือว่าอยากให้หลายๆคนฮับฮู้ว่าผ่านมาเฮาเป็นสำนักงานแล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างจังค่อยว่ามาเป็นกลุ่มก็เนื่องจากว่าเฮามีการร่วมเนาะร
1: ่
3: วมกระทรวงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเฮากับกระทรวงพลังงานและบ่อแห่งหันโดยภาระบทบาทในการปรับปรุงอีหยังต่างๆหันจึงเห็นดีว่าควรจะเป็นกลมแต่ก่อนในอนาคตอาจสิปั๊บใหม่
2: เจ้า
3: แล้วสิอัปเดต
1: กันอีกบ่นึงเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนจากสำนักงานมาเป็นกลมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจากกลมแน่นอนมาเป็นสำนักงานเวลานั้นโคซกเองกับทั้งเว้าทั้ง
2: ย่าน
1: บักค่าก็มีสะดุดย่านว่าโอ๊ยบ่ในใจถูกหรือผิดเนาะหลังจากที่คุ้นเคยกับคำว่าสำนักงานแล้วอยู่ๆมาเห็นคำว่ากลมเอ๊ะโคซกว่าผิดอีกบ่ตกใจว่าซั่น
2: โอเคอาจจะได้มาเฮาฮับฮู้กันมาอีกเทื่อนึงก็คือเป็นกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งอีโคทอนเฮาก็ขึ้นกับทางกลุ่มเลยเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าแล้วทีนี้หันทางอีโคทอนงานอีโคทอนนี่มันกลุ่มสิเป็นครูหัวมือหลักกับอนาศูนย์สภาพแวดล้อมนวัตกรรมของที่ว่าขึ้นกับกระทรวงสตาร์ทอัพและ SME ของเกาหลีผ่านมาหันเพิ่นหันเป็นสปอนเซอร์ในการให้รางวัลแล้วสำหรับในการจัดงานหันก็คือจะมีฮันไซเดอร์ฟาวเดชั่นของเวียดนามหัน
1: จะ
3: เป็นผู้ช่วยในการจัดงานแบบนี้โคออร์แกไนเซอร์ของเฮาหันก็จะแมนสมาคมITC และดิจิตอลของลีด้าหันเพิ่นจะมาช่วยเฮาว่าจะจัดงานแบบใดให้ดึงดูดจิตใจน้องๆที่ว่าจะมาร่วมแข่งขันแล้วก็จะจัดงานแบบใดเพื่อว่า แต่ละปีให้มันมีธีมที่แตกต่างกันออกไปพิเศษแล้วก็ตื่นเต้นออกไปแล้วสำหรับปีนี้หันอีกอันาสปอนเซอร์หนึ่งที่ว่าเขามาช่วยพวกเขาหันก็คืออันาองค์กร Oxfam ประจำสปป.ลาวซึ่งคนเห็นความสำคัญในการอันาหักสิ่งแวดล้
2: อม
3: การผลิตสีเขียวแล้วก็การคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่มีผลกระทบกับอนาการเฮดธุรกิจของอนาผู้ประกอบกิจการและสตาร์ท
2: อ
3: ัพหัน
2: แสดงว่าปีนี้นี่เข้มข้นกว่าปีผ่านๆมาเนาะเพราะว่ามีผู้สนับสนุนหรือว่าหลายๆองค์กรเห็นได้ถึงความสำคัญ
3: เจ้าแต่ว่าอยากไฮไลท์อันนึงเข้มข้นอีหลีเข้มข้นและพิเศษก็คือว่าปีนี้หันแมนเฮาได้รับการส่งเสริมจากคณะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าน้ำ
2: เจ้า
3: เพิ่นอยากเห็นนอแนงสตาร์ทอัพอยู่บ้านเฮาเชื่อว่าผู้ใดมีไอเดียพิเศษผู้ใดมีอนาแผนธุรกิจที่ว่าแตกต่างจากคนอื่นแล้วผู้ใดที่มีความรู้ความสามารถในการนำใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเข้ามาพัฒนาแผนธุรกิจท่านอยากขอเชิญชวน
1: มี
3: รางวัลหลายอันแล้วมีการซัพพอร์ตหลายอันแฮง
2: เจ้าเอากระสันผู้ใดที่ใส่อนาคตตัวกันเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่ามีแนวรูปแบบทางธุรกิจนี่บ่ควรพลาดได้งานนี้อันที่จะได้นอกจากรางวัลแล้วเห็นหลายๆคนเนาะคืออนุรักษ์เองได้เคยติดตามปีผ่านๆมาเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เพิ่นก็บอกว่ามันบ่เพียงแต่รางวัลที่เป็นอันตัดสินมันคือได้บรรยากาศใหม่ๆได้ประสบการณ์จากผู้ที่บริหารธุรกิจแล้วมาแบ่งปันให้นะมันสิได้หลายกว่านั้นเน
1: าะคันว่าฮอดรางวัลมาแล้วบ่ฮอดจุดนี้แล้วมันถ้าบ่ถามก็จะบ่ได
2: ้เนาะก็จะคงใจว่าได้อย่างแน่
1: แม่นแล้วอย่าฮู้ว่าเงินรางวัลหรือว่ารางวัลที่จะได้ในงานนี่ในงานแข่งขันอีโคทอนนี่มันจะมีอย่างใด
3: อยากอันที่จริงหันอยากอธิบายเป็น3องค์ประกอบ
1: เจ้า
3: องค์ประกอบอันที่1หั่นนะแค่เข้ามาร่วมในงานอีโคทอนคืออ่ะคืออันเป็ดน้อยได้เล่าให้ฟังค่ะคือมันได้แล้วนะ
2: เจ้า
3: 1ได้อย่างได้มิตรได้สหายได้เน็ตเวิร์คิ่ง2แม่นได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพราะว่าทางเกาหลีเพิ่นจะจ้างเซียวซานที่ว่ามีความสำนานมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับอนาการวางแผนธุรกิจการพิชชิ่งหมายถึงว่าการนำเสนอไอเดียแล้วอันที่3มันก็คือว่าที่ติดพันกับสตาร์ท
1: อ
3: ัพซึ่งยากหลายที่ว่าจะได้เฮียนนำผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยรวมแล้วมันกับเจ้าได้เสียเงินเพื่อ
2: คนนั้นกําลังจะว่าแบบนั้นแหละว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายที่ติดพันบางเทื่อก็สูงอีหลีได้เพราะว่าการที่จะไปเสียเงินเฮียนแต่ละคอร์สแต่ว่าอันนี้มันฟรีทุกอย่างเข้าห้องน้ําได้สิทธิ์พิเศษ
1: แม่นี่แหละจุดนี้แหละสิเฮ็ดให้หลายคนที่บอกโอ้มันเป็นตาเขาห
2: อมมันคุ้ม
1: ก
2: ว่านี้แหละ
1: เพราะว่าคันหาเทียบใส่บ้านเพิ่นแท้ๆเนาะบ้านเพิ่นแท้ๆส่วนใหญ่แล้วบ่ว่าจะเฮียนหน่อยเฮียนหลายหรือว่าอันไหนหัวข้อย่อยๆหัวข้อน้อยๆก็อยากต้องได้ลงทุนต้องได้จ่ายสักก่อนจึงจะสามารถเข้าเฮียนได้แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขและก็โครงการนี
2: ้ถือว่าฟรี
1: ได้ฟรี
2: เดี๋ยวให้ทางเราเติมอีก
3: คอมเมนต์คือตัวอย่างว่าเข้ามาสมัครแม่นจะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมแล้วเนาะจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะปีนี้ทางกลุ่มเฮาก็เลยคิดว่ามันก็สิยากได้คันเข้าร่วมบางเทื่อเพิ่นอยากมีอันยั่งยืนว่าได้เข้าร่วมแท้บ่บางเทื่อในอนาคตว่าค่อยได้เข้าร่วมคอร์สตัวนี้แล้วเด้อค่อยได้ฝึกอบรมตัวนี
1: ้ยังมีตัวยั่งยืน
3: แม่นทางเฮาก็เลยเสนอว่าต้องมีใบยั่งยืนให้และฉะนั้นอันนี้ก็พิเศษอย่างนึงว่าได้เข้าร่วมได้มีความรู
2: ้
3: ได้ใบยั่งยืนผ่านการฝึกอบรมคอร์สตัวนี้อันนี้ยังบ่ทันได้แข่งขันเนาะอันนี้มันสิ่งที่จะได้ไป
2: เจ้า
3: แล้วและอย่างที่2ที่ว่าทางอันทีมเข้าร่วมแข่งขันที่จะได้หั่นก็คือจะได้เรียนรู้นําโค้ชหรือว่าเมนเทอร์เนาะผู้มีประสบการณ์ผู้เคยสอนอนาทีมที่ว่าเข้าร่วมในปีผ่านๆมาเพิ่นสิรู้โลดว่าเว้าจังซี่อาจจะบทสนะว่าจังซี่จะสนะใจกรรมการเฮ็ดแผนธุรกิจแบบนี้อธิบายแบบนี
1: ้
3: อย่างประมาณนี้เพิ่นจะมีประสบการณ์หลาย
1: จะมีโอกาสผ่าน
3: แล้ว
1: ประมาณน
3: ี้แล้วทีมที่เข้าร่วมแข่งขันหรือน้องๆผู้ที่ว่าอยู่ปี3ปี4บ่สินะแต่ว่ามีหัวคิดปฏิสร้างมีไอเดียจะได้เรียนรู้นําแล้วก็จะได้มีประสบการณ์ด้านนี
1: ้
3: เพื่อว่าเฮ็ดแนวใดเรียนจบไปแล้วไปเฮ็ดเวียกบ่หรือว่าไปเฮ็ดธุรกิจของตัวเองก็มีเขาเอิ้นว่ามีต้นทุนแทนที่สิเริ่มต้นด้วย0แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะบวก1บวก2
2: อ่
1: าฮะอันนี้มันความรู้แล้วมันก็สิง่ายขึ้นเนาะ
3: อันนี้มันระยะที่2เน
2: า
3: ะวันนี้บ่ตอบกับบ่ได้เนาะเพราะหลายคนก็สิท่าฟังแล้วรางวัลนี่แม่นหยัง
1: รางวัลนี่รางวัลแม่นเท่าใดหน่อยหลายซั่นใด
3: รางวัลนี้ถ้ารวมกันแล้วนี่ก็หลายกว่า47ล้านกีบ
2: ว้าว
3: ฉะนั้นรางวัลที่1หันแมนสิได้1ล้าน5แสนวอนเป็นเงินของเกาหลีเนาะรางวัลที่2หันแมน1ล้านวอนรางวัลที่3หันแมน5แสนแต่ปีนี้พิเศษหลายก็คือว่าออกซ์แฟมออกซ์แฟมแมนซัพพอร์ตบ่ยุดก็คือว่ามีรางวัลพิเศษให้ว่าถ้าแมนทีมใดที่ว่ามีการเฮ็ดแผนธุรกิจหรือว่ามีการยืนโครงการหรือยืนบทเสนอโครงการเข้ามาแล้วคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงที่ว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง climate change อย่างต่างๆหันเพิ่นก็เลยว่าถ้าติดพันกับตัวนี้เพิ่นจะมีรางวัลพิเศษให
2: ้โอ้ก็ถือว่าเป็นการกระตุกซุกยู่หรือว่าปลุกใจผู้เข้าสมัครแล้วเนาะว่าแผนธุรกิจต้องออกมาต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอาจจะว่าโบซางได้เนาะเมื่อนั้นอาจจะได้รางวัลที่1ไปแล้วได้รางวัลเพื่อนว่าร
1: างวัลพิเศษ
2: รางวัลนั่นรางวัลนั่นเป็นซ้อน2ซ้อน3ไปประมาณนั้นเป็น
1: บ่เออส่วนใหญ่แล้วเฮาจะสังเกตเห็นอันนึงว่าในซุ้มปีให้หลังมานี้บรรดาธุรกิจเนาะธุรกิจต่างๆนี่เพิ่นจะเน้น1แม่นเว้าเรื่องความยืนยงเนาะ2แม่นนี่แหละมันเว้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศนี่ให้มันมีส่วนร่วมน่ะในการเฮ็ดธุรกิจแบบพร้อมมีความรับผิดชอบ
2: คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแม
1: ่นเฮ็ดธุรกิจแบบให้มันมีความรับผิดชอบร่วมกัน
2: เจ้า
1: โอ้เอาเพิ่งจากรางวัลบ่ธรรมดา47ล้านกว่ากีบ
3: ขออธิบายเติมอีกน้อยนึงสำหรับ1ถึง5ทีมที่ว่าได้รับได้ถือคัดเลือกเป็นทีมที่ว่าชนะเนาะ
2: เจ้าน
3: อกจากได้รับเงินรางวัลหรือคือเป็ดน้อยว้าวหันถูกต้องที่สุดว่า1ใน3ทีมที่1หาที่3หันมีโอกาสจะได้รับรางวัลพิเศษของ Oxfam แล้วหลังจากชนะแล้วไปใส่เฮ็ดหยังต่อผ่านมาหันคือเฮาจะเจอกับคำถามนี้ตลอดเฮาจะมีการส่งเสริมแนวใดต่อถ้าว่ากับเจ้าสิหันเป็นธุรกิจแท้ๆวันนี้ทางกลุ่มเองก็เลยว่าโอเคซั่นเฮาคัดเลือกได้แล้วเฮาหมักในแผนธุรกิจของกระเจ้าแล้วเฮาควรส่งเสริมต่อณปัจจุบันนี้คือกลุ่มส่งเสริมของพวกเขาหันกำลังสร้างศูนย์นวัตกรรมสำหรับ SME และสตาร์ทอัพในศูนย์หันจะพิเศษอยู่3อันอันที่1หันเฮาจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทดลองไอเดียอาจจะบ่แม่นครบบัดทุกแขนงการแต่ว่ามันจะสามารถทดลองได้ในระดับเริ่มต้นตัวอย่างว่ามีไอเดียพิเศษแล้วอยากมาทดลองว่ามันสิเวิร์คบ
2: ่
3: มีผลิตภัณฑ์นึงอยากประดิษฐ์แล้วมาลองเบิ่งว่าประดิษฐ์ออกมาแล้วมันเป็นคือดังที่อันแต้มไว้บ่คิดไว้บ่
2: สิดังฮูปแบบหรือว่าจินตนาการของบ่
3: ตัวนั้นมันอันที่1อันที่2มาหั่นก็คือว่าเฮาจะมี co-working space มีห้องเฮ็ดเวียกที่ว่าสามารถมานําใช้เฮ็ดเวียกแล้วก็ประชุ
2: ม
3: สามารถมาประชุมคือทีมอยากประชุมแผนอยากเฮ็ดธุรกิจแต่ว่าขาดบนอันนั้น
2: ความ
3: ตัวกันสถานที่ก็สามารถมานําใช้ได้แล้วอันที่3สําหรับ SME หรือว่าผู้ประกอบกิจการแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์แล้ว
2: เจ้า
3: บ่มีบนไลฟ์สดเพราะว่าบ่มีกล้องบ่
2: ม
3: ี
2: ขาดเครื่องมือ
3: เนาะต่างๆทางเฮาก็มีให้เพียงแต่ถือผลิตภัณฑ์หันมาแล้วมาไลฟ์สดได้เลย
1: อยู่ศูนย์เลย
3: แมนอยู่ศูนย์แล้วศูนย์อยู่ไสเนาะสิมีคำถาม
1: เออ
3: พังงากำลังแมวศูนย์ของเขามันอยู่ชั้นห้าของตึกกลุ่มส่งเสริม MSME อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเขา
1: จ้าคันว่าฮอดจุดนี้แล้วมันจะก้าวมาฮอดว่าการโตยอดธุรกิจเนาะเมื่อก่อนนี่กันถามว่าถึงว่าการเฮ็ดธุรกิจผู้ที่ได้ลงมือเฮ็ดธุรกิจแล้วส่วนใหญ่แล้วก็ยังจะเป็นลักษณะแบบการขายอาหารยกตัวอย่างเนาะให้หลังมานี่หลายๆคนก็พยายามจะเข้าหาช่องทางใหม่ๆก็คือช่องทางของออนไลน์แต่ผู้บางคนก็เว้าเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์คือคนอยู่เก่าแดก็สิบ่ฮู้ว่าการนําใส่แบบใดใส่ง่ายใส่ยากแบบใดแต่ว่าเห็นตัวนี้ละสนใจแฮงบอกว่าอยู่สั้นหาของกลุ่มเลยสมมุติว่าเดี๋ยวนี้ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการแล้วเนาะมีผลิตภัณฑ์แล้วบ่มีห้องไล่สดบ่ฮู้จักวิธีการไล่สดถือผลิตภัณฑ์ไปให้ซวยได้บ
2: ่มีทีมงาน
3: มีเฮาจะอธิบายวิธีใส่เครื่องแล้วเฮาจะอธิบายว่าต้องทายฮู้แบบใดต้องถือผลิตภัณฑ์แนวใดต้องมีวิธีเว้าแบบใดเพราะตัวนี้หั่นจะติดพันกับอนาเซอร์วิสอันที่3ของศูนย์หั่นก็คือว่าให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาในที่นี้หั่นก็คือว่าจะมีเซียวซานมาจากเกาหลี ซึ่งแต่ว่าทีมที่ว่าหรือว่า SME หรือสตาร์ทอัพที่ต้องการจะปรึกษาต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาประจำอยู่น้ำเฮ
2: า
3: ปีนึงเพิ่นอาจจะมา 3-4 เทื
2: ่อ
3: ต้องไปลงทะเบียนว่าอยากปรึกษาเรื่องหยังสมมุติภายในประเทศอยากปรึกษาเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนการจดทะเบียนหรือว่าอื่นๆที่ติดพันกับการเฮ็ดธุรกิจแม่นให้มาลงทะเบียน
1: เฮาต้องมีแผนไว้เพิ่นก่อน
3: แล้วทางเฮาก็สิเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาในเบื้องต้นในเบื้องต้นนี่คาดว่าอยากให้บริการฟรีแต่ว่าอันนี้ก็ต้องได้ไปปรึกษาน้ำคณะน้ำกระทรวงเพื่อเฮ็ดแนวใดอยากส่งเสริม MSME และสตาร์ทอัพในอนาคตจังคอยว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย
1: ตอนนี้มื้อนี้ท่านปอ.มาเลยค้ำนี่มานี่เพิ่นมาอัปเดตข้อมูลอีหลีเนาะเป็นข้อมูลใหม่ๆ
2: เป็นข่าวดีเลย
1: เป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข้อมูลใหม่แม้กระทั่งโฆษกทั้งสองนี่ก็ยังบ่ได้ยินข้อมูลตัวนี้มาก่อนมื้อนี้ฮู้พร้อมๆกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านใดที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้คันถามว่าโอ้ยยังมีคำถามคาใจอยู่อยากจะถามแขกรับเชิญเป็นการส่วนตัวได้บ่จักหน่อยหลังไม้ให้เนาะเอามาฮอดจุดนี้แล้วแน่นอนล่ะค่ะเฮาบ่ฮอดรางวัลกับเฮาไปแล้วเนาะบัดนี้จึงอยากฮู้ว่าเงื่อนไขบัดนี้เงื่อนไขที่จะสามารถเข้าร่วมสมัครแข่งขันได้นี่เงื่อนไขนี่มันประกอบมีอันใดแด่เพราะบางท่านอาจจะบ่แบบบ่แน่ใจว่าเงื่อนไขเฮานี่ครบหรือบ่คือว่าเงื่อนไขเฮาเกิน
3: เจ้าเงื่อนไขแม่นบ่ยากหลายคืออันที่1หั่นแม่นในทีมหั่นต้องประกอบมีสมาชิกบนรุ่น3คนแล้วสมาชิกหั่นถ้ามีผู้หญิงประกอบอยู่นำได้แฮงเป็นการดีเพราะว่าเฮาส่งเสริมบทบาทหญิงซ้าย
2: เจ้า
3: แล้วเงื่อนไขอันต่อมาหั่นคือแผนธุรกิจหรือว่าโครงการที่ว่าอยากนำมาเสนอหั่นต้องคำนึงถึง3จุด
1: อ
3: ันที่1แม่นต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3: อันที่2ต้องแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ตัวอย่างขี้เหงื่อล้นบ่อหรือว่าเฮานำใส่พลาสติกหลายพ้นบ
2: ่อ
3: แก้ไขแบบใดอันที่3มาก็คือว่าต้องนำใช้นวัตกรร
2: ม
3: หรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะว่าคือว่าแล้วเนาะงานตัวนี้มันเน้นใส่สตาร์ทอัพ
2: เจ้า
3: เน้นใส่คนรุ่นใหม่วัยหนุ่มผู้ประกอบกิจการที่ว่ามีไอเดียทางด้านสตาร์ทอัพ
1: อ้าวฟังหัวจุดนี้แล้วท่านใดที่กำลังก็กลุ่มกันเพื่อจะสร้างเป็นที
2: ม
1: อย่าลืมเด้อเนาะเงื่อนไขในหั่นต้องมี3คนขึ้นไปแล้วสำคัญอีกถ้าว่ามีเพศหญิงนำอีก
3: เป็นการดี
1: เป็นการดีได้สิทธิพิเศษ
2: เจ้าและพร้อมนั้นก็คือธุรกิจของเฮาแผนธุรกิจของเฮาเนาะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
2: ยืนยงแน่แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำคำนึงถึงสภาพแวดล้อมอ้อมข้างและเมื่อว่าถึงเรื่องพลาสติกหรือว่าขี้เหงื่ออันนี้นี่แห่งให้ความสำคัญได้เพราะว่านับตั้งแต่อดีตมื้อนี้แล้วก็ไปอนาคตถ้าหากเขาบ่มีการจัดสรรขี้เหงื่อที่ดีนี่ขี้เหงื่อมันสิล้นอีหลีได
1: ้
2: พอการใช้พลาสติกแต่ละมือของแต่ละบุคคลเนาะมันหลายอีหลีแต่ถ้าว่ามีไอเดียธุรกิจที่คิดว่าจะจัดการได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการดีว่าย
1: ิ่งเป็นการดีแล้วปัญหาที่คนในเมืองกำลังประสบพบพ่ออยู
2: ่
1: ณปัจจุบันนี้ก็คือขี้เหงื่อล้นส่วนหนึ่งเลยแม่นว่าเฮาสร้างขี้เหงื่อในแต่ละวันนี่ปริมาณหลายกว่ากำลังที่เฮาไปจัดเก็บมันเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันระบบการจัดเก็บเฮาบางครั้งมันก็บ่สมบูรณ์แบบอาจจะด้วยเงื่อนไขอื่นๆใดเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องภายในหรือภายนอกเป็นเงื่อนไขเฉพาะก็เฮ็ดให้มันขี้เหงื่อบางจุดบางบ่อนี่มันแค่อังอเออัดมาบวกกับว่าผู้ที่มีการลักทิ่มขี้เหงื่ออีกปัจจุบันนี้เฮากำลังพบปัญหานี้ฉะนั้นจึงอยากฝากเตือนไว้ว่าผู้ประกอบการเนาะผู้ใดที่มาคิดเห็นตัวนี้ได้ยิ่งเป็นการดี
2: แห่งศีลสนะใจกรรมการ
1: เนาะ
2: จะเอาอันนี้เป็นเคล็ดที่บ่ลับที่ทางปอ.
1: เปิดไว้ให้แล้วเน
2: า
1: ะ
2: เลยล่ะว่าอันนี้ถ้าว่าใครที่คิดคำนึงถึงแนวรูปแบบธุรกิจแบบนี้นี่มีโอกาสที่จะได้หับรางวัลหรือว่าสดาเลิศเข้าไปแต่ละห้องได้
1: เจ
2: ้
1: า
2: เจ้าแล้วนอกจากนั้นเรื่องอายุได้มีกำหนดบ่หรือว่าให้เน้นเป็นนักศึกษาระดับมหาลัยหรือว่าผู้ที่เป็นจบหรือว่าเฮ็ดเวียกอยู่แล้วสิสามารถได้บ่อันนี้อนุรักษ์ถามเผื่อหลายๆคนสมมติว่า
3: ที่จริงเรื่องอายุหั่นแม่นบ่ได้กำหนด
2: บ่ได้กำหนด
3: แต่ว่าขั้นต่ำก็อยากให้แม่นนักศึกษา
2: ปี
3: 2ปี3ขึ้นไปเพราะว่าในช่วงปี2ปี3หั่นตามการประเมินโดยตามการค้นคว้าหั่นนะจะเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความคิดมีการใช้อนาคตดุลพินิจวิเคราะห์อย่างต่างๆแต่ว่าเฮาเน้นใส่ไว้หนุ่มเนื่องจากว่าเฮาเอาแท้ๆตัวอีโคทอนนี่มันเมื่อกี้ลืมอธิบายเติมหน่อยนึงแม่นนะเป็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง2021-2025ซึ่งว่าในหั่นมีอยู่7แผน เจ็ดนโยบายแต่ว่าเฮาเน้นใส่นโยบายการก่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบกิจการใหม
2: ่
3: ซึ่งว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ว่ารัฐบาลหรือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเฮาให้ความสำคัญเพราะว่าอย่างการก่อสร้างผู้ประกอบกิจการใหม่ๆหมายถึงว่าเฮาสิมีผลิตภัณฑ์ใหม
2: ่ๆ
3: มีbusiness model ใหม่ๆมีการนำใส่ไอเดียเข้ามาซอยเอิ้นว่าจังได๋เข้ามาซอยในการแก้ไขปัญหา
2: เจ้า
3: อันนั้นคือเป็นสิ่งที่ว่าเฮาอยากส่งเสริมโดยเฉพาะแล้วแม่นประเทศเพื่อนบ้านเฮาเพิ่นก็มีการไปประกวดหลายๆเวทีแต่บ้านเฮาก็บ่น้อยหน้าเนาะคือปีผ่านมาหั่นแม่นสตาร์ทอัพลาวแม่นได้รับรางวัลอยู่อินเดียแต่ว่าอยู่ในเวทีลาวเฮาหั่นก็คือว่าเป็นอีเรียเนาะเป็นสถาบันของอีเรียหั่นเพิ่นให้รางวัลที่1ก็คือได้เงินรางวัล 20,000ดอลลาร์สหรัฐแสดงว่าสตาร์ทอัพเฮามีศักยภาพเพียงแต่ว่าย่านตะข้อมูลบ่ไปถึงพวกเพิ่นเท่านั้น
2: เนาะบางครั้งข้อจำกัดของสตาร์ทอัพในลาวบางเทื่อความบ่กล้าเนาะบ่กล้าแล้วก็บ่กล้าแล้วก็บ่มีเวทีได้แล้วเอาจังซี่ซะเนาะเวทีค่อนข้างว่ายังบ่ทันได้กว้างฉะนั้นบางเทื่อคนรุ่นใหม่นี่อาจจะมีไอเดียหลายคือว่ารูปแบบโมเดลธุรกิจที่หลายแต่บางครั้งแบบคันสิไปค่ะติดพันค่าใช้จ่ายเนาะค่าสิไปแกงอยู่ต่างประเทศมีค่าเดินทางมีปัจจัยที่ต้องเพิ่มมาหรือบางคนที่เป็นตังแขวงแดก็ยุ่งยากทางด้านทืนหอนแต่ว่าโอกาสของอีโกทอนนี่แม่นว่ามันเหมาะสำหรับตังแขวงหรือว่าครอบเขตทั่วประเทศแหละเนาะที่เป็นไว้นมที่อยากจะเข้าถึงทืนในตัวนี้ที่ตามต้องการว่าในปีนี้สิมีโมเดลธุรกิจอย่างไรอนุรักษ์ก็เป็น FC คนนึงนะที่ติดตามอาจจะบ่คือกับคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียแต่ว่าเวลาฟังเพิ่นนำเสนอนะน้องๆที่เป็นที่เพิ่นสมัครเข้ามาแต่ละคนอู้ก็บ่ธรรมดาเนาะเวลากระเจ้าเสนอโมเดลหรือว่านี่แหละคือมันละคำว่าเวลาโฮแบบของการแก้ไขปัญหาถ้าสมมติมันเกิดแบบนี้คณะกรรมการหามาแบบนี้มันจะมีช็อตได้ตัดมาโอ้ไอเดียเพิ่นสุดยอดอีหลีเนาะก็หวังว่าปีนี้คือสิเข้มข้นมากกว่าหลายๆปีผ่านมาเพราะว่าเฮากระทอดทนบนเฮียน
4: มาปีนี้บนเฮียนผ่านมา
2: ปีที่5แล้วเน
4: า
2: ะ
4: เจ้าและสำคัญอีกอันนึงเนาะที่เห็นบอกว่าภายใต้โครงการตัวนี้เนาะภายใต้โครงการในการแข่งขันจัดงานแข่งขันนี้สำคัญและแม่นว่าเพิ่นบ่ได้หยุดไว้เพียงแต่หลังการแข่งขันนะบ่หมายความว่าเน้นเฉพาะแต่ตอนการแข่งขันแต่ว่าเพิ่นต่อยอดไปว่าหลังจากการแข่งขันไปแล้วแผนธุรกิจของท่านหรือว่าแผนเวียกของท่านไอเดียที่ท่านคิดมานี
2: ่
4: มันจะสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจในข้างหน้าขึ้น
2: เ
4: ท่าใด
2: เ
4: นาะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดเลยเนาะเพราะมันโมเมนต์เปลี่ยนเพียงแต่ว่าเวทีให้เฮาแสดงออกเท่านั้นแต่ว่ามันยังจะก้าวไปเป็นว่าเฮาสามารถประกอบการสนับสนุนให้เกิดมี
2: ธุรกิจแท้
4: ธุรกิจอันใหม่แท้เนาะในรูปแบบของการจัดงานอีโกทอนนี่จะมีในลักษณะแบบใด
3: ในรูปแบบการจัดงานหันกสิบ่ต่างกับปีผ่านมาหลายปีนี้หันเป็นปีที่6เนาะ
4: เจ้า
3: คือเฮาจัดมา5ปีแล้วแล้วจะมีอยู่2ระยะระยะอันที่1หั่นแม่นอยู่ภายในประเทศลาวเฮานี
2: ้
3: แล้วสำหรับน้องๆต่างแขวงหั่นสามารถยื่นฟอร์มมาโลดทางเฮากำลังปรึกษากับทีมเกาหลีแล้วก็ทีมของฮันไซเดอร์อยู่เวียดนาม ว่าเฮ็ดแนวใดเฮาอยากมีอันน่ะรวมทั้ง Oxfam นําเฮาอยากมีงบประมาณที่ช่วยเรื่องค่าเดินทางถ้าหากว่ามือฝึกอบรมอย่างต่างๆเฮาสามารถฝึกอบรมออนไลน์ได้แต่ว่ามือแข่งขันหั่นมันบ่ทอที่ว่ามันนั่งซึ่งหน้ากันได้ถามตอบ
2: อัธรรถมันบ่ขาด
4: แม่นแ
3: หละตอนนั้นจะเป็นตัวที่ว่าจะเฮ็ดให้ได้คะแนนหลายอยากเชิญชวนเนาะบัดนี้อันน่ะในเบื้องต้นนี้ก็คืออันน่ะเฮาจะได้คัดเลือกฟอร์
2: ม
3: ผ่านการคัดเลือกฟอร์มแล้วจะเข้าร่วมฝึกอบรม
2: เจ้าน
3: ําเสี่ยวซานเกาหลีร่วมกับประเทศฟิลิปปินส์กับมาเลเซีย
2: เจ้า
3: หลังจากนั้นแม่นจะได้เรียนรู้วิธีการต่างๆนําโค้ชหรือว่าเมนเทอร์เน
4: า
3: ะแล้วสุดท้ายเลยก็คือจะเข้าร่วมมือแข่งขันหั่นเพื่อว่าจะได้รู้ทีมที่ว่าชนะเลิศบัดนี้ระยะที่2ระยะที่2 1 5ทีมคือข้าพเจ้าได้เว้าผ่านมาหั่นว่าทางเขาก็จะส่งเสริมต
2: ่
3: อแล้วนอกจากนั้นปีผ่านๆมาคันเพิ่นยังเฮ็ดแบบรูปแบบเก่าเนาะก็คือว่าน้องๆที่ว่าชนะในทีมที่1หรือที่2หั่นจะถูกเชิญไปร่วมงานวางแสดงสตาร์ทอัพปีผ่านๆมาหั่นมันจะเฮ็ดอยู่เกาหลีแต่ว่าพิเศษปีการนี้เพิ่นเฮ็ดอยู่ไทยเพราะว่าเพิ่นมีงานสตาร์ทอัพใหญ่ๆอยู่ไทยสำหรับปีนี้ต้องรอสมว่าสิมันอยู่ใส
4: ่ติดตามตอนต่อไป
3: แม่นและนอกจากนั้นหั่นมัน คณะกรรมการจะคัดเลือกเอาไปประกวดในคันอาเซียนเพื่อว่าจะได้หับเงินรางวัล15,000 ดอลลาร์สหรัฐถ้าหากว่าได้ทีนึงแต่ว่าเพิ่นจะเลือกเอาทีมเดียวในขอบเขตอาเซียน
2: ไปเป็นตัวแทนของประเทศลาวเลย
4: ขอบเขตของอาเซียนให้ทีมเดียว
3: ให้ทีมเดียวให้
2: ประเทศละทีมมันบอก
3: ประเทศละทีมแต่ว่าให้รางวัลเดียว
4: รางวัลเดียวโอ้เจ้าเจ้าเจ้า
2: โอ้กระชับเป็นข่าวดีเลย
4: ถ้าฟังมาข้อจุดนี้เราก็จะสนใจได้บัดนี้ช่องทางในการลงทะเบียนนี้หรือว่าการติดตามว่าเวลาใดเพิ่นจะให้ลงทะเบียนและลงทะเบียนได้นี่ช่องทางใดแน่เริ่มตอนใด
2: เจ้า
3: ตัวนี้สำคัญหลายขอบใจด้วยพังงาที่ว่าอนาถามคำถามนี้ช่องทางการลงทะเบียนหันแม่นให้ลงทะเบียนผ่านเพจของอีโคทอนเนาะเพิ่นจะมีลิงก์อยู่หันเพราะว่าในเพจตัวนั้นฮันเมนจะเป็นทีมเกาหลีแล้วก็ทีมลีด้าของไฟเฮาเป็นผู้เบิ่งติดตามโดยเฉพาะแล้วนอกจากฮันอยากให้ฮิปฮอนหน่อยนึงเพราะว่าในอาทิตย์หน้าฮันวันที่23ฮันเฮาจะจัดงาน PR Day อีกทีนึงจะมีการไลฟ์สดและจะเชิญทีมที่ว่าชนะเลิศปีพันๆมาหันมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะมีอนาเวทีสนทนาถามตอบว่าเอาเข้าแท้ๆแล้วผู้ประกอบกิจการหันต้องการหยังแล้วปัญหาของกระเจ้าเป็นหยังแล้วทางรัฐบาลเฮาเองสมาคมหรือว่าทางองค์กรช่วยเหลือต่างๆหันเฮาจะช่วยกับเจ้าแบบใดนอกจากว่าเฮาให้กับเจ้าช่วยตัวเองคือผ่านๆมาแล้วเน
2: า
3: ะแล้วนอกจากนั้นเฮาก็มีไลฟ์สดอนา18แขวงเพื่อเฮ็ดแนวใดให้ข้อมูลหันสามารถไปถึงน้องๆหรือว่าทีมที่อยู่ต่างแขวงแล้วที่จริงหันมือปิดหันทางเกาหลีเพิ่นว่าเดดไลน์แท้ๆหันกับแม่น12 โมงกลางคืนของวันที่23แต่ว่าทางเฮาก็พยายามยืดว่าเพราะว่าเฮาสิเฮ็ด PR Day ในมื้อนั้นเลย
4: เจ้าย
3: ืดให้เป็นวันศุกร์คือเป็นวันที่25หรือว่าเป็นวันอาทิตย์วันที่27ซึ่งทางเพิ่นก็กำลังพิจารณาอยู
4: ่
3: ฉะนั้นบ่ต้องให้ท่าฮอดเพิ่นยืดเนาะเฮาต้องเคี่ยว
2: ต้องเคี่ยวก่อน
3: มาฟัง
4: สิ่งลงมือก่อนเนาะ
3: แม่น
4: ยันบ่ทัน
3: เขียนไว้แล้วคันบ่แน่ใจก็ไปฟังมื้อ PR Day วันที่23ตอน7ท่านแล้วสมัครเลย
2: แล้วเขายังมีเวลาทุกคนโดยเฉพาะน้องๆผู้ที่มีไอเดียธุรกิจจะเก็บไว
4: ้
2: ต้องเอามาเฮ็ดให้ทุกคนได้รับรู้แล้วบางเทื่อไอเดียของเขาอาจจะกลายเป็นธุรกิจแท้ในอนาคตอันใกล้เนาะบอกให้กำลังใจว่าในอนาคตอันใกล้นะเอาอันนี้ฝากกันเติมอีกเมื่อกี้ขอเสริมไอ้มาลัยคำอีกสำหรับผู้ใดอยากสมัครเข้าไปในเพจ Facebook ไปเลยเนาะ Ecoton in Lao PDR ยูหันจะมีลิงก์ให้เฮาเข้าไปเติมแบบฟอร์มหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเฮาหรือว่าเฮาสิสมัครแนวใดเดี๋ยวนี้เพิ่นจะอัปเดตข้อมูลเกือบว่าทุกมื้อเลยได้นี่เนาะมื้อละหลายๆครั้งเพื่อนะให้หลายๆคนนั้นบ่พลาดโอกาสนะเพื่อว่าเป็นการนับถอยหลังว่าจะหมดจะปิดรับสมัครแล้วฉะนั้นทุกคนต้องเฝ้าๆเข้าไปลงทะเบียนเด
4: ้อฟังมาฮอดจุดนี้แล้วหลายท่านก็จะบอกเอ้ากล้าเกี่ยมข้อมูลตัวเองให้เต็มที่แล้วไปรอท่าไปอัปเดตอีกบันหนึ่งในมือวันที่23ไปถ้าว่าฟังตัวนั้นแล้วมือที่เป็นนาออนไลน์เมื่อนั้นแล้วก็สิฮู้ข้อมูลตื่นอีกเออแล้วทางตื่นอีกบางทีสิ่งที่เฮาคิดไว้โอ้มันอาจยังบ่ทันสมบูรณ
2: ์เด้อเ
4: ออประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้เลย
2: เจ้ามื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจหลายๆที่มาให้ข้อมูลพวกเฮาเติมอีกฟังแบบนี้แล้วก็ดีใจน้ำน้องๆก่อนผู้ที่สิเข้าห่วมเนาะบ่ต้องมาฮอดฮอบชนะเลิศคือว่าแหละดีใจที่สิได้มีโอกาสฮู้จักกับผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์จากหลายๆภาคธุรกิจหรือว่าผู้ที่เป็นเมนเทอร์เองก็ดีเนาะไอ้เฮานั้นได้เปิดโอกาสให้ตัวเองแหละสำคัญน้องๆที่มีความฮู้อยู่ในน่ะบ่ต้องเก็บมันไว้ต้องเอามันออกมาแสดงออกมาให้เห็นศักยภาพของเฮา
4: เจ้า มีความดีใจเล็กๆเด้ในนามที่เป็นพิธีกรเองเป็นโฆษกเองแล้วเห็นว่าโอ้เพิ่นมีโครงการดีๆแบบนี้อยากเห็นเนาะเพราะว่ามันจะบ่แม่นว่าเป็นเพียงแต่เป็นแผนจื้อเนาะถ้าว่าแผนที่ท่านมีอยู่แล้วแล้วผ่านการคัดเลือกผ่านการประกวดในเทื่อนี้มันยังจะสามารถต่อยอดให้เฮาดำเนินเป็นธุรกิจเพื่ออนาคตของเฮาอีกเนาะหรือว่าบางท่านอาจจะบอกว่าผู้ฟังเนาะยกตัวอย่างว่ามีผู้ฟังที่มาฟังแล้วเพิ่นอาจจะเป็นผู้นึงที่อ้าวมีทุนฮอนสมมุติว่าเพิ่นมีทุนแต่ว่าโอ้เพิ่นก็บ่เคยมีความคิดทางด้านนี้มาก่อนแผนตัวนี้ยังบ่ได้บังเอิญผู้ที่เพิ่นมาพรีเซนต์ในงานนี้เพิ่นมาเข้าร่วมแข่งขันนี่บังเอิญมันไปเข้าตากรรมการถ้าสมมุติว่าเอออาจจะเป็นคู่ร่วมกันในอนาคต
2: เนาะก็ตั้งบริษัทใดนึงที่มีศักยภาพมีไอเดียธุรกิจในอนาคตอาจเป็นได้
4: เจ้านะเอาเบิ่งเวลาแล้วไหลหลังพอสมควรในโอกาสที่มาร่วมมื้อนี้แล้วก็อยากให้ทั้งปออมาเลยคำนี้ได้ฝากคำคิดเห็นถึงท่านผู้ชมทางบ้านตื่นอีกด้วยสักก็เป็นผู้ใดที่สนใจอยากจะเข้าร่วมในงานนี่แหละอันใดเกี่ยมอะไรที่เป็นพิเศษตื่นอีกบ่
3: คิดว่ามีแต่เกี่ยมใจมาเพราะว่าอย่างการสมัครกับฟรีสมัครแล้วถ้าหากว่าอันน่ะยังบ่ทันได้เข้าร่วมการแข่งขันกันได้เข้าร่วมฝึกอบรมฟรีและมีใบยั่งยืนให้พร้อมฉะนั้นหั่นคือต้องมีความกล้าในหนึ่งแล้วไพ่สิบไปหัวทีมเราอาจจะเป็นทีมที่ชนะเลิศก็เป็นได้แล้วที่เหลือก็เป็นเข้ามาถามเข้ามาปรึกษาหรือว่าสามารถสอบถามในเพจได
2: ้
3: ทางเราจะพยายามตอบคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลที่แท้เป็นทางรัฐบาลพร้อมและที่จะส่งเสริ
2: ม
3: มีดาวายอยากให้ทีมอยากให้น้องๆอยากให้ผู้ประกอบกิจการหรือสตาร์ทอัพก้าวเข้ามาเฮ็ดจังใดก็ได้ให้ไอเดียของเขาเป็นที่ยอมรับแล้วโมเมนต์แต่ภายในประเทศบางเทื่อมันอาจจะเป็นที่ยอมรับในอาเซียนก็มี
2: เปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะเอาวันนี้ก็ต้องขอขอบใจปอนางมาลัยคำที่ได้สละเวลาเข้ามาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้เนาะที่พวกเราก็จะได้เกี่ยมพร้อมโดยเฉพาะก็คือได้อัปเดตข้อมูลไปพร้อมๆกัน
4: เ
2: วลาได้ทีมสนะหรือบางเทื่ออาจจะได้เซิร์นม
4: า
2: ในรายการ
4: ในจุดนี้แหละเนาะหลังจากที่จบงานแข่งขันแล้วถ้าเป็นไปได้รายการพวกเขาจะขออนุญาตเซิร์นผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันตัวจริงนี่มาร่วมสนทนาในรายการเพื่อเพิ่นจะมาแบ่งปันประสบการณ
2: ์เทคนิคต่าง
4: ๆมาแบ่งปันประสบการณ์ในอาทิตย์นี้ในครั้งนี้เนาะในปีนี้2025นี่แล้วในปีถัดไปเนาะสมมุติว่าคือปีนี้ผู้ที่อยากจะเข้าร่วมแข่งขันตัวนี้แต่บางเทื่ออาจจะเกี่ยวบ่ทันหรือว่าอย่างต่างๆก็สิได้เบิ่งไว้เป็นแนวทางเบิ่งไว้เป็นข้อมูลนะโอกาสนี้ก็ขอขอบใจท่านปอมาในคำตื้ออีกเนาะหวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านมาร่วมสนทนาตื้ออีกยังมีอีกข้อนึงที่ยังสนใจเนาะว่าในตอนหน้านี้ถ้าว่าเป็นไปได้อยากมาให้ความสนทนานี่แม่นี่แหละเกี่ยวกับศูนย์ศูนย์นวัตกรรมนี
3: ่มาลงเลิกโดยเฉพาะ
4: มาลงเลิกโดยเฉพาะเพราะว่าคันฟังฮอดจุดนี้แล้วก็เชื่อในวันหลายท่านก็อาจจะมีคำถามขึ้นกันกับทางโฆษกนี่แหละว่าอยากฮู้ถึงรายละเอียดเนาะว่าคือว่าโอ้เฮาบ่ได้เก่งเรื่องไลฟ์สดเฮาบ่ได้ฮู้เรื่องวิธีการขายทางออนไลน์สมมุติว่าแต่เฮามีผลิตภัณฑ์อยู
2: ่
4: แล้วเฮ็ดเท่าใดเฮาอยากเข้าถึงช่องทางนี้เฮาอยากเรียนฮู้ตัวนี้นะเนาะยากง่ายเนาะ
2: ค่ะท่านจับมือไว้เลยเนาะขอต่อไปเลยเอาแบบกลางให้ท่านผู้ชมเป็นพยานให้
4: ขอบใจท่านหลายๆเนาะ
2: ขอบใจหลายๆ
4: ขอบใจหลาย
2: ๆ
4: ทุกครั้งที่เพิ่นมาร่วมอนาสนทนาเพิ่นก็มาอัปเดตข้อมูลดี
2: ๆ
4: เอาข้อมูลดีๆแบบนี้มาแบ่งปันขอบใจหลายๆจากนี้ไปนะเฮาจะหาฟังเสียงเพลงก่อนสักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจากนั้นเฮาจะเข้าสู่รายการที่2ของรายการตื่มอีก
2: เจ้า

0: ไปนี่การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ตอนรับผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับระยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
2: เจ้ามาในระยะนี้พวกเฮาก็ยังมีกิจกรรมข่าวดีหลายอย่างที่อยากจะเว้าโอลมสุขกับมีรายการฟังโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎเน
1: า
2: ะทั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศทั้งที่หากก็จบไปก็แม่นเดือนนี้เป็นเดือนที่เฮายกสูงบทบาทของเอื้อน้องแม่ยิงโดยเฉพาะก็คือแม่ยิงลาวนี่แหละ
1: สาวกรกฎที่ใกล้จะมาฮอดนี
2: ่
1: แต่ว่าระยะนี้มันก่อนจะฮอดสาวกรกฎนี่หลายๆภาคส่วนก็จัดให้มีพิธีเสลิมสลองวันดังกล่าวนี้ยังมีบรรยากาศที่คึกคืนฟูดฟื้นแล้วก็เอื้อน้องแม่ยิงก็แม่นเอาผลงานมาโชว์ว่าง่ายๆซะเอาผลงานมาโชว์เลยมื้อก่อนนี้เนาะมื้อก่อนนี้เพิ่นจัดงานวางแสดงแล้วก็เพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสะพานแม่ยิงลาวครบรอบ70ปีในปีนี้จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนาะในหั่นเองก็ได้มีการรับพ้องเอาสำหรับเรียกงานแข่งขัน 3D ของเอื้อน้องแม่ยิงก็มีการวางแสดงบรรดาเอื้อน้องแม่ยิงเพิ่นก็เอาผลงานไปร่วมวางแสดงอันนี้ก็เป็นผลงานอันนึงและนอกจากนั้นก็ยังมีล่าสุดก่อนหันก็เป็นงานเฉลิมฉลองพุ่นจัดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
2: เจ้าก็จบไปแล้วก็ได้บรรยากาศหลายแล้วก็ยังมีหลากหลายภาคส่วนที่เพิ่นได้จัดงานอยู่เน
1: า
2: ะอยู่หอวัฒนธรรมแห่งชาติก็มีคือกันมื้อนี้ก็เป็นการจัดงาน
1: แ
2: ล้วก็มีหลายบอนเอากระขอส่งกำลังแห่งใจให้กับเอ้ยน้องแม่ยิงหรือว่าผู้ประกอบการยิงเน
1: า
2: ะที่กำลังห้าวหันหรือว่ากำลังดำเนินธุรกิจอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ธุรกิจประสบผลสำเร็
1: จ
2: แล้วก็ขอให้เป็นธุรกิจที่ยืนยงเนาะความยืนยงของธุรกิจนี่ก็จะเฮ็ดให้เป็นการส่งต่อจากหุ้นเมสู่หุ้นลูกสู่หุ้นลานไปอันนี้เป็นธุรกิจที่ยืนยง
1: เจ้าสาวกรกฎ2025กุ่งกับมือวันอาทิตย์
2: เจ้า
1: ไม่ยิ่งบางทานกันสิถามมาว่าโอ้ยเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งสะพานไม่ยิ่งแล้วนี่สาวกรกฎนี่มันถึกวันอาทิตย์ปีนี้นี่บนในใจว่าได้พักสดๆบ่เนาะพักเด้อฉะนั้นไอ้น้องซ้ายเฮ็ดเวียกเพื่อไอ้น้องยิงเด้อวันจันทร์เด้อ
2: เจ้าหมายว่าอาทิตย์นี้พักแง้ว3มื้อเนาะสำหรับไอ้น้องไม่ยิงพักไปตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ต่อใส่วันจันทร์เลย
1: ไอ้น้องซ้ายก็ว่าโอ้ยินดีอยากจะเป็นซูเฟอร์ให้ พาน้ำเที่ยวเอาว่าว่ากันเนาะท่านผู้ฟังแน่นอนว่าเรื่องว่าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานพละห้องมาพละบทบาทเนาะบทบาทยิงซ้ายกับเท่าเทียมกันการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็เช่นเดียวกันขาดยิงก็บ่ได้ขาดซ้ายก็บ่ได้เนาะมันก็บ่สมบูรณ
2: ์เคียงคู่กันไปคือกับอนาสร้างขาหน้ากับขาหลังอะไรเนาะสองขาหน้าก็จะเป็นผู้ชายน้ำพาขาสองขาหลังก็จะเป็นเอ้ยน้องแม่ยิงเพราะว่าเวียกที่เป็นเวียกละเอียดโอนหรือว่าเวียกที่ต้องใช้ความละเอียดละออนี่ขาดเอ้ยยิงเอ้ยน้องยิงบ่ได้ใด
1: แม่นแล้วคันเว้าถึงว่าโอ้คันเว้าฮอดว่าอนุรักษ์เปรียบเสมือนว่าสร้างอนาขาหน้าขาหลังนี่ที่บอกว่าคันขาดขาใดขาหนึ่งก็เป็นพิการได้มันบ่สมบูรณ์แบบเนาะเอาเว้าว่ากันท่านผู้ฟังพบกันในระยะที่2ของรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งธนาคารห่วมพัฒนา JDB
2: ใครที่ต้องการอยากจะนำไส้ผลิตภัณฑ์ของเพิ่นก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เนาะบ่ว่าจะเป็นการฝากการกู้ยืมหรือว่าสินเชื่อรวมไปถึงการสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์เนาะก็แม่นเพิ่นก็มีบริการสิ่งเดียวกัน
1: เจ้าเอาจากนี้ไปจะให้ประธานรับฟังเสียงเพลงตื่นอีกก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงเมื่อวานหลังจากที่คุซุโกเว้าไปหลายแล้วปัจจุบันโอ้ยคุซุเว้าหลายเลยเด้อมื้อนี้เด้อสิบ่ได้ฟังเพลงหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะประกอบส่วนในการร่วมจัดทำรายการกับคุซุทั้งสองสามารถขอเพลงเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Page ของทางรายการฮอบฮู้ก็ได้หรือว่าทางวอสโลก็ได้เนาะสิ่งเดียวกันเลยและพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยรายการและสนใจอยากจะเข้าถึงวงเงินต่างๆของทสวบ่ว่าจะเป็นปล่อยผ่านสถาบันการเงินจุลภาคหรือว่าปล่อยผ่านธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือนั้นทานก็สามารถติดตามข้อมูลผ่านทาง Facebook Page ของทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ได้ให้อีก1-2 ทางเนาะง่ายๆเลยเพียงแต่ท่านโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141464อันนี้เป็นเบื้องของกองทุนส่วนมาท่านใดที่เอาหากว่าบ่ได้สนใจเบื้องของบ่วงเงินของทางกองทุนบัดนี้คันถามว่าเฮาอยากเข้าถึงธนาคารโดยกงสมมุติว่าเนาะอยากเข้าถึงธนาคารโดยกงบ่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู้นี่เอาไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ของทั้งธนาคารห่วมพัฒนา JDB เพิ่นมีหลากหลายผลิตภัณฑ์
2: จ้าสะดวกในการเข้าหาทั้งช่องทางใดก็สามารถติดตามได้ที่สำคัญคือบ่เรื่องความสามารถของเฮานี่แหละเนาะบางคนอาจจะมีความสามารถเรื่องของการผ่อนสั้นผ่อนยาวเด็กอาจจะแตกต่างกันไปหรือว่ามีเงินก้อนอยากจะอดออมไว้บรรทายว่าสิเฮ็ดเท่าใดเลือกลงทุนการหับดอกเบี้ยก็จะเป็นช่องทางของการถอนโฮมเงินในอนาคตก็เป็นได
1: ้เนาะจังได๋ก็เว้าฮอดเงินคำขนาดนี้ล่ะจะให้ไปฟังเพลงตำราเงินดกดีบ
2: ่
1: เพื่อจะได้เงินดกคือตำราเด
2: ้ฟังเพลงจบละเงินในกระเป๋าเฮาเพิ่มขึ้นบ
1: ่ดกเลย
2: อันนั้นคือจินตนาการเนาะในภาคตัวจริงคือก็ต้องได้มันเฮ็ดมันหา
1: แ
2: หละเนาะ
1: ต้องได้ลงมือแล้วคิดอย่างเดียวบ่ได้เนาะสิมีแต่ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติบ่ลงมือนี่ก็เป็นไปบ่ได้เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าเอามวลซึ่งเสียงเพลงนํากันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงตำราเงินดกของอาจารย์คำภูทวีวรรณเนาะแล้วพวกเฮาจึงกลับมาพบกันระยะต่อไป

0: ริ่มต้นปีโดยการซื้อประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานพักประจำตามเงินค่ายของพวกเขาก็ได้รับคูปองลุ้นรับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษอย่างล่วงลายนี่พากันมาพักประจำนำกันหลายๆเด้อ
1: เพลงตำราเงินดกฟังแล้วคุณซุกทั้งสองกะลักเปิดกระเป๋าตัวเองเบิ่งแต่เงินยังพันดกเดีย
2: ยังไปก็มันยังเฮ็ดบ่ได
1: ้ก็แสดงว่ายังพันได้ไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดเธอเนาะ
2: ไปเหยียบหมาผู้หมายก็ว่าหมานอนขวางทางแล้วเหยียบอย่างเดียวเลย
1: ไปเศร้าพอดเนาะไปออกอยู่หากินไปเศร้า
2: เอามาว่ากันท่านผู้ฟังเพราะว่าอยากให้หลายๆท่านนั้นผ่อนคลายในระยะนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้ออาท้ายอาทิตย์แล้วก็เสือในว่าตอนนี้เวลานี้บางท่านก็กำลังเดินทางกลับบ้านกับส่งอยู่บางท่านก็กำลังแต่งอยู่ครัวกินถ้าว่าเป็นไอ้น้องผู้หญิงถ้าเป็นไอ้น้องชายมันก็โอ้กำลังกับตาวสู่เหือนสารระยะนี้การเดินทางถนนสายต่างๆนี่ก็สิเห็นถึงความสิว่าจังไดสิว่าผิดปกติกับบ่แม่นเนาะย้อนว่าเส้นทางหลักเนาะบางเส้นก็สิแออัดด้วยรถรางพาหนะเป็นต้นแม่นอันนี้แม่นมันเบาเรื่องว่าเฮาก็ต้องกะเกี่ยมว่าในเพนอนาคตเนาะสำหรับโครงการรถขนส่งแบบยืนยงในนครหลวงวิจารณ์ BRT นี่เด้เพิ่นจะพยายามให้มันสำเร็จแล้วก็พยายามได้เปิดแลนทดลองก็คือในท้ายเดือนสิงหานี
1: ้
2: ส่วนว่าการแลนแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะให้แลนเต็มรูปแบบในแมนในต้นปี2026และระยะนี้เขาก็จะสังเกตเห็นเนาะไปเส้นทางที่มันมีอนาคตการรถนะ BRT ผ่านนี่ก็จะสังเกตเห็นว่าอู้เพิ่นกำลังคุ้นเคี่ยวได้คุ้นเคี่ยวเรื่องของการก่อสร้างบ่ว่าสิเป็นเว้นเป็นคืนเพิ่นก็คุ้นเคี่ยวบ่มีเสาบ่มีทิศเพราะว่าหยังให้มันสำเร็จตามแผนการและก็เชื่อได้ว่าถ้าว่าโครงการตัวนี้สำเร็จแล้วมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้การสัญจรนี่มันมีความสะดวกมีความลงเรียนขึ้นในระดับหนึ่งเป็นต้นก็แม่นเฮาก็จะได้ลดพรการนำใส่รถส่วนตัวไปใส่รถอันน่ะ BRT นี้เนาะผู้ใดที่จะเดินทางไปฮอดทางเบื้องของมอซอฮอดตุงดุสบายดีจากตลาดเซาพี่ไปเน
1: า
2: ะ
1: เราทานน้ำกันเนาะ
2: ฉะนั้นระยะนี้ถ้าใดที่ใส่รถใส่ถนนก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเฮายังสังเกตเห็นว่าการใส่รถใส่ถนนถึงแม้ว่ามันมีความยุ่งยากหรือว่ามันบ่ทันสะดวกปานใดในระยะนี้มีการก่อสร้างนี่ก็ยังเห็นว่าบางคนนี่ก็ยังใจฮ้อนเด้เจ้าก็อยากไปข่อยก็อยากแซงเจ้าก็ซิ่งใส่ข่อยก็ซิ่งขวกก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
1: เอาคอยไปคอยมาเพื่อกันเดินทางที่ปลอดภัยของแต่ละท่านนั่นแหละเนาะไปทางจะใกล้หรือไกลก็ยังให้เดินทางด้วยความปลอดภัยหรือว่าสวัสดิภาพมื้อนี้พวกเราเบิ่งจากเวลาทางรายการแล้วคงจะต้องได้เอ่ยลาท่านผู้ฟังแล้วมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนพวกเราทางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยรายการหรือหลายๆคนที่อาจจะคุ้นหูกันคือจะเป็นทสวนอกก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารห่วงพัฒนาและ JDB ขอบใจที่สุดแมนทุกทานที่เข้ามารับชมมื้อนี้รู้สึกว่าพวกเรามีผู้ชมเข้ามาหลายเป็นพิเศษขอให้เป็นแบบนี้ทุกๆมื้อพวกเราก็สิมีกำลังใจในการนำเสนอข้อมูลดีๆเพื่อทุกทาน
2: เจ้าและพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอขอบใจอีกครั้งทุกทานที่เข้ามารับชมบ่ว่าจะชมตอนที่ออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้หรือว่ามาชมขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันอย่าลืมเข้ามารับชมรายการพวกเราแล้วกดมากดเป็นปั่นกดไลค์กดแชร์ให้รายการเด้อเพื่อให้รายการได้อยู่คู่กับบรรดาทานตลอดไปกดติดตามไว้สำคัญที่สุดเพราะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนใหม่ฮู้เนาะว่าโอ้รายการมาแล้วเด้อนี่เน
1: า
2: ะศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 นหาเวลา 19:00 นมาฮอดนี่ทั้งโฆษกพลงานและโฆษกอนุรักษ์พร้อมด้วยเอื้อบทองทีมงานควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟัง
1: เจ้าม ื้ออื่นพวกเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกายสุขใจลาก่อนสบายดี
2: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างชบงามในตอนแรงมื้อนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีแผนปล่อยป่าและสัตว์น้ำ72ล้านตัวในโอกาสวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติปีนี้สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งหับประกันเวียกจุดสุ่มของการปฏิบัติวลาแห่งชาติโรงเรียนหลายแห่งในฟิลิปปินส์ต้องปิดสัวข่าวย้อนพายุบาวีผัดผ่านเยอรมันอนุมัติหางงบประมาณฉบับใหม่ต่อไปแม่รายละเอียดของข่าวกองประชุมสมัยวิสามัญเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10อัดลงด้วยผลสำเร็จในตอนบ่ายมื้อนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของท่านไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติโดยให้เกียรติเข้าร่วมอัดกองประชุมของท่านธงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประธานประเทศท่านสอนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยการนำขันสูงภาครัฐอดีตการนำขันสูงภาครัฐสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งและภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านไซสมพรพรหมวิหารกล่าวสุนทรพจน์อัดกองประชุมบางตอนท่านให้ฮู้ว่ากองประชุมสมัยวิสามัญเทอมที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ได้พิจารณาและรับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026กองประชุมได้ตีราคาสูงต่อความพยายามของรัฐบาลในการบริหารและบรรษาโดยได้นำไส้ทุกท่าแห้งและปลุกระดมประชาชนลาวบรรดาเผ่าเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026สามารถเฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยมีการนำไส้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าในการเก็บรายรับได้ตามแผนการและคาดคะเนเจริญแผนในท้ายปี2026อัตราเงินเฟ้อมีทางเอียงลดลงการแก้ไขความทุกข์ยากได้รับการเอาใจใส่ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการปรับปรุงดีขึ้นทะละก้าวกองประชุมเสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่สุขยู่การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและสุ่มใส่เก็บรายรับด้วยการหันเป็นทันสมัยทั่วประเทศเข้าสู่ระบบทะละก้าว
1: กองประชุมเสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่สุขยู่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดสูงใส่การเก็บระหับหันเป็นสมัยให้ทั่วประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าเข้าสู่ระบบเทเลเก้าสามารถเชื่อมต่อกับทุกแขนงการให้มีนโยบายดึงดูดกำลังทุนชัดเจนเชื่อมต่อการเก็บระหับงบประมาณจากการคุดค้นส่งออกแห่ธาตุให้ครบถ้วนตามกฎหมายลดพรการยกเว้นแต่พรพันภาษีก่อนที่จะให้รัฐเสียรายได้งบประมาณสุขส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการเข้าหาแหล่งทุนของธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางมีนโยบายให้การนำใช้รถไฟฟ้าลดผ่อนรายจ่ายในการซื้อพลังงานเสื่อไฟสืบต่อดำเนินการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจให้มีความแข็งแกร่งมีคุณภาพและมีประสิทธิผลกองประชุมเสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่การสนองแนวพันธุ์การส่งเสริมผลิตสินค้าที่เป็นตัวแห่งของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางสร้างคิดเอกลักษณ์เป็นเจ้าตัวเองส่งเสริมภาคเอกชนในการสนองผลิตฝุ่นปุ๋ยอาหารสัตว์มีมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าสมัครผลิตได้ภายในให้มีความเข้มงวดกวดขันกว่าเก่า
0: ประธานสภาแห่งชาติได้ฮู้ตื่นว่ากองประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาและรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้พิจารณารับรองเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมายสองฉบับในนี้กฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1: กองประชุมพิจารณาพ้องวลัยทราบว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขทุกข์ยากของประชาชนซึ่งเป็นกระจังพันขยายเนื้อหน้าจิตใจของกองประชุมแห่ง12ของพรรควางออกกองประชุมเห็นดีโดยพื้นฐานต่อการกำหนดโครงหางโอดเวลาแห่งศาสตร์ฉบับนี้เวลาการจัดตั้งปฏิบัติในปี2007-2030ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคมแห่งศาสตร์5 ปีขั้นที่10เห็นดีต่อการกำหนดทัศนะหลักการขาดไม้ทิศทางจุดสุ่มใหญ่ๆและมาตรการปฏิบัติที่ละเอียดสมควรกองประชุมเสนอรัฐบาลเขาจะใส่ตื้มบางด้านดังนี้ควรมีงบประมาณเป็นเวลาเฉพาะอาจจะค้นคว้าบ่วงเงินเกินแผนของแต่ละแขวงการประกอบส่วนของประชาชนสังคมมีนโยบายดึงดูดการลงทุนในกรุงเทพฯกิจกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งอยู่เขตชนบทห่างไกลสอกเลขอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถพัฒนาแรงขึ้นชินเสื่อได้ง่ายขึ้นสะดวกว่องไวมีดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลมีการจัดสรรเขตผลิตเอาจะใช้การออกใบตาตินมีการแนะนำทางด้านเทคนิควิชาการเข้าในเรื่องงานการปลูกการเลี้ยงสร้างโรงงานปลูกแตงติดพันกับตลาดสร้างและปรับปรุงศูนย์ทดลองศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมและสร้างซ่อมแปลงเส้นทางที่เปเพให้สามารถนำใช้ได้ตลอดปี
0: ท่านไสสมพรพรหมวิหารในฮู้ตื่มอีกว่าการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทิดที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ครั้งนี้เป็นการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เข้าสู่เวียกงานตัวจริงแม่นมากผลรวมยอดแห่งสติปัญญาการใช้สิทธิประชาธิปไตยก็คือผลของการยกสูงความรับผิดชอบทางการเมืองของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติการตัดสินใจสูงของรัฐบาลองค์การรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีความพยายามและมีมาตรการตัวจริงในการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้ตกไปเถื่อนละก้าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อการนำพาของพรรคและรัฐเฮาในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีความหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นกองประชุมได้มอบให้คณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากรรมาธิการห้องว่าการสภาแห่งชาติคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัฐบาลองค์การที่เกี่ยวข้ององค์การปกครองท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงได้พันขยายมติกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติครั้งนี้เข้าในการปฏิบัติเวียกงานของแต่ละภาคส่วนให้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี
2: เมื่อวานนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดรหองประธานประเทศได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านอีดีอีวานบินมามุดเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำลาวในโอกาสที่สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวท่านนางเวียงทองศรีพันดรได้แสดงความสมซื่อและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวของท่านทูตตลอดระยะผ่านมาโดยได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในการสุขยูและส่งเสริมการหัวมือระหว่าง2ประเทศลาวมาเลเซียในหลายด้านเป็นต้นด้านการศึกษาการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและอื่นๆซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราพร้อมนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดรยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงมีสุขภาพเข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานอันใหม่ที่ได้รับการมอบหมายเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพพร้อมทั้งแสดงความหวังว่าท่านทูตจะมีความทรงจำอันดีและกลับคืนมาเยี่ยมยามลาวอีกในอนาคตท่านเอดีอีวานบินมานุษย์ได้แสดงความขอบใจมายังท่านนางเวียงทองศรีพันดรที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือมาเลเซียลาวในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันแสดงความขอบใจต่อพรรคและรัฐบาลลาวที่ย้ำใดก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอดการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวพร้อมทั้งยืนยันว่าภายหลังกับพื้นประเทศของตนแล้วจะสืบต่อประกอบส่วนเขาในการสืบขยายสายพันธมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างมาเลเซียและลาวให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นโดยการสุกโยภาคส่วนเกี่ยวข้องของมาเลเซียในการเพิ่มทวีการพันธมิตรหัวมือกับลาวให้หลายขึ้นต่อมาท่านอีดีอีวานบินมานุษย์เอกอัครราชทูตมาเลเซียยังได้เข้าเยี่ยมคำนับอำลาท่านนางฟองสมุทรอัลลาวันหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศในโอกาสที่สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวเช่นเดียวกัน
0: เมื่อวานนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แถลงข่าวหนึ่งในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติที่13กรกฎาคมครบรอบ29ปีทั้งเป็นวันค่ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพฮักของปวงชนลาวท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่าพรรคและรัฐบาลย้ำได้ก็ถือเอาการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนานำไส้ป่าและสัตว์น้ำเป็นเวียกงานสำคัญที่มีความจำเป็นที่สุดต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติเริ่มมาแต่ปี1997และปีนี้ครบรอบ29ปีพร้อมนี้ยังเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากตรงกับวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวทั้งชาติการจัดกิจกรรมในทุกๆปีเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทั่วสังคม โดยเฉพาะอนุชนคนรุ่นหลังให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์น้ำและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศเป็นการจารึกบุญคุณและผลงานอันใหญ่หลวงของประธานสุพรรณวงศ์ที่ได้อุทิศตนเพื่อประเทศชาติอย่างบ่ฮู้อิดเมื่อย
3: เพื่อพันขยายเนื้อในมติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมติของกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมครั้งที่7และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาล5ปีครั้งที่10ปี2026หา2030กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้พันขยายเป็นคำสั่งแจ้งการให้บรรดากรมเกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางองค์การปกครองขั้นท้องถิ่นตลอดฮอดผู้ประกอบการและพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเอาใจใส่ต่อเวียกงานการพัฒนาการอนุรักษ์การคุ้มครองการนำไส้ปลาและสัตว์น้ำให้มีความยืนยงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการประกอบส่วนอันสำคัญในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากด้วยการสร้างรายรับให้ประชาชนลาวให้นับมือนับหลายขึ้นพร้อมทั้งเป็นการปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของชีวนานาพันธุ์ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้มีความยืนยง
0: รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ตื่นว่าปี2025ผ่านมาทั่วประเทศปล่อยปลาและสัตว์น้ำได้ประมาณ71ล้านกว่าโตส่วนปีนี้แขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นต่างๆตั้งเป้าหมายปล่อยปลาและสัตว์น้ำให้ได้ทั้งหมด72ล้านโตในทั่วประเทศพร้อมทั้งเน้นหนักให้ภาครัฐเอกชนและประชาชนทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นจัดพิธีแบบกระทัดรัดแต่ต้องรับประกันด้านเนื้อในความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างรอบด้าน
2: สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งรับประกันเวียกจุดสูงของการปฏิบัติวาระแห่งชาติโดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้บรรลุตามคาดหมายกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะมีแผนการกลไกวิธีการและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจุดสูงดังกล่าวคือแนวใดในโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์ในวันที่8กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ท่านเล็กไลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าเพื่อรับประกันเวียกงานจุดสูงของการปฏิบัติวาระแห่งชาติด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้บรรลุตามคาดหมายกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่2เวียกใหญ่คือการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์และบรรดาเส้นทางสายหลักโดยเฉพาะเส้นทางหลวงแห่งชาติที่เป็นเส้นทางเสื่อมโยงเสื่อมจอดระหว่างประเทศเส้นทางระหว่างแขวงต่อแขวงเส้นทางแขวงหาเมืองเส้นทางเมืองหาตะแสงตะแสงหาบ้านและเขตจุดสมพัฒนาอื่นๆขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้เกศุมชนโดยเฉพาะบรรดาตะแสงและบ้านที่ยังบ่ทันมีน้ำกินน้ำใส้และการพัฒนาตัวเมืองสุ่มใส่การจะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีทุนอยู่แล้วและบรรดาโครงการที่ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลลาวโดยเฉพาะกองทุนทางที่กำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศ
4: สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีทุนแล้วและบรรดาโครงการที่ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะ1กองทุนทางที่กำลังจะตั้งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศและ2ทุน ODR โดยเฉพาะโครงการซีแลกโครงการเส้นทาง 2E 2ลำปางอยู่อยู่แขวงสัญญาบุรีแขวงอุดมไส้ผงสลีและปรับปรุงเส้นทางหลวงท้องถิ่นอยู่หาแขวงผางเหนือผงสลีอุดมไส้หลวงลำท่าสัญญาบุรีและหลวงพะบางทาง12ทาแขกไฮเซเดนลาวเวียดนามทาง13ไต่ลักสวีท571นครหลวงวิจันทน์หาแขวงบุรีคำไส้ทางหลวงท้องถิ่นทุนธนาคารโลกอยู่แขวงผักเนื้อคือได้กล่าวมากข้างทั้งนั้นปรับปรุงทางชนบททุนธนาคารโลกอยู่ขมวนสวรรณเขตสระวันทางชนบท KF ลำปางอยู่อยู่แขวงขัวพันธ์และผงสลีขัวขานหนองคองเสียงแม่นหลวงพะบางและเมืองจอมเพชรหลวงพะบางเขัว18แห่งตามทาง13ไต่ทางเด็ก8การลงทุนปกติของรัฐอันนี้ที่มันเป็นแรงทุนสำคัญการลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP บรรดาทางด่วนต่างๆที่กำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่จะต้องได้สูงอยู่ให้สำเร็จตามแผน
2: ท่านเล็กไลศรีวิไลแห่งฮู้ตื่นว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะนำใส่ทุนรัฐและเอกชนตามมติของสภาแห่งชาติเลขที่165ก็คือมติ10ของรัฐบาลว่าด้วยนโยบายสุขยุ่งส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่โดยเฉพาะแม่นบรรดาโครงการที่ระบุไว้ในมติของรัฐบาลฉบับเลขที่05ว่าด้วยการรับรองการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางระยะปี2026หา2030
0: การเติบใหญ่ของเวียกงานสื่อมวลชนจนถึงปัจจุบัน ได้ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะด้านเนื้อในเทคนิคอุปกรณ์รับสายเวียกงานสื่อมวลชนมีความทันสมัยขึ้นเรื่อยๆในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในมมนี้ท่านสังขารจุ่มคำพันธ์อดีตรองผู้อํานวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอดีตบรรณาธิการข่าวและสีนําฝ่ายเนื้อในมีความเห็นว่าปัจจุบันได้มีสื่อใหม่ก็คือสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมผู้ฟังได้อย่างกว้างไกลและเข้าถึงประชาชนได้หลายบ่เฉพาะแต่อยู่ภายในประเทศเท่านั้นยังเข้าถึงผู้คนในทั่วโลกนําอีก
5: โอ้ถือว่าเทียบกับสมัยข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกใหม่ๆข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่วงการสื่อมวลชนนี่โดยเฉพาะเข้าอยู่วิทยุแห่งชาติแต่ปี1980จนบำนาญในปี2023อายุการก็43ปีมาเทียบกันแล้วมันก็ห่างกันปานฟ้ากับดินพุ่นแหละการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและก็คุณภาพทางด้านเนื้อในและก็ทางด้านเทคนิคอุปกรณ์และซุมื้อนี้เฮาแห่งนี้ซื้อใหม่เข้ามาเสริมทับอีกมันเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อในในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือว่าให้ความบันเทิงต่างๆแก่ผู้ชมผู้ฟังนี่มันได้กว้างไกลเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้หลายได้กว้างขวางกว่าเก่าได้ไวกว่าเก่าแล้วก็บ่แต่เฉพาะเข้าถึงคนลาวอยู่ในประเทศลาวยังเข้าถึงคนทั่วโลกอีกอันนี้มันเทคโนโลยีสมัยใหม่ของยุคอินเทอร์เน็ตว่าซั่นซะแล้วสื่อมวลชนเฮาแต่ละสื่อซุมื้อนี้ทั้งสื่อเก่าแล้วก็สื่อใหม่สื่อใหม่นี่สื่อเก่ากับสื่อใหม่นี่มันพัฒนาไปเคียงคู่กันเลยอันนี้มันสิ่งที่ใหม่แท้ๆล่ะดีใจนำพนักงานรุ่นสืบทอดที่ว่าได้มีโอกาสได้นำใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทางอินเทอร์เน็ตเฮ็ดให้พวกเขาได้สามารถกระจายแต่ละสื่อก็มีสื่อออนไลน์ของตัวเองบ่ว่าจะเป็น Facebook บ่ว่าจะเป็น YouTube บ่ว่าจะเป็น TikTok นี่มีแต่ว่าเฮ็ดแนวใดเฮาจะปรับปรุงคุณภาพความน่าสนใจมันได้ดีขึ้นก็ถือว่าก้าวหน้าทันสมัยหลาย
0: ท่านสังขารจุ่มคำพันธ์มีความเห็นตื่มว่ามาฮอดปัจจุบันสื่อเก่าและสื่อใหม่ได้มีการพัฒนาไปเคียงคู่กันแต่ละสื่อแม้ได้มีสื่อออนไลน์ของตนเองเพื่อกระจายข้อมูลให้เข้าถึงสังคมเป็นต้น Facebook YouTube TikTok และอื่นๆต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
2: เมื่อบดลมานี่ทานจางเซอร์พิงกงสุลใหญ่จีนประจำภาคเหนือแขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมยามและพบปะคณะห้องอำนวยการโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงหลวงพระบางโดยการต้อนรับของทานภูธรหลวงวิไลหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะ
6: การพบปะครั้งนี้ทานภูธรล่วงวิไลได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามของทานกงสุลใหญ่พร้อมทั้งรายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนอยู่ภายในโรงเรียนรวมถึงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและการช่วยเหลือที่ทางโรงเรียนได้รับในระยะผ่านมาจากนั้นทานจางเซอผิงได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนคำเห็นส่งแสงให้เห็นถึงความผูกพันและใช้สัมพันธ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสือการเป็นคู่ร่วมสถากรรมลาวจีนจีนลาวที่นับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้นพร้อมนั้นท่านกงสุลยาสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะได้ให้เกียรติเข้าร่วมพบปะโอลมกับนักศึกษาอยู่ที่ห้องประชุมของโรงเรียนซึ่งได้ยกข้างเห็นถึงจุดประสงค์และความหมายความสําคัญของการมาเยี่ยมยามในครั้งนี้ทั้งได้เน้นหนักข้างเห็นถึงมรรคผลของการผัวพันหัวมือระหว่างซ่องพรรคซ่องรัฐแสดงออกในการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของคณะนําขั้นสูงทั้งซ่องประเทศลาวจีนอย่างเป็นปกติในระยะผ่านมาเมื่อบ่ดลผ่านมานี้ได้มีแถลงการความระวางส่งประเทศเกี่ยวกับการสร้างโครงร่วมสถาบันลาวจีนที่เนียวแน่นในทุกสภาพการคงยุคใหม่ที่ทานทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำเชิญของทานสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนท้ายทานได้ให้ทิศนำอันเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้นักศึกษาทุกคนเอาใจใส่ศึกษาคนครัวกำเนิดทฤษฎีและแนวทางการเมืองเพื่อนำไปมุ่นสายเข้าในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเฮ็ดหน้าที่เป็นขั้วต่อแห่งมิตรภาพลาวจีนให้มั่นคงทนงแก่นตลอดไปปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุ่มพระบางรายงาน
2: เมื่อบดลมณีแผนกสาธารณสุขแขวงซีกงจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขหรือวันแพทย์ลาวครบรอบ61ปีที่สโมสรเมืองละมามมีทานนางศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองดร.นางลำพันธ์ไซคัมมีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ท่านดร.นางลำพันธ์ไซคัมมีได้ยกให้เห็นขบวนการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวของวันแผดลาวในแต่ละระยะติดพันกับขบวนการต่อสู้กูศาสตร์ของลาวเฮาซึ่งผ่านมาพนักงานแพทย์หมอได้พร้อมกันเฮ็ดหน้าที่ของตนในการกวดและปิ่นปัวคนเจ็บในขบวนการปฏิบัติอันละอิดละเอียวด้วยความรักษาอันสูงส่งและความมีน้ำใจเด็ดเดียวพนักงานแพทย์หมอได้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพนักงานนักปฏิบัติเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติจนได้รับชัยชนะต่อสภาพการดังกล่าวได้มีนโยบายของศูนย์กลางผักสร้างเขตปลดปล่อยวันที่18มิถุนายน1965ซึ่งได้ตกลงแยกแขนงการสาธารณสุขออกจากเสนาหักซึ่งเป็นนอแนงแก่การสร้างกระทรวงสาธารณสุขและอิงใส่ความอยากของต้องการให้มีพนักงานแพทย์หมอเพิ่มขึ้นแผนกสาธารณสุขศูนย์กลางจึงตกลงสร้างโรงเรียนแพทย์ขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อรับใส่สังคมอย่างทั่วถึงและเติบใหญ่ขยายตัวมาถึงปัจจุบันการเฉลิมฉลองวันแพทย์ลาวในครั้งนี้แน่ใส่ยกสูงความหมายความสำคัญของพนักงานแพทย์หมอและปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานแพทย์หมอพนักงานสาธารณสุขหุ่นสืบทอดทำเฮียนเอาแบบอย่างอันดีงามของพนักงานแพทย์หมอเพื่อพร้อมกันออกแห้งฝึกฝนรอลอมสร้างตนเองให้กลายเป็นแพทย์หมอที่เพียบพร้อมไปด้วยจรรยาบรรณจรรยาธรรมวิชาชีพและความชำนาญด้านวิชาเฉพาะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนด้วยความรับผิดชอบสูงตอนท้ายยังได้รับฟังการให้ทิศสีนำจากท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองซึ่งท่านได้มีคำเห็นเน้นหลายด้านเพื่อเป็นเข็มสีทิศเนื่องทางให้แก่คณะผักแผนกสาธารณสุขก็คือพนักงานแพทย์หมอนำไปพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้เพชรสมพรพรหมสอนนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรกลุ่มอุตุนิยมและอุทุกศาสตร
8: ์ความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคใต้เพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
9: ภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา28องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา27องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา28องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา23องศาภาคใต้มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา28องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง14หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
10: ในฐานะเป็นผ้านะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้ว ซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้าย4แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่8กรกฎาคมนี้มีหลายโรงเรียนในทั่วเขตเมโทรมะนิลาของฟิลิปปินส์ต้องปิดโรงเรียนย้อนเกิดฝนตกหนักหลังจากได้รับผลกระทบจากพายุบาวีพัดผ่านอย่างรุนแรงด้วยกำลังแห่งลมอยู่ที่ใกล้จุดศูนย์กลางของพายุในระดับสูงสุด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงพ่วงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกก่อนที่จะมุ่งไปสู่เกาะต่างๆอยู่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและเขตทะเลทางทิศเหนือของไต้หวันจีนองค์การอุตุนิยมภูมิศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิลิปปินส์ได้แจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักอยู่บางเขตใกล้กับหมู่เกาะวิซายาสและมินดาเนาการเดินทางไปทางทะเลแมนมีความเสี่ยงสำหรับเรือกำปั่นขนาดใหญ่ทุกชนิดบรรดาลูกเรือต้องซอกหาบ่อนหลบภัยที่ปลอดภัย
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเพื่อเพิ่มทวีการหันเป็นดิจิตอลในการคุ้มครองความปลอดภัยหลักอนามัยการออกงานในอาเซียนมุ่งไปถึงวิสัยทัศน์อาเซียน2045แม่นหัวคอเวทีปราศัยความปลอดภัยทางไซเบอร์หลักอนามัยการออกงานอาเซียนครั้งที่13จัดขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้อยู่นครดานังของเวียดนามเข้าร่วมในเวทีปราศัยครั้งนี้มีผู้แทนประมาณ120คนจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนกองเลขาอาเซียนจีนญี่ปุ่นและบรรดาองค์การจัดตั้งสากลเวทีปราศัยสุ่มใส่ปรึกษาหรือ4ทิศทางใหญ่คือสร้างขอบนโยบายรวมของอาเซียนเกี่ยวกับการหมุนไส้การหันเป็นดิจิตอลในการป้องกันความปลอดภัยหลักอนามัยการออกงานติดพันกับมาตรการสากลเกี่ยวกับคุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปกป้องข้อมูลสุขโยการแบ่งปันในภาคตัวจริงเป็นอย่างดีระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกหับประกันการหันเป็นดิจิตอลกลุ่มรวมสร้างบรรดาข้อเสนอละเอียดยื่นต่อกองประชุมรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียน
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรัฐบาลเยอรมันได้หับพ้องเอาห้างแผนงบประมาณสำหรับปี2017ยิ่งตามห้างแผนงบประมาณสำหรับดังกล่าวงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลเยอรมันปี2017วางไว้แมน555ตื้อกว่าเอโรเพิ่มขึ้นจาก124ตื้อกว่าเอโรในปี2016งบประมาณป้องกันประเทศของรัฐบาลเยอรมันในปี2017จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ109ตื้อกว่าเอโรเพิ่มขึ้นประมาณ 1/3 เมื่อเทียบใส่ปี2016ห้างแผนงบประมาณสำหรับนี้ถูกหลายฝ่ายตำหนิติเตียนพรรคฝ่ายซ้ายเยอรมันเห็นว่ารัฐบาลเพิ่มรายจ่ายงบประมาณใส่ด้านการป้องกันประเทศหลายเกินไปแต่ผัดละเลยที่จะลดผ่อนภาระแบกหาบของประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติวงการอุตสาหกรรมเยอรมันเห็นว่ารายจ่ายด้านงบประมาณและขนาดของหนี้สินเยอรมันเพิ่มขึ้นไวเกินไปการวางแผนใช้งบประมาณขาดความมั่นเทียงและบางองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ตำหนิติเตียนรัฐบาลเยอรมันที่ลดการสนับสนุนด้านการปกป้องสภาพดินฟ้าอากาศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและอัมไพวันวอมทอนอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่น

ื่อมวลชนเป็นขัวต้อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

0: เสริมขยายระบบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพาของพรรคเป็นเส้นทางไปสู่ความวัฒนธรรมสบายดีท่านผู้ฟังทางเพลงขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟัง AM วันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 10:30 น.
1: และออกอากาศทางระบบ FM 103.7 MHz แม่นวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.
0: ซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์บ่ว่าจะเป็นเวียกงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวสลับสับเปลี่ยนเสนอให้ท่านนั้นได้รับฟัง
1: สำหรับมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ไขขึ้นแต่วันที่6และดำเนินจนฮอดมื้อนี้วันที่10กรกฎได้ปิดลงในตอนบ่ายของมื้อนี้ด้วยบรรยากาศหลายอย่างสนันทานสามารถติดตามหาฟังเนื้อในของกองประชุมวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้ในรายการต่างๆและภาคข่าวทั่วไป
2: ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: และต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
1: เอกลักษณ์สุนเผาผู้น้อย
2: สุนเผาผู้น้อยเป็นอีกสุนเผาหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่แขวงพงศลีเป็นส่วนหลายดังนั้นมื้อนี้พวกเราจะยกเอาเอกลักษณ์เฉพาะของเผาผู้น้อยนำเสนอโดยตามการบอกเล่าของเจ้ากกเจ้าเล่าเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าชนเผ่าผู้น้อยมาจากประเทศเมียนมาได้เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ประเทศลาวเฮาทำอิฐแมนเขตเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาในระหว่างศตวรรษที่16ขึ้นมาฮอดศตวรรษที่18 59ได้เกิดสงครามเผ่าผู้น้อยจึงได้เคลื่อนย้ายไปอยู่แขวงพงศลีแขวงอุดมไซชนเผ่าผู้น้อยมีหลายชื่อเอิ้นที่แตกต่างกันไปผู้น้อยปู่น้อยปีสู่ตาปาดลาวแซงลาวเออผู้ยอดเล่นอื่นชื่อเอิ้นที่ได้มาดังกล่าวมีการเล่าขานบ่คือกันแลกะบ่แมนชื่อเอิ้นที่เขาเจ้าเอิ้นให้เขาเจ้าเองแต่เปลี่ยนชื่อเอิ้นที่ชนเผ่าอื่นตั้งให้เขาเจ้าถ้าจะตั้งบัญหาถามมาว่าชื่อเดิมของเขาเจ้ามักที่สุดแมนชื่อแนวใดกันแท้บ่ทันได้มีคำตอบที่แน่นอนและชัดเจนเถื่อส่วนเผ่าผู้น้อยมีภาษาปากเว้าของตนเองแต่บ่มีตัวหนังสือเขียนของตนเองภาษาผู้น้อยได้จัดเข้าในหมวดภาษาจีนติเบตแต่ละแสงของชนเผ่าผู้น้อยจะมีภาษาเว้าที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆทางด้านสำเนียงเท่านั้นชนเผ่าผู้น้อยมีความเชื่อถือฮีดของประเพณีและวัฒนธรรมสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาแต่บุหารนาการชนเผ่าผู้น้อยมีจำนวนหนึ่งนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าวัดของชนเผ่าผู้น้อยมีลักษณะง่ายดายกว่าวัดของชนเผ่าในกลุ่มภาษาลาวไตนอกจากนี้เผ่าผู้น้อยจำนวนหนึ่งแม่นยังเสื้อถือผีเซนผีโพผีเมผีบรรพบุรุษผีกกไม้ใหญ่และอื่นในแต่ละเฮือนของชนเผ่าผู้น้อยยังมีห้านหิ่งหรือหอผีเป็นบ่อนสักการะบูชาของครอบครัวถ้าจะเว้าถึงระบบครอบครัวเลือดเนื้อเสื้อสายหรือการสืบทอดตระกูลของชนเผ่าผู้น้อยแม้นมีระบบครอบครัวเดียวเสื้อถือประเพณีนี้แบบผัวเดียวเมียเดียวมาตั้งแต่เดิมและสืบทอดตระกูลทางพ่อเป็นหลักแบ่งเป็นมุนมรดกของครอบครัวผู้ที่เป็นลูกชายกุกจะมีสิทธิ์ได้หลายกว่าถัดจากนั้นก็แม่นลูกชายและลูกสาวตามลำดับลักษณะเฮือนและบ้านทรงของชนเผ่าผู้น้อยแม่นมักตั้งบ้านเฮือนเรียบตามเปิ้นภูหรือตีนภูบ่อนที่มีห้วยน้ำลำเสสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวันเผ่าผู้น้อยส่วนหลายมักปลูกเฮือนสั้นเดียวติดกับดินฝั่งเสาเฮือนเฮ็ดด้วยไม้แก่นที่แข็งแฮงฝาเฮือนแอมด้วยดินดากหรือไม้แป้นเพื่อบังลมในเฮือนของเผ่าผู้น้อยจะมีการจัดแบ่งเป็นหลายห้องเซนห้องนอนพ่อแม่ห้องนอนลูกชายที่ได้สร้างครอบครัวแล้วห้องนอนของลูกสาวและลูกชายที่ยังโสดตามฮีดของประเพณีของชนเผ่าผู้น้อยติดแปะกับห้องนอนของพ่อแม่มีห้องหนึ่งเป็นห้องตั้งและก็เป็นที่เคารพบูชาของสมาชิกภายในครอบครัวเฮือนของเผ่าผู้น้อยจะมีส่งประตูเซนประตูด้านหน้าเฮือนไว้เข้าออกแต่ละมือและประตูด้านหลังแม่นไว้สำหรับเฮ็ดพิธีกรรมอื่นเอิ้นขวนหรือพิธีบูชานบไหวผีต่างๆแลบไหวเวลามีศพคนตายจะออกไปประตูนั้นแต
0: แต่มาฮอดปัจจุบันนี้เฮือนซานบ้านทรงลักษณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยชนเผ่าผู้น้อยมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเสียงคับเสียงลำเสียงเพลงเสพทำนองมีเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเพณีโกงคองแซงตุ้มคุยปีและอื่นด้านเครื่องนุ่งห่มมีการประดับเอยงด้วยสีสันลวดลายต่างๆที่สวยสดงดงามจากสีไม้ลายมืออันคงแค้วและปานีตของแม่หญิงชนเผ่าผู้น้อยเครื่องนุ่งห่มจะเป็นซิดแคบแดงลายกวาชนเผ่าผู้น้อยมีอาชีพต้นโตแมนเฮ็ดไห่ปลูกข้าวปลูกพืชผักต่างๆที่เป็นอาหารของครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆเช่นไก่เป็ดหมูงัวควายแบ่มาเล่นอื่นเพื่อเป็นการประกอบพิธีกรรมทางด้านความเชื่อถือและฮีตของประเพณีของตนประจำวันชนเผ่าผู้น้อยคนที่ดุมันขยันเพียรในการออกแห่งงานแม่ยิงมีมูลเสื้อในการยิบปักทักเซลตำหูกเท้าใหม่เพื่อตัดเครื่องนุ่งห่มด้วยตนเองได้ดีและชนเผ่าผู้น้อยแมนชนเผ่าที่ดุมันขยันเพียรที่สุดในการออกแห่งงานและมีฮีตของประเพณีเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าตัวเองซึ่งมันได้แตกต่างกับฮีตของประเพณีของชนเผ่าในหมวดภาษาเดียวกันอันนั้นก็แม่นเอกลักษณ์เฉพาะของเผ่าผู้น้อย

0: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเชื่อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแมนการหลอกลวง3แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: มนตนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
2: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
3: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
2: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
3: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไผล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าไผก็แล้วแต่ถ้าดุ

0: แต่งกายเข้าทาเพิ่นจึงว่าสาวงามการแต่งกายแม่นความสำคัญที่สุดของคนเฮาบ่ว่าหนุ่มสาวเฒ่าแก่เคียงคู่กับสมัยสู่มื้อนี้การพัฒนาเวียกงานหัตถกรรมความขยายออกอย่างกว้างขวางเส้นเครื่องจักษานหยิบปักทักแซวตำหูกเท้าใหม่ซึ่งก็แม่นสินค้าประเภทหนึ่งที่แม่ยิงลาวเฮาสามารถยึดถือเป็นอาชีพได้ทั้งเป็นสินค้าส่งออกขายทางภายในและต่างประเทศนำอีกเป็นหน้าภูมิใจอย่างยิ่งที่เห็นแม่ยิงลาวมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างสีไม้ลายมืออันปานนีดพิเศษก็แม่นการตำแผ่นเพสิ้นผืนแพรวามัดมีสาวใหม่นี่ล่ะเป็นอันพุ่นเด่นขึ้นมาจนมีซื้อเสียงโด่งดังไปฮอดต่างประเทศเฮ็ดให้คนลาวและคนต่างประเทศนิยมสมซอบเซนแพสิ้นเพเก็บเพทักปักเป็นดวงโดกและเครื่องจักษานที่สามารถนำเอาออกมาตัดนุงหรือเอตามบ้านเฮือนให้จบงามแต่ก็เป็นน่าเสียดายที่แม่ยิงลาวส่วนหนึ่งก็ยังบ่ทันมักสมใส่ของลาวเองที่เฮ็ดด้วยสีไม้ลายมือแท้ยังมักนิยมของต่างประเทศส่วนหลายก็แม่นนำมาตัดแบบบ่ถูกกับวัฒนธรรมลาวมีบางคนก็มักจะเอาแพรสิ้นมาออกแบบตัดเป็นมันนี่สเกิดแจกข้างแจกหลังและอื่นๆเฮ็ดให้เสียความงามของผืนสิ้นหรือเว้าได้ว่ามันบ่แม่นสิ้นลาวไปแล้วจะนำเอาแบบไทยหรือซาวตะเวนตกเข้ามานำแบบพอถ้าจะให้ถูกกับคนลาวแท้ๆก็แม่นสิ้นต้องมีหัวมีตีนลามพอดีพองามบ่ให้ลามหลายเขินหลายนุ่งเข้ากับผ้าเสื้อแต่ละสีจะเป็นการแต่งกายที่ถูกต้องใครเห็นก็ย่องว่างามโดยทั่วไปแล้วแม่ยิ่งจำเป็นต้องตบแต่งหลายกว่าผู้ชายเซนเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับเอวิธีแต่งหน้าและทรงผมแนวใดจะเฮ็ดให้เข้าท่าเข้าทางกับตนเองนุ่มสาวสมัยยุคมื้อนี้มักจะแลนนำแฟชั่นสาวตะเวนตกเวลาไปงานดองมักจะเห็นนุ่งกระโปรงสเกิร์ตหรือทรงผมปล่อยปะเต็มหน้าเต็มตาถ้าจะเว้าถึงผู้เฒ่าก่อนจะออกงานดองควรแต่งให้สมกับอายุอย่าแต่งให้โลดผลเกินไปนุ่งเสื้อสีที่บ่เจิดจ้าเกินไปประดับเอด้วยเงินคำกำแก้วให้งามเรียบๆเบิ่งแล้วก็งามไปแบบหนึ่งถ้าเป็นสาวเฮาควรนุ่งให้เหมาะสมกับความงามจริงสุภาพน่าฮักถ้าแก่อายุควรนุ่งตามสมอายุจริงจะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเพื่อเป็นแว่นแยงชีวิตวัฒนธรรมที่ดีของชาติของสังคมและของหุ่นผู้สืบทอดโตกันไปอันนั้นก็แมนแต่งกายเข้าทาเพิ่นจริงว่าสาวงาม
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์
0: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังนำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคล่องแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาหางเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ท่านผู้ฟังที่เคารพในภาษาลาวคำที่มีความหมายบ่งบอกคุณลักษณะของคนสัตว์ที่บ่มีลูกด้วยปัจจัยทางห่างกายโดยธรรมชาติหรือเป็นความตั้งใจให้เป็นนั่นมีหลายคำเช่นหมันตอนเป่าฉะนั้นการนำเสนอศัพท์ความหมายภาษาลาวมื้อละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าหมันคำว่าหมันความหมายทางวัจนาภาษามีหลายแล้วแต่บริบทเฉพาะที่เป็นคำวิเศษหรือคุณนามหมายถึงคุณลักษณะของคนสัตว์ที่อยู่ในภาวะสามารถมีลูกได้แต่บ่มีย้อนปัจจัยโดยธรรมชาติทางห่างกายที่ผิดปกติซึ่งแต่ก่อนคำนี้ใส่เจาะจงกับแม่ยิงย้อนวิทยาศาสตร์บ่สูงคิดว่าการมีหรือบ่มีลูกนั่นแม่นขึ้นกับเพศหญิงหรือเพศแม่เป็นต้นต่อจึงพบคำว่าแม่หมันส่วนคำคนหมันมีใส่มาแต่ใดๆแต่บ่หลายย้อนมีความหมายกลมรวมและบ่มักเอาเพศซ้ายไปเกี่ยวถึงอย่างไรก็ตามในสมัยใหม่ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าการบ่มีลูกของคนสัตว์นั้นมาจากทั้งสองเพศที่สืบพันธุ์กันหมายว่าเพศชายหรือเพศผู้ที่มีความผิดปกติภายในห่างกายก็บ่สามารถเฮ็ดให้คู่เพศตรงกันข้ามมีลูกได้คือกันในยุคสมัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้าและความต้องการของคนการเป็นหมันหรือบ่มีลูกสามารถกำหนดด้วยวิธีทางการแพทย์ได้จึงพบมีการเฮ็ดหมันทั้งสองเพศแต่ก่อนเฮาเอิ้นคนบ่มีลูกเป็นพ่อเป่าแม่เป่าคำว่าหมันก็พบการใช้กับเพศหญิงส่วนสัตว์เพศผู้ที่ผู้เป็นเจ้าของต้องการให้พวกมันตุ้ยพีบ่สามารถสืบพันธุ์ได้ก็ใช้วิธีที่เอิ้นว่าตอน

0: ้าวแก้วแม่นูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ท่านก็ได้ครับฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื้อละคำผ่านไปคงจะให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยเกี่ยวกับภาษาลาวเฮาก็คือพวกเฮาฮู้นำกันแล้วว่าภาษาลาวเป็นภาษาที่อุดมสมบูรณ์บ่ว่าจะเป็นภาษาเว้าภาษาเขียนก็แล้วแต่โดยเฉพาะภาษาเว้าตั้งแต่เหนือถึงใต้ถึงจะมีสำเนียงที่แตกต่างกันแต่พวกเฮาสามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าภาษาลาวเป็นภาษาที่อุดมสมบูรณ์และมีเอกลักษณ์เฉพาะของภาษาลาวฉะนั้นพวกเฮาที่เป็นคนลาวก็ต้องได้อนุรักษ์รักษาภาษาลาวให้อยู่คู่กับคนลาวตลอดไปมาฮอดนี้เวียงทองพระก่อนคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สุขใดที่ประเสริฐพรใดที่เลิศล้ำจงเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห่วยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่ฮักแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนากำลังทำการออกได้รางวัลประจำงวดที่106ออกครั้งวันที่10เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหมายเลข6โตและสลากพัฒนา5/15ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องวักการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสามชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
1: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45ซึ่งจะนำใส่อุปกรณ์เฉพาะบรรจุในบานทั้งหมด45หน่วยบานมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาหน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยส่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาง หลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบางเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงภายในบานตกลงมาสู่บัตรทองหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเท่าละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจะตั้งออกเลขรางวัลห่วยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาตั้งอยู่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจห่วยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้ง แม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกได้รางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์วิ่งจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือก3ลำดับในบ้านและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะมีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาทีขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0
0: หน่วยที่1หมายเลข1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลี้ยงรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลี้ยงรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลี้ยงรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลี้ยงรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลี้ยงรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลี้ยงรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลี้ยงรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลี้ยงรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการของพัฒนาก็เพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนินของสุขีมาเชียร์ทุกชิงรางวัลเกิดการสร้างอาชีพเสริมสำหรับคนงานทำและการรายได้ของการประกอบงานสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเพื่อการเก็บเอาเงินสดจำนวนหนึ่งดีหนึ่งช่องตลาดซื้อขายซื้อประกอบจำนวนธนาคารซึ่งที่ประกาศประกอบการเชื่อมโยงสองคนนักการเงินจะใช้ลูกค้าการเงินต่างๆที่เราต้องทำระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปพนักงานออกเลี้ยงรางวัลจะถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใช้อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลี้ยงรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์มุ้งกลุ่มก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลี้ยงรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5

0: และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำรักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกได้รางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาแม้นเพื่อระดมทุนจากสังคมคนในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงเอาวันด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกได้รางวัลได้จับอยู่ในบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกได้รางวัลหมดอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลมาพัฒนาในร้อนสูงอยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอพัฒนาบ้านโทคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทร์และจะนำไส้ปลอมการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในครอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกได้รางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลทางพัฒนาจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงแถมยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งสามารถติดตามรับชมหรือรับฟังได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักท่านที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดเนี่ยจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้ประธานรับทราบตื่นทางนักสืบพิมพ์ถัดไปซึ่งนักสืบพิมพ์วัจจันมังนักสืบพิมพ์ประชาชนและนักสืบพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการโหมดอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการหักรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่อจีขาดเปื้อนเปื้อนหรือห้อยปองแปงใดๆทางจึงสามารถหักเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข2ขอเซ็นพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเยนเซินคณะกรรมการได้ยอขันยกเพื่อเหตุในบานตกลงมาสู่บันห้องหับทางด้านนอกขอเยนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับในบานและนำไปวางไว้อยู่บันห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่น
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เฮบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่106ออกครั้งวันที่10เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข000277000277เลข5โตได้แก่หมายเลข00277000277เลข4โตได้แก่หมายเลข027702277เลข3โตได้แก่หมายเลข277277เลข2โตได้แก่หมายเลข7777และเลข1โตท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7การออกได้รางวัลเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา5/45ต่อไปขอเห็นให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเห็นเสริญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเห็นเสริญสลากพัฒนา5/45เลือกซื้อหาหมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 เกียบสามารถลุ้นถึกได้หารางวัลรางวัลที่1ถูก5หมายเลขมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มซึ่งเป็นปันรางวัลตามจำนวนผู้ถูกรางวัลตัวจริงสลากพัฒนา5/45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10รางวัลที่2ถูก4หมายเลขรางวัลละ5,263,158กีบรางวัลที่3ถูก3หมายเลขรางวัลละ 210,527 กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข42หมายเลข42รางวัลที่4ถูก2หมายเลขรางวัลละ 21,053 กีบรางวัลพิเศษมันถูก5หมายเลขรางวัลละ 10,526,316 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข29หมายเลข29นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลขถูก3หมายเลขซื้อถึง 1,000 กีบ 1,000 รางวัล 700,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข12หมายเลข12รางวัล2หมายเลขถูก2หมายเลขมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขซื้อถึงมันกีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา5/45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาทานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่106ออกข้างวันที่10เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข000277000277 เลข5โตได้แก่หมายเลข00277 00277เลข4โตได้แก่หมายเลข0277 0277เลข3โตได้แก่หมายเลข277 277เลข2โตได้แก่หมายเลข77 77เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ได้แก่หมายเลข10หมายเลข42หมายเลข29หมายเลข12หมายเลข31ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเที่ยงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ติดพันกับลำวงลาวเพราะว่าลำวงลาวนั้นเป็นศิลปะการแสดงของมวลชนที่สืบต่อเนื่องกันมาอู้ยแต่ปู่สังกษาญาสังกษีพุ่นแหละหรือว่าง่ายๆก็แม่นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณมีหลายคนสันนิษฐานว่ามันเกิดขึ้นมาจากพิธีกรรมโบราณและก็มันได้พัฒนามาเป็นการฟ้อนลำเพื่อบันเทิงในงานมงคลต่างๆต่อมาลำวงนี้ได้ถูกพัฒนาให้เป็นรูปแบบของการเต้นลำหรือว่าของการลำคู่ยิงคู่ชายที่งดงามแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ชายคู่ชายยิงคู่ยิงก็มีซึ่งมันบ่แม่นแบบเดิมๆแล้วล่ะแต่ถึงใดก็ตามผู้ฟ้อนลำก็จะมีการเคลื่อนไหวอ่อนโยนตามจังหวะของดนตรีลาวผู้ฟ้อนลำวงหากเป็นงานมงคลก็มักจะแต่งกายด้วยชุดลาวที่สวยงามแล้วก็บางคนก็มักแต่งแบบชุดลาวดั้งเดิมอีกได้เช่นว่าใส่ผ้าไหมชุดผ้าสีอ่อนๆบ่หรือว่าสีแดงๆสีเจ็ดๆก็สุดแท้แต่ผู้มักสาวๆบางคนก็เก้าผมใส่ผ้าเบี้ยงเพื่อแสดงถึงความสุภาพและความเคารพต่อประเพณีลาวของเฮา
1: การฟ้อนลำวงลาวบ่เป็นเพียงการบันเทิงเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและวัฒนธรรมอันอ่อนโยนของชาวลาวมันเป็นการสืบสานประเพณีที่มีค่าและถูกอนุรักษ์ให้ยังคงอยู่จนทุกมื้อนี้ลำวงลาวเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของคนลาวที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุภาพมิตรภาพและจิตใจอ่อนโยนของชาวลาวพร้อมทั้งเป็นหลักฐานของวัฒนธรรมที่ควรหักษาไว้ให้ซนรุ่นหลังต่อไป
0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จึงขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่มีชื่อว่าลำวงกันก่อนสำราญใจแบบนี้นะเพลงนี้แต่งโดยคำหลานนอแก้วเพิ่นแต่งตั้งแต่ปีค.ศ. 1966นักฮ้องต้นสบับเมนสแสงสิริวันเสียงเพลงนี้อาจจะบ่สดใสปานใดเพราะว่าบันทึกมาไว้กะประมาณ60ปีเกือบ60ปีแต่ก็ยังถูกใจนักฟังเพลงเก่าแล้วกันคนรุ่นใหม่ที่มักฟังเพลงลาวอยู่เหมือนเดิม

0: านที่ครบเพลงลำบงกรเป็นเพลงที่มีเนื้อในอ่อนส้อยประทับใจและให้เกียรติผู้ฟ้อนลำโดยสบอบครูบ่าวสาวที่ออกมาลำวงซึ่งลำวงลาวถือเป็นศิลปะการฟ้อนลำที่มีความสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวซึ่งมีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมลาวอย่างลึกซึ้งในหลายด้านเช่นลำวงลาวได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติสัญลักษณ์แห่งความเป็นลาวลำวงลาวมีหลายจังหวะที่มีลีลาแตกต่างกันไปเป็นต้นแมนจังหวะเสินนางเคียงนางนกแอนเจิดสลับพันป่าและอื่นๆมันเป็นรูปแบบการแสดงออกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันดีในทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนลาวที่กลายเป็นมรดกที่สืบทอดทางด้านวัฒนธรรมสืบทอดกันมาหลายชั่วคนแสดงให้เห็นถึงความมั่งมีทางด้านศิลปะการฟ้อนลำของคนลาวอีกด้วย
1: ท่านที่ฮักแพงการฟ้อนลำวงลาวนั้นยังเป็นการสร้างความสามัคคีของกลุ่มชนในชุมชนการฟ้อนลำวงลาวแน่นอนว่าเป็นการฟ้อนแบบโคและเป็นวงซึ่งส่งเสริมให้คนในสังคมได้พบปะสร้างสรรค์สร้างความสัมพันธ์และก็มีความมวลซื่นร่วมกันแบบเสมอภาพโดยบ่มีการจำแนกว่าโอ้ยผู้นั้นหั่งผู้นี้มีผู้นี้ทุกข์ผู้นั้นยากผู้นั้นขี้ร้ายผู้นี้สวยงามบ่มีการจำแนกโดยเฉพาะมันมีบทบาทหลายในงานบุญต่างๆย้อนว่าลำวงนั้นมีบทบาทสำคัญในทุกงานบุญหรือว่างานเลี้ยงต่างๆของคนลาวเช่นว่างานบุญปีใหม่งานเฉลิมฉลองผลสำเร็จใจหนึ่งหรืองานสู่ของานแต่งดองงานประเพณีต่างๆที่สำคัญของบ้านของเมืองก็จะมีการจัดลำวงมีการฟ้อนลำวงเพราะว่าการฟ้อนลำวงนั้นมันเป็นกิจกรรมที่เบิกบานมวลซื่นและมันเป็นกิจกรรมที่สร้างความฮักความแพงให้คนลาวของเฮานี่แหละ
0: ดนตรีและเพลงลาวที่ประกอบให้แก่การฟ้อนลำวงลาวแม้นมีจังหวะมวลซื่นและเป็นจังหวะที่เป็นเด่นโดยเฉพาะเครื่องดนตรีลาวประเภทก้องแคนซึ่งได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกก็มักถูกนำมาใช้ในการบรรเลงเพลงลำวงลาวผสมประสานกับการนุ่งถือในเวลาฟ้อนลำวงนั้นก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการนุ่งถือที่สวยงามของลาวคือกันเช่นนุ่งเสื้อไหมนุ่งสิ้นไหมสิ้นมัดมีสำหรับผู้หญิงและนุ่งทรงที่สุภาพสำหรับผู้ชายโดยรวมแล้วลำวงลาวบ่เพียงแต่เป็นการฟ้อนลำเท่านั้นแต่ยังเป็นเงาสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณความสามัคคีความมวลซื่นและความงามทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของคนลาวอีกด้วย
1: มีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เกี่ยวพันกับการฟ้อนลำวงแต่ว่าเพลงนี้มันอาจจะดัดแปลงจากจังหวะลำวงซ่ามาเป็นไวหน่อยนึงแต่ว่าเนื้อในของเพลงที่จะนำเสนอต่อไปนี้ก็มีลักษณะที่มวลซื่นเว้าลิ่นแก้มอีหลีก็ยังเป็นผลงานการเขียนของท่านคำลาโนแก้วที่แต่งไว้ในปี1968สำหรับนักห้องต้นฉบับที่ห้องเพลงนี้ก็เป็นวงเดือนวงพระจันทร์แต่เพลงต้นฉบับนั้นเสียงบ่ค่อยดีแล้วจึงขอนำเอาเพลงของคำลาวิไลทองขับห้องไว้มาเปิดให้ปิดรายการของเฮาได้ฟังเพลงนี้ให้ชื่อว่าเมิดเดือน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพในสภาพเศรษฐกิจที่เป็นดังทุกวันนี้ในสภาพสังคมที่แล่นนำวัตถุที่แล่นนำเงินคำกำแก้วเพื่อดิ้นหนขนขวยให้ชีวิตการเป็นอยู่อยู่รอดและก็มีความสนุกสุขสำราญดังนั้นเรื่องของเงินทองคำคำนี่เป็นเรื่องที่สำคัญหลายในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดหน้าข่าวสารหรือผู้ที่เป็นพนักงานข้าราชการหรือเฮ็ดเวียกอยู่ตามห้างห้านบริษัทต่างๆที่บ่ได้เฮ็ดให้ใช้หน้าเองเขาเอิ้นว่าผู้ที่เฮ็ดหน้าข่าวสารดังนั้นต้องได้คิดอ่านลบไปลบมาในการใช้จ่ายว่าโอ้คันซื้ออันนั้นแล้วมันสิพอซื้ออันนี้บ่จังซี่บางคนก็นับข้อมือว่าอันใดที่จำเป็นและอันใดที่จำเป็นกว่าจังซี่ดังนั้นมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของลำวงลาวว่ามันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดบ่ได้ในงานเฉลิมฉลองงานต่างๆของคนลาวโดยเฉพาะอยู่ในงานบุญประเพณีบ่ว่าจะเป็นออกพรรษาไหลเหงื่อไฟบ่ว่าจะเป็นงานที่สังก็ตามอันงานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือบ่ศักดิ์สิทธิ์ก็มีคือกันเนาะลำวงลาวได้มีบทบาทในชีวิตการเป็นอยู่ของคนลาวของพวกเขาและมีบทบาทสำคัญที่สุดในการสืบต่อมวลสืบย้อนว่างานบุญต่างๆนั้นมันเป็นงานบุญที่คนลาวของพวกเขาสืบทอดกันมาแต่มันเป็นงานบุญที่หัดเน้นความสามัคคีระหว่างชนเชื้อชนชาติและคนในวงกว้างดังนั้นลำวงลาวจึงบอกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้คนลาวและคนต่างชาติที่เขาเจ้ามาเห็นหลายคนก็มักลำวงลาว
1: จุดศูนย์กลางของความมู่ซื่นของคนลาวนั้นยังมีอย่างหลวงหลายเช่นงานตลาดนัดงานวางแสดงก็จะมีการเปิดเพลงลำวงให้ทุกคนได้ออกมาฟ้อนร่วมกันอย่างสนิทสนมเว้าได้ว่าลำวงลาวบ่แม่นเพียงแต่การฟ้อนเท่านั้นแต่เป็นการสืบต่อความสุขจากพิธีกรรมทั้งศาสนาให้กลายเป็นงานลื่นเลิงทั้งวัฒนธรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างม่วนซื่น
0: ท่านผู้ฟังที่แพงปัจจุบันนี้ประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศนี่มาเที่ยวเมืองลาวซึ่งความประทับใจต่อประเทศลาวของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นนอกจากจะชื่นชมในวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวแล้วนักท่องเที่ยวหลายคนก็ได้กล่าวว่าลาวนี่เป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่ยังบ่สูญเสียความบริสุทธิ์ไปพอเท่าใดเช่นว่าความงามของภูเขาน้ำตกสายน้ำซึ่งคนต่างประเทศมักว่าคนลาวนี่เวลาที่มาพบเขาเจ้าแล้วแม่นมีความเป็นมิตรยิ้มใจดีบ่ว่าจะไปทางใดก็ตามนักท่องเที่ยวหลายคนรู้สึกว่าลาวหันมีสไตล์ชีวิต

0: ที่เป็นธรรมชาติบ่อฮีพ้อนมีอาหารท้องถิ่นที่แซ่บซ้อยแล้วก็นักท่องเที่ยวเหล่านั้นเขาเจ้าก็ซึ้งชมรสชาติของอาหารลาวโดยเฉพาะก็แม่นลาบนี่ล่ะว่าข้าวเหนียวและอื่นๆนอกนั้นนักท่องเที่ยวยังฮู้สึกประทับใจในการเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อยและความอุดมสมบูรณ์ของศิลปะลำวงลาวทั้งเขาเจ้าเองก็ให้ความมักความฮักและก็ให้การร่วมมือกับการที่เป็นมิตรของคนลาวที่ต้อนรับแขกที่มายามดังนั้นการฟ้อนลำวงลาวจึงเฮ็ดให้ทุกชนชั้นวรรณะสามารถฟ้อนร่วมกันได้โดยบ่มีขอบเขตทางด้านวัฒนธรรมซึ่งบ่มีชาติใดในโลกนักท่องเที่ยวหลายคนชื่นชมที่ชาวลาวยังรักษาการลำวงลาวเนี่ยไว้เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นส่วนหนึ่งของงานและพิธีการต่างๆในชีวิตประจำวันของคนลาว
1: เบารวมแล้วนักท่องเที่ยวต่างประเทศเห็นมาลาวเป็นประเทศที่เงียบสงบมีความงามธรรมชาติและผู้คนใจดีส่วนลำวงลาวแม่นศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชาวลาวในด้านความสุภาพและความห่วมแหงห่วมใจดังนั้นทั้งประเทศลาวและลำวงลาวจะกลายเป็นความประทับใจของผู้มาเยี่ยมยามได้อย่างยืนยาวมาฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้โด่งดังหลายและดังมาหลาย10ปีมีคนนำไปห้วงมากมายกายกองเป็นผลงานการประพันธ์ของไซยศิลป์จุลมณีเป็นหนึ่งในเพลงลำวงแบบใหม่ที่เฮาเอิ้นว่าบัดสลบงานใดบ่มีเพลงนี้ถือว่าโบแม่นงานของคนลาวโดยแท้ในเพลงที่มีชื่อว่าสาวเสียงขวงทั้งงามทั้งเก่ง

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีแผนปล่อยป่าและสัตว์น้ำ72ล้านตัวในโอกาสวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติปีนี้สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งหับประกันเวียกจุดสุ่มของการปฏิบัติวาระแห่งชาติโรงเรียนหลายแห่งในฟิลิปปินส์ต้องปิดสัวข่าวย้อนพายุบาวีพัดผ่านเยอรมันอนุมัติหางงบประมาณฉบับใหม่ต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อวานนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดรหองประธานประเทศได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านอีดีอีวานบินมามูดเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำลาวในโอกาสที่สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวท่านนางเวียงทองศรีพันดรได้แสดงความสมเสริญและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวของท่านทูตตลอดระยะผ่านมาโดยได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในการสุขยูและส่งเสริมการหัวมือระหว่าง2ประเทศลาวมาเลเซียในหลายด้านเป็นต้นด้านการศึกษาการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและอื่นๆซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราพร้อมนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดรยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงมีสุขภาพเข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานอันใหม่ที่ได้รับการมอบหมายเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพพร้อมทั้งแสดงความหวังว่าท่านทูตจะมีความทรงจำอันดีและกลับคืนมาเยี่ยมยามลาวอีกในอนาคตท่านเอดีอีวานบินมานุษย์ได้แสดงความขอบใจมายังท่านนางเวียงทองศรีพันดรที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือมาเลเซียลาวในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันแสดงความขอบใจต่อพรรคและรัฐบาลลาวที่ย้ำใดก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอดการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวพร้อมทั้งยืนยันว่าภายหลังกับพื้นประเทศของตนแล้วจะสืบต่อประกอบส่วนเขาในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างมาเลเซียและลาวให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นโดยการสุขโยภาคส่วนเกี่ยวข้องของมาเลเซียในการเพิ่มทวีการพันธมิตรร่วมมือกับลาวให้หลายขึ้นต่อมาท่านอีดีอีวานบินมานุษย์เอกอัครราชทูตมาเลเซียยังได้เข้าเยี่ยมคำนับอำลาท่านนางฟองสมุทรอัลลาวันหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศในโอกาสที่สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวเช่นเดียวกัน
0: เมื่อวานนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แถลงข่าวหนึ่งในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติที่13กรกฎาคมครบรอบ29ปีทั้งเป็นวันค่ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่าพรรคและรัฐบาลย้ำได้ก็ถือเอาการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนานำไส้ป่าและสัตว์น้ำเป็นเวียกงานสำคัญที่มีความจำเป็นที่สุดต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติเริ่มมาแต่ปี1997และปีนี้ครบรอบ29ปีพร้อมนี้ยังเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากกงกับวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวทั้งชาติการจัดกิจกรรมในทุกๆปีเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทั่วสังคมโดยเฉพาะอนุชนคนรุ่นหลังให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์น้ำและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศเป็นการจารึกบุญคุณและผลงานอันใหญ่หลวงของประธานสุพรรณวงศ์ที่ได้อุทิศตนเพื่อประเทศชาติอย่างบ่ฮู้อิดเมื่อย
2: เพื่อพันขยายเนื้อในมติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมติของกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมครั้งที่7และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาล5ปีครั้งที่10ปี2026หา2030กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้พันขยายเป็นคำสั่งแจ้งการให้บรรดากรมเกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางองค์การปกครองขั้นท้องถิ่นตลอดฮอดผู้ประกอบการและพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเอาใจใส่ต่อเวียกงานการพัฒนาการอนุรักษ์การคุ้มครองการนำไส้ป่าและสัตว์น้ำให้มีความยืนยงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการประกอบส่วนอันสำคัญในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากด้วยการสร้างรายรับให้ประชาชนลาวให้นับมือนับหลายขึ้นพร้อมทั้งเป็นการปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของชีวานานาพันธุ์ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้มีความยืนยง
0: รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ตื่นว่าปี2025ผ่านมาทั่วประเทศปล่อยป่าและสัตว์น้ำได้ประมาณ71ล้านกว่าตัวส่วนปีนี้แขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นต่างๆตั้งเป้าหมายปล่อยป่าและสัตว์น้ำให้ได้ทั้งหมด72ล้านตัวในทั่วประเทศพ พร้อมทั้งเน้นหนักให้ภาครัฐเอกชนและประชาชนทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นจัดพิธีแบบกระทัดรัดแต่ต้องรับประกันด้านเนื้อในความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างรอบด้าน
1: สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งรับประกันเวียกจุดสูงของการปฏิบัติวาระแห่งชาติโดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้บรรลุตามคาดหมายกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะมีแผนการกลไกวิธีการและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจุดสูงดังกล่าวคือแนวใดในโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ในวันที่8กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ท่านเล็กไลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าเพื่อรับประกันเวียกงานจุดสุ่มของการปฏิบัติวาระแห่งชาติด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้บรรลุตามคาดหมายกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่2เวียกใหญ่คือการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์และบรรดาเส้นทางสายหลักโดยเฉพาะเส้นทางหลวงแห่งชาติที่เป็นเส้นทางเสื่อมโยงเสื่อมจอดระหว่างประเทศเส้นทางระหว่างแขวงต่อแขวงเส้นทางแขวงหาเมืองเส้นทางเมืองหาตะแสงตะแสงหาบ้านและเขตจุดสมพัฒนาอื่นๆขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้เกศสมสนโดยเฉพาะบรรดาตะแสงและบ้านที่ยังบ่ทันมีน้ำกินน้ำใส้และการพัฒนาตัวเมืองสุ่มใส่การจะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีทุนอยู่แล้วและบรรดาโครงการที่ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลลาวโดยเฉพาะกองทุนทางที่กำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศ
3: สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีทุนแล้วและบรรดาโครงการที่ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะ1กองทุนทางที่กำลังจะตั้งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศและ2ทุน ODR โดยเฉพาะโครงการซีแลกโครงการเส้นทาง 2E 2ลำปางอยู่แขวงสัญญาบุรีแขวงอุดมไส้ผงสลีและปรับปรุงเส้นทางหลวงทงทินอยู่หาแขวงผางเหนือผงสลีอุดมไส้หลวงลำท่าสัญญาบุรีและหลวงพระบางทาง12ทาแขกให้แสดงลาวเวียดนามทาง13ไต่ลักสวิตหา71นครหลวงวิจันทน์หาแขวงบุรีคำไส้ทางหลวงทงทินทุนธนาคารโลกอยู่แขวงผักเหนือคือได้กล่าวมากข้างทั้งนั้นปรับปรุงทางชนบททุนธนาคารโลกอยู่ขมวนสวรรณเขตสละวันทางชนบท KF ลำปางอยู่แขวงขัวพันธ์และผงสลีขัวขามลำคองเสียงแม่นหลวงพระบางและเมืองจอมเพชรหลวงพระบางเขตขัว18แห่งตามทาง13ไต่ทางเลข8การลงทุนปกติของรัฐอันนี้ที่มาเป็นแรงทุนสำคัญการลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP บรรดาทางด่วนต่างๆที่กำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่จะต้องได้สูงอยู่ให้สำเร็จตามแผน
1: ท่านเล็กไลศรีวิไลแห่งฮู้ตึมว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะนำใส่ทุนรัฐและเอกชนตามมติของสภาแห่งชาติเลขที่165ก็คือมติ10ของรัฐบาลว่าด้วยนโยบายสุขยุ่งส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่โดยเฉพาะแม่นบรรดาโครงการที่ระบุไว้ในมติของรัฐบาลฉบับเลขที่05ว่าด้วยการรับรองการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางระยะปี2026หา2030
0: การเติบใหญ่ของเวียกงานสื่อมวลชนจนถึงปัจจุบันได้ขยายตัวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะด้านเนื้อในเทคนิคอุปกรณ์รับใช้เวียกงานสื่อมวลชนมีความทันสมัยขึ้นเรื่อยๆในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในมอนี่ท่านสังขารจุ่มคำพันธ์อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอดีตบรรณาธิการข่าวและสีน้ำไฟเนื้อในมีความเห็นว่าปัจจุบันได้มีสื่อใหม่ก็คือสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมผู้ฟังได้อย่างกว้างไกลและเข้าถึงประชาชนได้หลายบ่เฉพาะแต่อยู่ภายในประเทศเท่านั้นยังเข้าถึงผู้คนในทั่วโลกนําอีก
4: โอ้ถือว่าเทียบกับสมัยข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกใหม่ๆข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่วงการสื่อมวลชนนี่โดยเฉพาะเข้าอยู่วิทยุแห่งชาติแต่ปี1980จนบำนาญในปี2023อายุการก็43ปีมาเทียบกันแล้วมันก็ห่างกันปานฟ้ากับดินพุ่นแหละการเติบใหญ่ขยายตัวทั้งด้านปริมาณและก็คุณภาพทั้งด้านเนื้อในและก็ทั้งด้านเทคนิคอุปกรณ์และซุมื้อนี้เฮาแห่งนี้ซื้อใหม่เข้ามาเสริมทัพอีกมันเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อใน ในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือว่าให้ความบันเทิงต่างๆแก่ผู้ชมผู้ฟังนี่มันได้กว้างไกลเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้หลายได้กว้างขวางกว่าเก่าได้ไวกว่าเก่าแล้วก็บ่แต่เฉพาะเข้าถึงคนลาวอยู่ในประเทศลาวยังเข้าถึงคนทั่วโลกอีกอันนี้มันเทคโนโลยีสมัยใหม่ของยุคอินเทอร์เน็ตว่าซั่นซะแล้วสื่อมวลชนเฮาแต่ละสื่อซุมื้อนี้ทั้งสื่อเก่าแล้วก็สื่อใหม่สื่อใหม่นี่สื่อเก่ากับสื่อใหม่นี่แม่นพัฒนาไปเคียงคู่กันเลยอันนี้มันสิ่งที่ใหม่ๆแท้ๆล่ะดีใจนำพนักงานรุ่นสืบทอดที่ว่าได้มีโอกาสได้นำใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทางอินเทอร์เน็ตเฮ็ดให้พวกเขาได้สามารถกระจายแต่ละสื่อก็มีสื่อออนไลน์ของตัวเองบ่ว่าจะเป็น Facebook บ่ว่าจะเป็น YouTube บ่ว่าจะเป็น TikTok นี่มีแต่ว่าเฮ็ดแนวใดเฮาจะปรับปรุงคุณภาพความน่าสนใจมันได้ดีขึ้นก็ถือว่าก้าวหน้าทันสมัยหลาย
0: ท่านสังขารจุ่มคำพันธ์มีความเห็นตื่มว่ามาฮอดปัจจุบันสื่อเก่าและสื่อใหม่ได้มีการพัฒนาไปเคียงคู่กันแต่ละสื่อแม้ได้มีสื่อออนไลน์ของตนเองเพื่อกระจายข้อมูลให้เข้าถึงสังคมเป็นต้น Facebook YouTube TikTok และอื่นๆขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่8กรกฎาคมนี้มีหลายโรงเรียนในทั่วเขตเมโทรมะนิลาของฟิลิปปินส์ต้องปิดโรงเรียนย้อนเกิดฝนตกหนักหลังจากได้รับผลกระทบจากพายุบาวีพัดผ่านอย่างรุนแรงด้วยกำลังแรงลมอยู่ที่ใกล้จุดศูนย์กลางของพายุในระดับสูงสุด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกก่อนที่จะมุ่งไปสู่เกาะต่างๆอยู่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและเขตทะเลทางทิศเหนือของไต้หวันจีนองค์การอุตุนิยมภูมิศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิลิปปินส์ได้แจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักอยู่บางเขตใกล้กับหมู่เกาะวิซายาสและมินดาเนาการเดินทางไปทางทะเลแมนมีความเสี่ยงสำหรับเรือกำปั่นขนาดใหญ่ทุกชนิดบรรดาลูกเรือต้องซอกหาบ่อนหลบภัยที่ปลอดภัย
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเพื่อเพิ่มทวีการหันเป็นดิจิตอลในการคุ้มครองความปลอดภัยหลักอนามัยการออกงานในอาเซียนมุ่งไปถึงวิสัยทัศน์อาเซียน2045แม่นหัวคอเวทีปราศัยความปลอดภัยทางไซเบอร์หลักอนามัยการออกงานอาเซียนครั้งที่13จัดขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้อยู่นครดานังของเวียดนามเข้าร่วมในเวทีปราศัยครั้งนี้มีผู้แทนประมาณ120คนจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนกองเลขาอาเซียนจีนญี่ปุ่นและบรรดาองค์การจัดตั้งสากลเวทีปราศัยสุ่มใส่ปรึกษาหรือ4ทิศทางใหญ่คือสร้างขอบนโยบายรวมของอาเซียนเกี่ยวกับการหมุนไส้การหันเป็นดิจิตอลในการป้องกันความปลอดภัยหลักอนามัยการออกงานติดพันกับมาตรการสากลเกี่ยวกับคุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปกป้องข้อมูลสุขโยการแบ่งปันในภาคตัวจริงเป็นอย่างดีระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกหับประกันการหันเป็นดิจิตอลกลุ่มรวมสร้างบรรดาข้อเสนอละเอียดยื่นต่อกองประชุมรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียน
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรัฐบาลเยอรมันได้หับพ้องเอาห้างแผนงบประมาณสำหรับปี2017อิงตามห้างแผนงบประมาณสำหรับดังกล่าวงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลเยอรมันปี2017วางไว้แม่น555ตื้อกว่าเอโรเพิ่มขึ้นจาก124ตื้อกว่าเอโรในปี2016งบประมาณป้องกันประเทศของรัฐบาลเยอรมันในปี2017จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ109ตื้อกว่าเอโรเพิ่มขึ้นประมาณ 1/3 เมื่อเทียบใส่ปี2016ห้างแผนงบประมาณสำหรับนี้ถูกหลายฝ่ายตำหนิติเตียนพรรคฝ่ายซ้ายเยอรมันเห็นว่ารัฐบาลเพิ่มรายจ่ายงบประมาณใส่ด้านการป้องกันประเทศหลายเกินไปแต่ผัดละเลยที่จะลดผ่อนภาระแบกหาบของประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติวงการอุตสาหกรรมเยอรมันเห็นว่ารายจ่ายด้านงบประมาณและขนาดของหนี้สินเยอรมันเพิ่มขึ้นไวเกินไปการวางแผนใส่งบประมาณขาดความมั่นเทียงและบางองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ตำหนิที่เตือนรัฐบาลเยอรมันที่ลดการสนับสนุนด้านการปกป้องสภาพดินฟ้าอากาศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและอัมไพวันวอมทรอ่าน

สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงมื้อนี้รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับท่านผู้ฟังอีกพบกันทุกคืนกับมาพร้อมความมวลซึ้งมีเสียงเพลงและคำคืนนี้มันได้นำเอาบทกาบก่อนประกอบด้วยเสียงเพลงจากบรรดาเหล่าศิลปินมามอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการหลังจากที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอิดเมื่อยหักฟังรายการเพื่อผ่อนคลายหรือว่าผู้ที่กำลังนอนอยู่นอนบ่หลับขอกล่อมอารมณ์ของทานเด้อและพร้อมเดียวกันนั้นผู้ที่กลับบ้านกลับเฮือนบ่ทันฮอดทันถึงก็ขอให้ทุกทานจงใส่ยวดยานพาหนะอย่าประมาทนอจงมีสติในการขับรถเพื่อให้ไปฮอดจุดหมายปลายทางเนาะเอาคนสิมอบเสียงเพลงให้ทานได้ฟังขอนำพาทานมามวลซื่นกับบทกลเป็นผลงานการแต่งของแสงประเสริฐสุวรรณดอนเป็นกลทำอิฐสำหรับคำคืนนี้ฝากให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทกลสื่อว่าคืนไม่ให้ป่าประเทศเฮามีป่าไม้โด่งใหญ่ไพหนามีทางยุงยานแดงคู่แขนเปื่อยแต่ลำสูงยาวงามด้วยเขียวงามเต็มป่ายามเฮาแลลำเยี่ยมเต็มพื้นแผ่นดินมาถึงข่าวสู่มือในป่ามันเป็นเป็นเพราะคนเฮาตัดจูดเผาดงไม้คนเฮาตัดไปแล้วฮ้อนเอาหมดทุกอย่างนับทางลำและหากเงาเอาเกี้ยงบ่ให้เลือฮะเป็นธรรมดาอากาศฮ้อนดินแตกเป็นแหงอากาศมันเปรผันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยฮอดยามฝนผัดแรงนับวันมันเปลี่ยนยามหนาวฝนผัดหลังย่อยผีกปีนบ่คือหลังแล้วน้อหากพวกเขายังตัดไม้จูดป่าลามคันเฮายังพากันขุดก้นลงในพื้นขืนเฮาตัดหมดเกี้ยงลูกหลานสิลำบากควรหยุดเสาหนับแต่นี้หากซาอาจจะสวยฮีบพากันปลูกไม้คืนป่าโด่งดอนกลับคืนมาเขียวงามดังเดิมข่าวนั้นพากันไหววาเฝ้าฮีบลงมือปลูกใส่ไผลงมือปลูกแล้วยังจะได้หักษาหากมันเติบใหญ่ขึ้นเป็นป่าดงหนากลับมามีสีเขียวเพื่อลูกหลานวันหน้าธรรมชาติสิ่งเวทล้อมคืนมาสดชื่นเป็นคงขวนมอบให้ลูกหลานได้ใหญ่มาแท้นา

0: าตไข่ยุงลายหรือที่เฮาฮู้ผ่านมาว่าไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนเตาดอกไม้น้ำห้องติดตู้ถาดห้องจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระปุกกระป๋องยางติดหลุดเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่านเพียงเท่านี้คนในครอบครัวและในชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน
1: ์เสียงประเสริฐสุวรรณดอนเพิ่นว่าคืนไม้ไห่ป่าเพราะว่าประเทศเฮานั้นก็แม่นมีป่าไม้ใหญ่แล้วก็ตึบหนาเนาะมีเป็นดงเป็นป่าแต่ก็ผ่านมาก็ได้มีบรรดาฝูงคนหลายๆคนเนาะตัดไม้ทำลายป่าก็คือเห็นแหละผู้ก็แม่นเป็นผู้โปกโล่นแต่ว่ามาถึงสุมื้อนี้ก็แม่นพวกเขาจงพร้อมพากันปลูกไม้ทดแทนสิ่งที่ตัดไปหั่นเพื่อว่าให้เป็นป่าดงหนาเป็นธรรมชาติที่สดชื่นเขียวงามมอบเป็นของขวัญให้กับบรรดาลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ล้นเนาะแต่สิ่งสำคัญปลูกละต้องพร้อมพากันรักษาเนาะก่อนต่อไปจากเกศแก้วปกพันขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในคืนนี้ในบทกลอนที่ชื่อว่ายังรอท่าหม่อมพานางยินเสียงฟ้าสนั่นนาวเข้าเขตเริ่มระดูฝนสายสุนนองลินไหลหลังสโลมภูมิพื้นเว้นคืนลงหลายมือแมงดาดันไข่ป่าคอใหญ่กบเขียดบนสะอ่อนโอ้อาวคะนิงซับผสิ่งส่อซ่องแซมสอนสอนเขียวกะเกี่ยวจูมจันหอมกอมพมวนแมงไม้โนไลลันฟันฝานต้มเตรียมตังกะปิแก้วสุ่มแซวเทิงเถียงนาน้อยสอดสอยเสียงว่าเว้ากินข้าวห่วงวงฝนฝอยลงตกก้านาทงเททามบ่มีสาวคนงามห่วมเฮียงเคียงข้างเป็นสนอนางน้องสายคองคอยมิดมีปุ่นปานหอยกาบกี้หนีดันดันตมเทหนอสายลมโบยโบกเบื้องใบไผ่โพนนายิ้มกาเว้าวอนเสียงส่งสำเนียงสงเศร้ามันคงเหงาคืออ้ายเดียวดายคอยคู่คำคืนหดหูให้ใจห้อนหวนหนปีนี้ฝนถอกเท่งเททังทูมหลายใจซ้ายเป็นซอยวอยห่วงหาคะนิงน้องคองด่วนสามเลยเดือนห้ามิถุนาบ่มาหมายไอ้นี่เกียมตกกายังรอท่าหม่อมพา

0: บทกลอนจากเกียรติแก้วปวกพันเพิ่นหวานยังรอท่ามอมพานางไปอยู่ทางใดเนาะว่าซั่นทางบ้านนาพี่ยังรออยู่เด้อเพิ่นว่ามาช่วยกันในการผลิตข้าวนาปีนี้ขาดน้องไปใจก็เหงายังคงคอยเดือนแล้วเดือนเรากับป่านใดเนาะจังสิมาว่าซั่นเนาะเป็นอีกหนึ่งบทกลอนเลยหนึ่งคิดว่าคงจะเป็นที่ประสบอารมณ์ในยามค่ำคืนให้แก่ทุกท่านได้บ่หลายกับคงน้อยหากว่าบ่ถูกใจบ่ประสบอารมณ์เพื่อนมิตรรายการมีพรสวรรค์ทางด้านการประดิษฐ์คิดแต่งก็เชิญส่งมาประกอบส่วนบุญส่วนกับรายการของพวกเขายินดีต้อนรับเสมอเนาะ
1: มาหาฟังบทก่อนของคำพรสุขวงศ์ขอมอบเป็นข้อมูลสื่นให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานได้หับฟังแล้วจึงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนชื่อว่าทรงใจไปกับเดือน

ไปเลี้ยวไปบอกกับเจ้าลาหลับเหินห่างนาหูข่าวเศร้าอุลาเจ้าเดินหน้าไปสบายหูบ่อไผเครื่องคุณใจค่อยวุ่นเหมือนใกล้ตายหูข่าวว่าเจ้าไปนั่งห้องให้ใต้เงาจันทร์เงยหน้ามองฟ้ามนหวังว่าคนที่ดนดันตามองส่องดวงจันทร์คิดเห็นวันก่อนผ่านไปคืนใดบ่ได้มองบ่อนเดือนซองจากฟ้าไก่คืนนั้นยิ่งเศร้าใจเหมือนเป็นไข้ได้ปีกลัวทุกโศกโลกกันแกงคนข่อยแพงแกงเมินหน้าหนีไปไก่สุดตาอเมริกาฟากฟ้าไก่บ่อนคนไฟฝันเพ้อกำลังเฮือส่วนกันไปเห็นเดือนเลือนหลับไหลส่งใจไปให้สมหวัง

0: เอาส่งใจไปกับเดือนเป็นบทเขียนของคำพรสุขวงศ์มอบให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เอาถึงว่าเจ้าจากไปไกลแสนไกลกะยาเด้อว่าซั่นฮู้อยู่ว่าใจนี่เศร้ามีความหม่นหมองนั่งโศกเศร้าเหงาใจใต้เงาจันทร์ว่าซั่นซะตามองเบิ่งท้องฟ้าแล้วก็หวังว่าคนที่หักนี้ก็คงจะเหลียวมองเบิ่งดวงจันทร์คือกันเอาสายตาเฮาจงพบกันอยู่ที่ดวงเดือนพุ่นเด้อว่าซะเนาะเป็นอีกหนึ่งบทกลอนที่มอบเป็นความมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้
1: เอาก่อนต่อไปจากโอทองคำอินซูขอมอบเด้อมิตรรายการทุกท่านที่รับฟังอยู่ท่านใดที่กำลังขึ้นเหนือหรือว่าลองใต้ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับบทกลอนของเพิ่นนั้นมีเสื้อว่าที่ตั้งของหลังคา

ที่คืนขาดคอนบนบอนหลังคาฝนตกมาห่วยหำนำทองถึงพื้นไผสิฝืนนอนข้างทานในเนาหนังย่านเกิดเป็นวังบวกน้ำตามพื้นลื่นหนองหลังคายอมแต่งไว้ในบอนสูงหลายหมายว่าเป็นเนียวทนแดดฝนสนสู่อยู่เพื่อเป็นเนียวกั้งบังคุมซุ้มต่ำให้อยู่นำลุ่มได้ลายห้อนหลีกหนาวเป็นหลังคาอย่าเฝ้าหากล่าวคุยโคอวดว่าตูเป็นแกนอยู่แสนสูงสั้นคันบ่มีขางข้าวเสาเส้นตรงสวยคาดบนงอยบนตั้งพังล่มแต่ดนค้นเป็นนายที่แท้คือแต่หลังคาอาศัยหลายคนสู่อยู่เต็มตามใต้ต้องคุ้มกันเขาให้ไปดีมาคองทั้งคุ้มครองบ่ให้ภัยยุ่งยากยาก

ท่านกำลังรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่รายการนี้นำเสนอบทกาพย์กลอนบทนวนิยายบทเรื่องสั้นพร้อมทั้งเสียงเพลงฮ้องให้แก่ทุกท่านได้รับฟังสำหรับบทนวนิยายหรือว่าบทเรื่องสั้นนั้นแม่นคืนวันอังคารคืนวันพฤหัสและจากนั้นแม่นบทกาพย์กลอนท่านใดสนใจอยากติดตามหาฟังหรือว่าสนใจอยากจะประกอบส่วนมูลเสริญกาเสริญส่งผลงานก่อนของท่านมาได้เนาะก่อนต่อไปจากธิดาองค์แก้วขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการกับบทกลอนที่ชื่อว่าดอกบัว

ดอกบัวบานเบ่งอ่างามสง่าการน้องปลูกไว้สมบูชาค่าสูงเหลือล้นหลายคนเนแนมจ้องวางเด็ดดวงดอกเอาไปคองปลูกไว้ในหัวเดินเฮือนบัวเอ๋ยเป็นพระเจ้างามกลัวไผ่ไผ่จริงหรือหรือเพราะหัวใจคนเปลี่ยนแปลงแต่ปีนคิดอยากจองบัวไว้เคียงกายประดับกอดแนบนอนเคียงคู่ข้างต่างเบื้องบอนคนโลกสับสนเปลี่ยนปีนเป็นต่างทั้งสังคมหวังอยากดมดอมบัวอยู่หนองมีน้ำอยากเอาลำบัวนั่นคุดนานแปลงปูบัวบ่มีแก่นให้เฮาได้วานแนวดอกหนาคันว่าหวังปลูกแท่รอก่อนเป็นใดรอให้บัวแปลงกายหยุบลำลงหากแล้วคุดหัวบัวใบไปเป็นแนวปูกอย่าเด็ดดอกเสื่อมซ่อนวัง

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำ

เก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บัวกลางบึงจากธิดาองค์แก้วพร้อมเสียงเพลงที่ผ่านไปขอขอบใจนำเจ้าของบทกรและพร้อมทางมิตรรายการที่ให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังมาแต่ต้นจนถึงเวลานี้เอาเรียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่พวกเขาสิได้มาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมในสางบันทึกเสียงในสางส่งเสียงขออวยใจพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตรีสุขสันต์

0: ได้พดม้งจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขีดเพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

เวลาพักผ่อนในยามค่ำคืนเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านแน่นอนพักผ่อนอยู่กับครอบครัวกับเงินกับสารหลังจากที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ่านมาหมดมือแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในยามค่ำคืนย้อนว่าต้องได้ปฏิบัติหรือว่าเข้ากะเวียกกลางค่ำกลางคืนหลากหลายคนหลากหลายอาชีพแตกต่างกันไปทางรายการลาติเสียงเพลงก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกๆท่านว่าท่านจะกำลังพักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ศาลบางท่านอาจจะกำลังประจำการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนบ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำรับฟังรายการลาติเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได้และกลับคืนมาพบกันกับมิตรรายการในคืนนี้นอกจากจะนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมามอบให้มิตรรายการแล้วก็ยังนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ความหูต่างๆมาเล่าสู่มิตรรายการฟังตื่มแต่ว่าขั้นทำอิฐมาพ่อๆกันนี่จะมอบเสียงเพลงม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานให้มิตรรายการสะก้อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

ไผผู้มัวเมาค้านเวียกงานตั้งโตบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศขับกล้อมเพื่อส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนเวลาค่ำคืนแบบนี้หลายท่านแน่นอนว่าพักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ศาลหลังจากเฮ็ดเวรงานมาหมดมือแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะต้องได้ประจำการย้อนความจำเป็นตามหน้าที่เวียกงานเข้ากะเฮ็ดเวียกกลางค่ำกลางคืนกะให้รายการพวกเราอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการก็แล้วกันและก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อโลกเฮาหมุนไว้ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วหากว่าเฮาลองลับตาแล้วก็คิดทบทวนไป5หรือว่า10ปีก่อนอาจจะคิดบ่ถึงท่านผู้ฟังโลกในปัจจุบันนี้ก้าวมาถึงจุดนี้นี่ถือว่าบ่แม่นยุคแห่งการที่ค่อยเป็นค่อยไปอีกแล้วบัดนี้นะต่อไปนี้มันจะเป็นยุคที่ว่ามีความไวสูงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในพริบตาย้อนว่าการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นแหละท่านผู้ฟังในอดีตนั้นเฮาเคยที่แล่นตามความฝันแต่ว่าในปัจจุบันนี้เฮาอาจจะต้องแล่นให้ทันโลกที่กำลังหมุนปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้อนว่าการดำเนินชีวิตของคนเฮาในยุคปัจจุบันนี้นั้นถือว่าเต็มไปด้วยความสะดวกสบายเฮาสามารถที่จะเฮ็ดเวียกจากมุมใดของโลกก็ได้เฮ็ดแบบรีโมทเวิร์คเพิ่นเอิ้นว่าซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคก็บ่ต้องก้าวขาออกจากเฮือนหรือแม้แต่การที่เรียนรู้ทักษะใหม่ๆผ่านหน้าจอโทรศัพท์เพียงถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นอวัยวะที่33ของร่างกายมนุษย์โดยสมบูรณ์ภายใต้ความสะดวกสบายนั้นคนในยุคปัจจุบันก็ต้องได้แบกรับความกดดันที่เอิ้นว่าไฮเปอร์คอนเนคชั่นหรือว่าการเชื่อมต่อตลอดเวลาอันนี้ก็เหตุให้เกิดเส้นแบ่งระหว่างเวียกและก็ชีวิตส่วนตัวที่มันค่อนข้างที่จะเลื่อนลางลงท่านผู้ฟังจากเดิมก็ตามท่านผู้ฟังเทคโนโลยีถึงว่าจะมีบทบาทในชีวิตของคนยุคปัจจุบันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็เป็นจิตใจของผู้ที่ควบคุมหรือว่าผู้ที่ใช้งานนี่แหละอย่าตกเป็นทาสของเทคโนโลยีเราต้องยิ้วเหนือหรือว่าเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีอันนี้ก็แม่นสิ่งที่เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงก่อนบึดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติม

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: อ้าวแก้วเม็ดลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: เป็นจังไหนลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ล้านเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ให้ผู้มัวเมาค้านเวียกงานต่างต่อบ่มีหวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนในเวลาค่ำคืนแบบนี้หลายท่านกำลังพักผ่อนยื้อเงินยื้อสารหลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาหมดมือแล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายท่านที่มีความจำเป็นต้องได้ประจำการในเวลาค่ำคืนเข้ากะเวียกกลางค่ำกลางคืนบ่ว่าจะเป็นอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะให้เวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เบิกวันม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ความที่เป็นความท้าทายในโลกปัจจุบันนี้นั้นถือว่าบ่มีหยังแน่นอนนอกจากความไหวแล้วคำว่าความบ่แน่นอนก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าคนในยุคนี้นั้นต้องเร่ประสบพบเจออาชีพที่เคยมีความมั่นคงอยู่ในอดีตอาจจะสูญหายไปในมืออื่นท่านผู้ฟังอันนี้ก็เห็นให้เกิดสภาวะที่คนยุคใหม่ต้องได้มีการตื่นตัวอยู่เสมอการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือว่าไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งอันนี้ผมเป็นทางเลือกอีกต่อไปแต่ว่ามันก็เป็นทางรอดแล้วสิ่งที่ว่าน่าเป็นห่วงที่สุดในยุคปัจจุบันนี้นั้นบ่แม่นเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเทคโนโลยีแต่ว่าแม่นสุขภาพจิตการเสพข้อมูลข่าวสารที่มันล่างไหลเข้ามาหลายเกินไปเอิ้นว่า information overload การเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับภาพความสำเร็จของคนอื่นอยู่ในโลกโซเชียลอันนี้มักจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวโดยที่บ่ฮู้โตใดท่านผู้ฟัง

จังสันแล้วการที่ซอกหาความสมดุลหรือว่าศิลปะที่แท้จริงก็ถือว่ามีความจำเป็นสักสันการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันให้มีความสุขการปฏิเสธเทคโนโลยีหรือว่าการแล่นหนีจากความเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็คือการซอกหาจุดที่มีความสมดุลดิจิตอลดีท็อกการหู้จักการกดปุ่มเปิดหรือว่าปิดหน้าจอแล้วก็กลับมาอยู่กับธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่อยู่อ้อมข้างของคนเฮาอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกท่านผู้ฟังmindfulness การมีสติอยู่กับยุคปัจจุบันบ่ให้จมไปกับอดีตหรือว่ามัวแต่กังวลกับอนาคตที่ว่ายังมาบ่ทันฮอดเทื่อ flexibility การที่เฮามีจิตใจที่ยืดหยุ่นพร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้พร้อมที่จะล้มและก็สามารถที่จะลุกขึ้นใหม่เพื่อต่อสู้ก้าวเดินต่อไปในอนาคตอันนี้ก็เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั่นล่ะเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติมอีก

0: กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้คือโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจุดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จุดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับไหมและใส่โทษหลายคนใดที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารความหูต่างๆและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศทรงมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนในยามค่ำคืนเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านกำลังพักผ่อนยื้อเงินยื้อสารบางท่านอาจจะกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเข้ากะเวียกกลางค่ำกลางคืนเพราะว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดหรือว่าพักผ่อนอยู่ไสก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราไปนำได้แล้วก็ได้ปลุกบันม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์หลายอย่างจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพสุดท้ายแล้วบอกว่าโลกจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็แล้วแต่ว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์บอกว่าจะเป็นความฮักความเห็นอกเห็นใจการที่มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีบ่สามารถที่จะเปลี่ยนแทนได้การอยู่รอดการเจริญเติบใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าบ่แม่นการเปลี่ยนแปลงตนเองให้กลายเป็นหุ่นยนต์แต่ว่าแม่นการรักษาสภาพจิตใจสภาพร่างกายของคนนี้ให้เป็นมนุษย์คงไว้ซึ่งความเป็นคนก็ว่าแม่นคนเฮานั้นสามารถที่จะนำเอาโครงห้างหรือว่าเนื้อหาบางส่วนที่สำคัญจากเทคโนโลยีมาปรับใช้แต่ว่าเทคโนโลยีมันการนำเอาสิ่งที่เหียนหูจากคนเฮานี่ไปปรับใช้คือกันนอกจากนั้นแล้วทางด้านสุขภาพในยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจบ่แพ้กันเยอะตัวอย่างท่านผู้ฟังพยาธิหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บในรูปแบบใหม่ก็ถือว่ามาจากพฤติกรรมและก็สิ่งแวดล้อมออมตัวคนเฮานี่แหละ Official Syndrome หรือว่า Screen Time ยุคปัจจุบันนี้ชีวิตอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่กับโทรศัพท์มือถือใช้เวลาหลายชั่วโมงและก็เห็นให้เกิดอาการปวดคอปวดหลังสายตาก็อ่อนล้าขาดการออกกำลังกายจำพวกพยาธิ NCD หรือว่าพยาธิบ่อติดต่อสำเหือยกตัวอย่างพยาธิเบาหวานความดันพยาธิหัวใจการดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงความเคร่งตึงจากการเฮ็ดเวียกรวมทั้งมลพิษทางอากาศหรือว่า PM 2.5 นี่ก็กลายเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกและกลายเป็นระดับท้องถิ่นที่ว่าคนในยุคปัจจุบันนี้นั้นก็ต้องได้ประสบพบเจอจังสารก็ต้องมีการปรับตัวตลอดเวลานั่นแหละและยังรวมไปถึงความเคร่งตึงหรือว่าภาวะหมดไฟการแข่งขันที่สูงในโลกที่มันหมุนไวก็เห็นให้คนนั้นรู้สึกว่าต้องมีความสามารถต้องเก่งต้องว่องไวต้องประสบผลสำเร็จเกิดจากความเคร่งตึงสะสมเสียความสมดุลในชีวิตก่อให้เกิดพยาธิซึมเศร้าความวิตกกังวลมีสติที่เพิ่มขึ้นพวกเราต้องบ่เห็นแก่ความชัดเจนบางอย่างการเปลี่ยนแปลงของสังคมความกดดันและก็การเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นๆที่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์ท่านผู้ฟังเทคโนโลยีที่มีสุขภาพและก็เทรนปัจจุบันนี่ก็มีหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นแกดเจ็ตเพื่อสุขภาพคนยุคนี้ก็พากันหันมาใส่ใจสุขภาพแบบอัศริยะโดยการใส่สมาร์ทวอทช์เพื่อนับก้าวย่างเพื่อจับอัตราการเต้นของหัวใจและก็กดจับการนอนหลับก็มีนอกจากนั้นก็ยังมีดิจิตอลเฮลท์การปรึกษาแพทย์ผ่านทางออนไลน์เทเลคอมเดคลีนหรือว่าการใส่แอปพลิเคชันช่วยในการนั่งสมาธิและการติดตามการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์อีกหลายอย่างล้วนแล้วแต่มีการปรับเปลี่ยนปรับใส่โดยอาศัยและก็เอื้อยอิงซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีและเทคโนโลยีกับมนุษย์ท่านผู้ฟังต่อจากนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศสักก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆบทหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่รายละเอียดต่อไปของรายการนักบันทึกอีก

0: สนั่นทาทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดกันมีสุนหวมของสุมสนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาโปให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เปลี่ยนน้ำและผัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5.ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสียยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นบัญญัติไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: คันว่าใจประสงค์กลางดงกะวะบานคันว่าใจขี้ค้านกลางบ้านกะวะดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลัตติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนและมาฮอดนี้นะก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลานั้นยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงเจริญด้วยพรใส่อันประเสริฐนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมืออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันเสาร์แฮม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่11เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการสดสื่นยามเศร้า6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน8:00 น.รายการท่องเที่ยวลาว8:15 น.รายการกวางซีที่สวยงาม8:30 น.รายการเปิดใจไว้หนุ่ม9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30 น.รายการละครวิทยุ11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30 น.รายการเราจากเรื่องจริง17:30 น.รายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18:00 น.รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการท่องถิ่นดินลาว20:00 น.รายการขับลำท่องถิ่น20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการลาตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า
1: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้

เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป่าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: าแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพน้ำพระทัยเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสริญยามเช้ารายการนี้มีท่านที่รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มเวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฟังบรรทานพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันเสาร์แฮม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่11เดือนกรกฎปี2026ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนทางรายการพวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงแน่นอนมาสลับสเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่โดยเฉพาะก็คือทางห้างห้านบริษัทต่างๆบ่ว่าจะเป็นทางบริษัทเอกชนเนาะมื้อนี้วันเสาร์ก็ยังคงสืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกมื้อๆบางท่านนี่ก็เฮ็ดเวียกครึ่งมื้อแต่จังได๋ก็ดีเด้อทางรายการพวกเราก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนนั้นประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังปฏิทานที่กำลังหับฟังรายการพวกเราอยู่บางคนนี่ก็หับฟังอยู่น้ำเฮือนเนาะติดตามหับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้และบางท่านนี่ก็หับฟังผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.lnr.org.la หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตถือว่าการหับฟังนี่ก็หลายสองทางสามารถติดตามหับฟังได้สะดวกสองทางใดและก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการสามารถแจ้งผลของการหับฟังมาได้เนาะเป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบอเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคํานับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้หลายคนก็ตื่นแต่เด้อลุกแต่เช้าเนาะเฮ็ดเวียกเงินเวียกซานเดเฮ็ดกิจวัตรประจำวันในแต่ละมื้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีหรือว่าท่านใดที่กำลังออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทางกายให้มีความแข็งแรงบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการเบิ่งแย้งตนเองก็ต้องได้เคียงคู่กันท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้มาฝากบรรดาท่านเนาะสำหรับมื้อนี้ก็อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักคุณประโยชน์ดีๆเพราะว่าหลายคนนี้อาจจะมีความสงสัยบ่ว่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายบางคนนี่ออกกำลังกายหลายเกินไปอาจจะเฮ็ดให้ใบหน้าสุดโทรมและนอกจากนั้นยังเฮ็ดให้เฮาเบิ่งแก่กว่าอายุซึ่งจะมีข้อมูลจริงหรือบ่หรือว่าบางคนนี่อาจจะมีความสงสัยในจุดนี้ท่านผู้ฟังดังนั้นมื้อนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากประธานเนาะซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่นก็ได้มาเสลยข้อข้องใจที่หลายคนให้ความสนใจว่าถ้าว่าเฮาออกกำลังกายเกินไปอาจจะเฮ็ดให้เบิ่งใบหน้าเฮานี่แก่กว่าอายุแต่ว่าการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนี้ท่านผู้ฟังเป็นวิธีที่ดีที่สุดเนาะแต่สิ่งที่จะเฮ็ดให้ใบหน้าของเฮาสุดโทรมหรือว่าขาดการดูแลบำรุงรักษานี้ท่านผู้ฟังก็คือการที่เฮ็ดให้ทางกายของเฮาเป็นตัวรับ3วิธีที่เฮ็ดให้ถ้าว่าออกแรงงานหลายเกินไปหรือว่าออกกำลังกายหลายเกินไปอาจจะเฮ็ดให้ใบหน้าของเฮานี่สุดโทรมลงได้นั่นก็คือ 1. การสูญเสียฟิลเลอร์ธรรมชาติถึงใบหน้าไขมันบ่ว่าจะเป็นผิวหนังเปรียบเหมือนฟิลเลอร์ที่เฮ็ดให้หน้าเบิ่งคือใบหน้าซุ่มซื่นเมื่อเฮาลดน้ำหนักไว้เกินไปไขมันส่วนนี้อาจจะหายไปก่อนหมู่และเฮ็ดให้ห้องแก้มและกายเกิดมีหอยเหี่ยวยานแล้วก็เบิ่งเห็นให้ทางกายนี้อิดเมื่อย 2. ก็คืออนุมูลอิสระก็คือการออกกำลังกายถ้าว่าออกกำลังกายนักเกินไปอาจจะเห็นให้ทางกายนี้เกิดมีความเครียดสะสมเพราะว่าหลังฮอร์โมนคอร์ติซอลนี้ท่านผู้ฟังจะมาทำลายคอลลาเจนเนาะเห็นให้ผิวบางผิวแห้งผิวมองคล้ำแล้วก็เกิดเห็นให้ใบหน้าของเฮานี่มีหอยเอิ้นว่าหน้าบ่ซ้อบ่ใสเนาะมิดรายการ3ก็คือแสงแดดที่ทำลายผิวเพราะว่าการแลนบางคนนี่อาจจะแลนในตอนเช้าแดดเนาะเพราะว่าการที่เฮาแลนกลางแดดแจ้งนี่ท่านผู้ฟังอาจจะเฮ็ดให้เจอปัญหาเกี่ยวกับรังสีโดยเฉพาะก็คือแสงแดดเป็นตัวลักที่ว่าทำลายคอลลาเจนผิวหนังโดยตรงอาจจะเฮ็ดให้ผิวของเฮานั้นเบิ่งแก่กว่าอายุได้และนอกจากนี้ท่านผู้ฟังสำหรับการเปลี่ยนพฤติกรรมบ่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการที่เฮาอยากมีหุ่นที่สมดุลกับร่างกายของเฮาและก็พร้อมด้วยใบหน้าที่เบิ่งก็อ่อนกว่าอายุอยากแนะนำ7วิธีคือ 1. การออกกำลังกายแบบพอดีพองามเนาะบ่ออกกำลังกายนักเกินไป 2. การกินโปรตีนการให้อาหารเพียงพอให้กับร่างกาย 3. ดื่มน้ำให้หลายที่สุดเพราะว่าร่างกายของเฮาถ้าว่าออกกำลังกายไปแล้วอาจจะสูญเสียบ่ว่าจะเป็นทั้งเหงื่อในเนาะมิดรายการฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้ผิวแห้งเฮาทุกคนก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพและ4คือการนอนหลับให้เพียงพอ7หา9ชั่วโมงเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่ได้พักผ่อนเต็มที่5การลดน้ำหนัก
แบบที่เฮาคอยเฮ็ดไปเทื่อละหน่อยเพราะว่าบางคนนี่อาจจะลดน้ำหนักแบบกระทันหันโดยที่การอดอาหารหลายเกินไปตัวนี้อาจจะเห็นให้ห่างกายมีความเครียดและก็มีความอิดเมื่อย6ก็คือการท้ากันแดดเพราะว่าทุกมื้อนี้หันท่านผู้ฟังหลายคนที่ก่อนจะแต่งหน้าโดยเฉพาะก็คือเอ้ยน้องเมย์หญิงเฮาเนาะหรือว่าทานทรายทานใดที่ว่าจะออกไปทางนอกนิมิตรายการอย่าลืมเนาะต้องได้ท้ากันแดดทุกครั้งท่านผู้ฟังเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ห่างกายหรือว่าใบหน้าของเฮานี่ได้รับความสุ่มซื่นจากใบหน้าและ7ก็คือการกินผักหรือว่าหมักไม้การกินผักหมักไม้นี้ท่านผู้ฟังจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและก็ช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับห่างกายและอย่าลืมมิตรรายการการออกกำลังกายบ่แม่นว่าจะเฮ็ดให้เฮานาแก่แต่ว่าการออกกำลังกายผิดวิธีนี้อาจจะเฮ็ดให้ห่างกายเฮานี้ขาดความสมบูรณ์ก็คือห่างกายอาจจะมีความสุดโทมบวกใส่กับความอิดเมื่อยแดบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้หน้าของเฮานี่สุดโทมฉะนั้นการออกกำลังกายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ต้องได้เอาใจใส่ออกกำลังกายในความเหมาะสมความสมดุลกับทางกายของเฮาเนาะนี่คือข้อมูลดีๆจากทางรายการพวกเฮานำเสนอให้ท่านได้รับฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการสดเสียงเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าแบบนี้หลายคนก็เตือนเตดึกลุกแต่เศร้าในการเฮ็ดกิจวัตรประจำวันในเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารแดบวกใส่มือนี่ก็เป็นมือวันเสาร์บางคนอีกญาติเอาเวลามือนี่ในการอนามัยเฮือนสารบ้านซองดังที่ฮู้นำกันเนาะฤดูฝนแล้วก็ต้องได้กวดกาเบิ่งบ่ว่าจะเป็นน้ำที่ข้างขังตามกระโปงกระป๋องน้ำห้องตินตู้ต่างๆหรือว่าน้ำที่ว่าอยู่ในโอ่งในแอ่งในเหือนนอกก็อย่าลืมใส่แล้วก็ต้องปิดฝาภาชนะทุกครั้งเมื่อใส่นอกจากนั้นมีรายการต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่กะอนามัยเฮือนซานบ้านทรงเคียงคู่กันไปเนาะเป็นเจ้าการน้ำกันในการปฏิบัติสำคัญก็คือปฏิบัติหาโปให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์เนาะเผื่อว่าจะเป็นการทำลายแหล่งหนอนน้ำยุงลายบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกฉะนั้นก็พร้อมใจการป้องกันน้ำกันทัดผู้ฟังหรือว่าทานใดที่รู้สึกว่าตนเองนี้บ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวห้อนแน่เป็นไข้มาหลายมื้อก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่เนาะเบิ่งแยงสุขภาพไปพบแพทย์หมอเนาะให้เพิ่นกวดบ่งมติตามอาการเผื่อว่าจะได้กินยุกินยาให้ทรงให้เซาทันเวลาอันนั้นท่านผู้ฟังนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดสื่อยามเซาเอาเป็นว่าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างส

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพร้อมเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้ตื่มเนาะมีรายการทางใดที่กําลังติดตามรับฟังรายการสดเสียงยามเช้าอยู่ในปัจจุบันนี้บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือว่าครอบครัวเนาะการเดินทางกันไปกันมานำไส้เส้นทางใดจุดใดพวกเราก็ฝากความเป็นห่วงเติมเพราะว่าดังที่ฮู้น้ำกันระยะนี้สภาพอากาศเอาแน่เอานอนบ่ได้หลายเขตหลายพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันไปแต่ว่าท่านใดที่จะเดินทางไกลเดเนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดเสียงยามเช้าเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเขาก็เดินทางมาฮอดรายงานสุดท้ายแล้วเนาะปิดท้ายรายการนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ซาจะก้าวนาได้อาศัยเพิงค้นดีซาจะหงเฮืองสีเพิงภูมิความฮู้อนุสนปัญญาปู้เวียงวังสิเป็นปาพัฒนาซาบอกก้าวสิหันหน้าเพิงผู้ใดสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงคนมีรายการที่คิดฮอดจิเถิงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งวันรายการนี้ FM 103.7 MHz ผลของการฮับฟังแจ้งสะดวกสบายเลยบ่ฮับฟังที่นครเมืองจันทน์และต่างแขวงนอกจากนั้นทานยังสามารถติดตามฮับฟังที่เว็บไซต์ www.lnr.org.lae วิทยุออนไลน์ฮับฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้มีแต่สิ่งดีๆมาต้อนมาฝาก

ละท่านเนาะขอขอบใจทีมมูลคืนมาหับฟังอย่าลืมวันจันทร์ถึงวันศุกร์30นาทีบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮานี่แหละท่านผู้ฟังสำหรับหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ได้ฮู้จักเป็นประจำหลายคนก็ได้เลือกไปดื่มไปซมไส้ก็ถือว่ามีการตอบรับเป็นอย่างดีเนาะก็ต้องขอขอบใจบ่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าประจําผู้ที่กลับมาซื้อซ้ํานี่ก็หลายท่านเนาะหรือว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายก็แม่นโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557074709แนะนํากันไว้ตื่มโดยซัพพอร์ตแมนคาเฟ่เฮ็ดเมินปีเด้อผู้ใดที่มักดื่มกาแฟในตอนเช้าอย่าลืมกาเฟ่เห็ดเมินปีและสาเห็ดเมินปีโดยเฉพาะแม่นกาเฟ่เห็ดเมินปีมีทางสนิทมีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลกาเฟ่เห็ดเมินปีบวกสมสรรพคุณดีอีหลีท่านผู้ฟังสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายช่วยขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเพราะว่าในร่างกายของคนเฮาบ่ฮู้ดอกว่าจะมีสารพิษน้อยหลายปานใดมันติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันสารพิษอาจจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเข้าสู่ทางปากจากอาหารการอยู่การกินยาฆ่าแมงไม้บ่ยาปราบศัตรูพืชต่างๆหรือว่าสิ่งตกค้างจากอาหารต่างๆก็แม่นเข้าสู่ร่างกายได้มลพิษทางอากาศอันนี้ก็ถือว่าเป็นสารพิษเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นร่างกายของคนเฮาทุกคนจะมีสารพิษในร่างกายต่างแต่ว่าจะน้อยหรือหลายแตกต่างกันไปดังนั้นขอให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีนี่แหละที่มีทั้งสาและกาเฟมันจะช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงหัวใจบำรุงตับมักไขหลังผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเฮ็ดเวียกหน่อยนึงก็เมื่อยแล้วหรือว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่ละลากก็เมื่อยก็มีได้บางคนท่านผู้ฟังดังนั้นอย่าลืมเด้อผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาบอกมากล่าวพ่อแม่พี่น้องให้ได้ฮู้จักน้ำกันฮู้แล้วลองซิมเบิ่งลองเอาไปดื่มเบิ่งท่านผู้ฟังถ้าว่าได้กินได้ดื่มแล้วฮู้สึกเป็นแนวใดโทรมาบอกมากล่าวกันได้เนาะอย่าลืมเด้อศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากกาเฟ่เห็ดเมินปีสาเห็ดเมินปีแล้วแนะนำกันตื่มเนาะเพราะว่าพวกเฮามีหลากหลายผลิตภัณฑ์อีหลีเป็นต้นแมนสาอัญญวัฒนะช่วยล้างสารพิษช่วยบำรุงสายตาสาดีเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดแป้งนัวก็มีท่านผู้ฟังส่วนว่าแป้งนัวนี่ก็ถือว่าให้สารอาหารที่ครบถ้วนตาผักอีหมเพิ่มแฮธาตุสามะขามป้อมให้วิตามินสามะยอช่วยไหลเลือดตามอนลดไขมันหน้าท้องซาคืนความสาวหวานสาวงามดีลงขาวประจำเดือนมาปกติเฮ็ดให้มุดมัดใจให้หรือว่าหน้ามองคล้ำเนาะเพศหญิงของเฮาอย่าปล่อยปะให้อาการเหล่านี้แก่ยาวได้ต้องได้เบิ่งแยงรักษาตนเองโดยซัพพอร์ตแมนบรรดาสาวๆนี่ก็ต้องได้เบิ่งแยงตัวเองมีหน้าตาหรือว่ารูปร่างที่สวยงามตลอดไปเนาะเป็นสิ่งที่แม่หญิงของพวกเราปรารถนาแหละแต่ถึงยังไงก็ดีเบิ่งแยงรักษาสุขภาพเรื่องของอาหารการอยู่การกินการใช้ชีวิตประจำวันหลักการเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆให้แก่ร่างกายเดและพวกเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระซ้ายขาวช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายสาขิงดำน้ำผึ้งกาเฟ่หลุดความดันเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่บำรุงสายตามีวิตามิน A B6 และวิตามิน E และยังมีกาเฟ่กำลังเสือคงมีรายการเคยได้ยินหรือบ่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่ขิงดำหวานดีกระเพาะกาเฟ่ผักอีหุ้มกาเฟ่ดีเบาหวานสลับกันเนาะมีทั้งกาเฟ่มีทั้งซาแดให้มีรายการได้ฮู้จักและอย่างต่อไปนี้จะเลือกเป็นข้อย่อยๆก็คือแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ไปและอย่างต่อไปจึงหาฟังน้ำกันตื่มเนาะต้นรายการแบบนี้อนุรักษ์จากคันบรรยากาศก่อนเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเสียงเพลงในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570 4709

0: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: เป็นรายการยังหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอยู่ในขณะนี้มาแนะนำกาแฟเห็ดหมื่นปีกาแฟเห็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลและกาแฟเห็ดหมื่นปีบวกโสมท่านผู้ฟังเอาใจมิตรรายการหลายคนแดเนาะกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองท่านผู้ฟังที่คิดและผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิปัญหาสุขภาพนี่มันเกิดขึ้นได้มิตรรายการเสื่อบ่เพราะว่าปัจจุบันนี้พยาธิพยาวกะหลายเนาะมาได้หลายทางแดงละกาเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยโดยที่ว่าบ่เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลใดเวลาใดเฮาบ่ฮู้สิ่งสำคัญก็แม่นการกวดเช็คสุขภาพประจำปีหรือว่าบ่สบายเจ็บเป็นอื่นๆขึ้นมาก็ต้องได้ไปห้องหมอไปสุขศาลาท่านผู้ฟังหรือทานจะเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆดังนั้นการเลือกดื่มซากาเฟ่ของผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสุขภาพของมิตรและการคือการเนาะเพิ่มด้วยการดื่มกาเฟ่แซ่บๆในตอนเช้าคือกาเฟ่เห็ดหมื่นปีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลและกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกโสมแน่นอนละทั้ง3ชนิดนี้แม่นผลิตภัณฑ์จากเห็ดหมื่นปีทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังปลอดภัยได้ประโยชน์ดีต่อสุขภาพสรรพคุณแม่นคือการช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มขับถ่ายสะดวกเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีมีเหงื่อมีแหงมีกำลังวังสาผู้ที่ดื่มน้ำตาลได้ให้เลือกกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสูตรที่มีน้ำตาลไปไว้ดื่มเนาะผู้ใดที่ว่าบ่มักดื่มกาเฟ่บ่มักความหวานละก็แม่นเลือกผลิตภัณฑ์ก็คือกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าอยากได้ทั้งมีน้ำตาลแดงมีเห็ดหมื่นปีพร้อมมีโสมพร้อมก็ให้เลือกกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกโสมซึ่งว่าเพิ่นค้นคิดและก็ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้วให้มีหลายทางเลือกบางคนก็กินน้ำตาลได้บางคนบ่กินน้ำตาลดังนั้นอยากให้มิตรและการเปิดใจได้ลองซิมลองดื่มกาเฟ่เห็ดหมื่นปีกินนี่หอมรสชาติก็แซ่บนั่นผู้ฟังกินแล้วจะติดใจแน่นอนเนาะราคาบ่แพงเด้อซอกซื้อได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปก็มีตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือโทรสอบถามได้020557047079เฮาเป็นคนลาวต้องหันมาสมใส่และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของคนลาวเฮาเองจะดีกว่าท่านผู้ฟังในเมื่อคนลาวเฮาพากันนำใส่ผลิตภัณฑ์ภายในจะเกิดหยังขึ้นท่านผู้ฟังอันที่1เลยสินค้าจะมีคุณภาพขึ้นการลงทุนการจ้างงานเงินตาต่างประเทศสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อก็จะลดลงนี่ก็คือเหตุผลที่มีและการควรสมใส่ผลิตภัณฑ์ของคนลาวและศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็แม่นหนึ่งศูนย์ที่ผลิตสินค้าดีๆออกมารับใช้สังคมเป็นภูมิปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาห้อยส่วนห้อยสินค้าทุกอย่างผลิตภัณฑ์ทุกอย่างปลอดภัยได้มาตรฐานฝากฝากเป็นรายการไว
2: ้กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามข้อมีของต่อการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดพวกปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วแล้วมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดขั้วอ้วนคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟดีแล้วถือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกินที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเขาได้ผลิตออกมา

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่นำกัน30นาทีทันผู้ฟัง FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาคือเก่านี้แหละเนาะ30นาทีโบไปใสมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้มีรายการได้ฮู้จักผู้ใดที่เคยสมใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาแล้วอาการเป็นแนวใดเนาะการดื่มการกินสุขภาพได้ดีขึ้นจากแต่ก่อนหรือยังหรือว่ายังอยู่ในระยะของการศึกษาข้อมูลอยู่ยังบ่ที่จะตัดสินใจในการลองดื่มลองสิมก็อย่าลืมท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานี่ผลิตจากพืชธรรมชาติปลอดภัยห้อยส่วนห้อยทานเสื่อใจได้เพราะว่ามีหลายคนเคยมาซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำหรือว่าบางคนได้ไปกินได้ไปดื่มแล้วเฮ็ดให้สุขภาพนั้นแข็งแรงกลับมาเป็นตัวแทนจำหน่ายดังนั้นผู้ใดที่ยังคิดง้อคิดเงียงกับผลิตภัณฑ์ของพวกเราอยู่อย่าคิดด่วนท่านผู้ฟังปัญหาสุขภาพโบเคยของถ่าไผ่เด้อสุขภาพเจ็บเป็นอุ่นนี่เกิดขึ้นได้ตลอดเราต้องมีวิธีในการป้องกันรักษาและกับปินปัวสิ่งสำคัญก็แม่นการป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีจะดีกว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าว่ามันเกิดแท้มันจะแก้บ่ทันดังนั้นในครัวเฮือนของมีรายการเนาะต้องมีผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแล้วล่ะบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อันใดก็ตามขอให้เลือกให้สมคู่กับชีวิตประจำวันให้เลือกสมคู่กับสุขภาพเพศไปผู้ใดเป็นอันใดก็เลือกผลิตภัณฑ์อันนั้นเนาะเป็นต้นแมนผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆที่เป็นพืชเป็นยานั้นท่านผู้ฟังมาผลิตเป็นยาปวดพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพของผู้ที่ได้ดื่มได้สมใส่นั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงเพราะว่าพวกเขานั้นมีสิ่งยั่งยืนท่านผู้ฟังก็คือได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009จากประเทศบูไนเป็นที่ยอมรับจากสากลเคยไปวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นและสปจีนโดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเห็ดหมื่นปีมีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีซาเห็ดหมื่นปีเนาะในเบื้องต้นหลายคนก็ได้ดื่มได้กินแล้วบอกเป็นเสียงเดียวว่าดีต่อสุขภาพอีหลีซึ่งว่าเพิ่นได้นำเอาเห็ดธรรมชาติ6สายพันธุ์ทั้งปลูกเองนำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งสรรพคุณของกาเฟ่เห็ดหมื่นปีหรือว่าผลิตภัณฑ์อันใดก็ตามที่เกี่ยวกับเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังแม่นดีต่อสุขภาพเด้อเพิ่นได้นำเอาเห็ดหมื่นปีนี้มาผลิตเป็นกาเฟ่แดงมาผลิตเป็นซาพร้อมส่วนว่าสรรพคุณของเห็ดหมื่นปีบ่ว่าจะเอามาผลิตเป็นซาหรือว่ากาเฟ่ก็แม่นดีต่อสุขภาพช่วยไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายตับดีม้ามดีหัวใจดีช่วยป้องกันพยาธิมะเร็งตับหัวใจเบาหวานประดงภูมิแพ้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยท่านใดสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากได้ไปไว้ดื่มไปไว้จำหน่ายหรือเป็นของตนของฝากก็ได้สิแล้วกันติดต่อพ่อพันธุ์ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709โทรไปหาโลดลุงคำสิงสีหาเทพเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษผู้ที่ค้นคิดผลิตสินค้าดีๆให้มีรายการได้ฮู้จักให้มีรายการได้สมใส่ให้สุขภาพของพ่อแม่พี่น้องนั้นได้แข็งแรงมีสุขภาพดีโทรไปโอลมเพิ่นได้เนาะใจดีพร้อม020-5570-4709เอาละเวลาโอลมทักทายนี่ก็หมดแล้วเนาะขอขอบใจ30นาทีนี้กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจมีรายการที่รับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีรับฟังได้รายการเพื่อสุขภาพดีๆ FM 103.7 MHz เมื่อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่มีรายการสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอทางทางฟังเป็นประจำทุกมื้ออาทิตย์หนึ่ง7มื้อก็พบกัน7มื้อ6โมง30หา7โมงโดยมีปองไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพักผ่อนทางราชการวันเสาร์วันที่11กรกฎาคม2026มื้อนี้ก็เชิญแนวหลายคนก็คงจะมีแผนละแผนการไปหัวไปสวนไปยามญาติพี่น้องไปเล่นไปเที่ยวแล้วแต่เงินไขของแต่ละคนแต่ว่าการไปการมาการใช้รถใช้ถนนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆให้มีสติปฏิบัติกฎระเบียบจราจรให้ดีเช็คเบิ่งสภาพเทคนิคของรถเพื่อประกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุถ้าว่าเกิดมาแล้วก็มีแต่แนวเสียกับเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินคำท้ายแห้งกระถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้ก็บ่อยากให้เกิดเนาะเป็นอุทาหรณ์สอนใจละมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่11แต่ว่าทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เพิ่นก็ยังสืบต่อแจ้งเตือนพายุไมซักที่ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วเนาะพายุฤดูร้อนจะเห็นให้เกิดฝนตกในระดับปานกลางตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางบอนฉะนั้นก็ให้เอาใจใส่ในการมีสติระมัดระวังแล้วก็เก็บเมียนสิ่งของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายทางด้านชีวิตทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมกระทันหันก็ว่าได้โดยเฉพาะแม่นผู้ที่อาศัยอยู่ตามแค่แม่น้ำคลองและสาขาของแม่น้ำคลองให้เก็บแม่นสิ่งของมีค่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงง่ายไปบอนที่ปลอดภัยรวมทั้งตัวทานเองเนาะให้ระมัดระวังอันนี้เพิ่นก็แจ้งเตือนจนทอดวันที่12สำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบก็ได้อัดลงแล้วเมื่อวานนี้จะได้ด้วยผลสำเร็จอันจบงามและตามที่เพิ่นได้วางคาดหมายเอาไว้ว่ามีเวียกงานของรัฐบาลเข้าไปผ่านแน่มีกฎหมาย2ฉบับเนาะแล้วก็มีการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติจากแต่ละเขตเลือกตั้งใส่หางวาระแห่งชาติบริการพัฒนาส่วนบนและแก้ไขความทุกข์ยากกันครับการชี้แจงอธิบายจากภาคส่วนรัฐบาลแล้วก็ถือว่ากองประชุมก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นในเมื่อวานนี้วิธีกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาก็ได้ถ่ายทอดทางภาพทางเสียงให้เพื่อนรายการได้รับฟังแล้วก็ต้องขอขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรโคมทุกท้องถิ่นที่ได้ให้การหัวมือในการถ่ายทอดทั้งภาพทั้งเสียงออกอากาศให้เพื่อนบรรยากาศอยู่ท้องถิ่นของทานได้รับฟังอย่าโทษถึงกันมาณโอกาสนี้ก็หวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้รับการหัวมือจากทุกทานเติมอีกสำหรับข่าวคราวที่จะนำเสนอให้เพื่อนบรรยากาศได้รับฟังในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันเสาร์วันที่11กรกฎาคมนี้ก็เริ่มต้นจากข่าวที่เกิดขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้อยู่ที่ทำเนียบประธานประเทศทานนางเวียงทองศรีพันดอนห้องประธานประเทศเพิ่นก็ได้ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของทานอีดีอีวานบินมามุตเอกอัครทูตมาเลเซียประจำลาวที่ได้สำเร็จหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวและในโอกาสนี้ห้องประธานประเทศก็ได้แสดงความยินยอมชมเชยถือราคาสูงต่อทานทูตมาเลเซียที่ได้ทุ่มเทเหงื่อแห้งและสติปัญญาเข้าในการเคลื่อนไหวเวียนงานการทูตตลอดระยะการดำรงตำแหน่งการเป็นนักการทูตของเพิ่นซึ่งเป็นข้อต่อสำคัญในการทัดแน่นเสริมขยายใส่ความสัมพันธภาพการท่องเที่ยวดีงามระหว่าง2รัฐบาลลาวมาเลเซียก็คือประชาชน2ชาติลาวมาเลเซียให้รับการพัฒนาขึ้นอย่างปฏิยั่งส่วนทานทูตมาเลเซียก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อห้องประธานประเทศก็คือรัฐบาลลาวที่ได้ให้การท่องเที่ยวสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้แก่เพิ่นเองในการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันว่าถึงว่าจะไปรับหน้าที่ใหม่หรือว่าอยู่ในสถานะใดก็ตามก็ยังจะสืบต่อสนับสนุนส่งเสริมใส่ความสัมพันธภาพระหว่าง2ประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปและตอนท้ายของประธานประเทศได้อวยใจพรแก่ทานทูตมาเลเซียจงมีสุขภาพพลังมานายสมบูรณ์มีความสุขประสบสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในหน้าที่ที่ทับไม่ใหญ่กว่าเก่าหากหน้าที่มีเกียรติและก็เดินทางกลับขึ้นประเทศด้วยความสวัสดิภาพสำหรับลาวและมาเลเซียก็มีการหุ้มมือหลายด้านระยะผ่านมาโดยเฉพาะด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบการค้าการลงทุนด้านธนาคารการเงินคมนาคมขนส่งด้านการท่องเที่ยวพลังงานการช่วยเหลืออื่นและตัวเลขการค่าการลงทุนในปี2025การค่าส่งไฟลาวมาเลเซียบรรลุ27ล้านดอลลาร์และมูลค่าการส่งออกของลาวบรรลุได้10ล้านดอลลาร์ก็มีแห่ธาตุทองแดงผลิตภัณฑ์ไม้เครื่องกสิกรรมเครื่องตัดเย็บอื่นที่ส่งออกไปมาเลเซียและมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากมาเลเซียแม้17ล้านดอลลาร์รวมมีเครื่องปรุงแต่งจากธัญพืชสัตว์เลี้ยงผ้าหนาอะไหล่รถอุปกรณ์กลจักรยางพาราฝ้ายยาปวดพยานอุปกรณ์การแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นส่วนการลงทุนของมาเลเซียอยู่แล้วปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ924ล้านดอลลาร์แมนสถิติปี2025รวมเอา46โครงการในแขนงพลังงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมไม้ โรงแรมห้างอาหารธนาคารกสิกรรมอุตสาหกรรมภัตตกรรมการบริการและตัดยิบเฮตไทยมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศลงทุนต่างประเทศรายใหญ่อันดับ4ของการลงทุนอยู่ลาวและอิงไส้ของมูลพันธุ์มาโครงการลงทุนของมาเลเซียอยู่ลาวนี่นับเมื่อนับพ้นเด่นพ้นเด่นที่สุดก็เป็น4โครงการใหญ่คือโครงการสร้างรถไฟสวรรค์ลาวบ่าวโครงการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมการค้าสวรรค์พาร์คอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าดอนสะฮงเนาะและโครงการปลูกผักปลอดสารเคมีรวมทั้งโครงการอื่นๆและ2ประเทศลาวมาเลเซียก็ได้รับการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันในวันที่1กรกฎาคมปี1966มาฮอดปีนี้ก็ครบรอบ60ปีอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของท่านรองประธานประเทศที่ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านทูตมาเลเซียที่ได้สำเร็จหน้าที่การทูตอยู่ลาวเนาะส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวเรื่องงานการพบปะงานพบปะมิตรภาพเรื่องงานป้องกันชาติเขตชายแดนขั้นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวเวียดนามครั้งที่3อยู่เบื้องลาวเลยลาวเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้อยู่ที่ด่านท้องถิ่นน้ำอ่อนแขวงบริคำไซของลาวและด่านแทงถุยแขวงเงี้ยอานของเวียดนามโดยการเป็นประธานร่วมของพลเอกคำเลียงอุทกไกศรกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวและพลเอกฟาร์มวันหยางกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศเวียดนามก็มีห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสภาประชาชนแขวงผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศสถานกงสุลสถานทูตผู้ต่างหน้ากระทรวงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและองค์กรจัดตั้งที่เกี่ยวข้องสองประเทศเข้าร่วมแล้วก่อนการพบปะทั้งสองฝ่ายได้จัดกิจกรรมร่วมอยู่ขอบบริเวณลักหมายชายแดน460เบื้องลาวด่านท้องถิ่นน้ำอ่อนเมืองไซจำพรแขวงมือคำไซซึ่งสองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวเวียดนามได้เข้ารบและท้าสีลักหมายปลูกต้นไม้มิตรภาพและเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างจุดประสานงานทหารชายแดนลาวเวียดนามจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมยามและสุขโยงเฮียนปฐมทงนามูลบ้านซบเติมซบเติบเนาะบ้านซบเติบเพื่อมอบอุปกรณ์และทุนการศึกษาให้โรงเรียนดังกล่าวแล้วก็ไปเยี่ยมยามสุขศาลาบ้านซบเติงเมืองไซจอมพรเพื่อให้กำลังใจแพทย์หมอคนเจ็บโดยเฉพาะกองทัพลาวเวียดนามได้จัดกิจกรรมปฏิบัติหน้าที่กวดสุขภาพและแจกยาโดยบ่เสียค่าจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีมอบหัวให้ประชาชนจำนวนหนึ่งและงานพบปะมิตรภาพเรื่องงานป้องกันชาติขั้นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเขตชายแดนลาวเวียดนามครั้งที่3ในครั้งนี้แม้นยังจะได้จัดขึ้นอยู่เบื้องเวียดนามในวันที่10กรกฎาคมนี้ก็คือมื้อนี้แหละเนาะเป็นคือมื้อวานนี้เนาะเพิ่นจัดขึ้นในมื้อวานนี้วันที่10กรกฎาคมถือว่าไปเฮ็ดอยู่ลาวแล้วไปเฮ็ดอยู่เวียดนามก็เป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการทูตป้องกันชาติและการทหารที่สะท้อนเห็นถึงสายพันธุ์อันเป็นมูลเสื้อพิเศษของ2พรรค2รัฐ2กองทัพและนอกจากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานป้องกันชาติทักษะความสงบและความเป็นระเบียบห้อยตามแนวชายแดนแล้วงานครั้งนี้ก็ได้เน้นนักถึงการนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอยู่ตามแนวชายแดนโดยผ่านการส่งเสริมงานการศึกษาเรื่องงานสาธารณสุขอยู่เขตน้ำอ่อนแทงถุยสำหรับเขตน้ำอ่อนแทงถุยเป็นหนึ่งในเขตชายแดนที่สะท้อนเห็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชน2ประเทศประชาชนทั้ง2ประเทศนี้ได้ดำรงชีวิตด้วยความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันร่วมมือกันในการรักษาความสงบตามแนวชายแดนดังนั้นการเลือกเขตนี้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมจึงมีความหมายยิ่งต่อการสืบต่อสายพันธุ์อันดีงามของ2ชาติด้านหนึ่งในจุดเด่นของงานนี้มันการส่งที่2กองทัพได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาคณะผู้แทนจากกระทรวงป้องกันประเทศได้ไปเยี่ยมยามไปสูงยกส่งเสริมโรงเรียนประถมสมบูรณ์นามูลบ้านซบเติบอยู่เขตชายแดนนำอุปกรณ์การเรียนปื้มตำราทุนการศึกษาและสิ่งจำเป็นอื่นให้แก่นักเรียนและครูอาจารย์การช่วยเหลือครั้งนี้ก็บ่เพียงแต่สร้างเงินไขให้การเรียนการสอนดีขึ้นเท่านั้นยังได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนตามแนวชายแดนได้สืบต่อศึกษาเรียนนักเรียนครูคณะ2กองทัพลาวเวียดนามก็ได้เอาใจใส่เรื่องงานสาธารณสุขซึ่งทีมแพทย์ทหารของ2ประเทศก็ได้จัดกิจกรรมกวดสุขภาพปิ่นปัวพญาแจกยาโดยบ่เสียค่าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแก่ประชาชนนอกนั้นก็มีการมอบเครื่องมือการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์สิ่งของใช้จำเป็นให้สุขศาลาบ้านซบเติบเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการบริการการดูแลสุขภาพของส่วนเขตชายแดนเป็นภารกิจสำคัญของ2กองทัพและเวียดนามในการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการแพทย์การร่วมมือป้องกันพญาระบาดข้ามแดนและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็ได้กลายเป็นรูปแบบการร่วมมือที่สำคัญสร้างความสมานให้แก่ประชาชน2ฝั่งชายแดนและควบคู่ไปกับการส่งยุ่งยังงานศึกษาและสาธารณสุขและ2กองทัพลาวเวียดนามก็ได้สืบต่อประสานงานรักษาความสงบตามแนวชายแดนต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการฆ่ามนุษย์การฆ่ายาเสพติดและการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและก็ผลสำเร็จในของเขตเหล่านี้ได้สร้างเงื่อนไขดีแก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนและงานพบปะมิตรภาพครั้งนี้ได้สะท้อนเห็นแนวคิดการทูตป้องกันชาติแบบใหม่ ที่บ่เพียงแต่เน้นใส่การฮู้มือทางการทหารเท่านั้นหากยังคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางกำลังป้องกันชาติทั้งสองประเทศบ่เพียงแต่กำลังปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงเท่านั้นหากยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมบรรเทาทุกข์สร้างความอยู่ดีกินดีและก็เสริมสานสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองชาติและด้วยผลสำเร็จของงานพบปะมิตรภาพเรื่องงานป้องกันชาติเขตชายแดนขั้นรัฐมนตรีขั้นที่3ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญในแก่2กองทัพและเวียดนามสืบต่อขยายการฮู้มือในทุกเขตสร้างเขตชายแดนให้เป็นเขตแห่งสันติภาพมิตรภาพความมั่นคงการฮู้มือและการพัฒนาอย่างยั่งยงพร้อมกันนั้นจะสืบต่อสืบสานและก็เพิ่มพูนคุณสร้างมิตรภาพเป็นยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการฮู้มือครอบด้านระหว่างลาวและเวียดนามให้น้ำมือนับเลิกเสื่องและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเนาะก็ถือว่าเพิ่นเฮ็ดวันที่9อยู่เบื้องลาวอยู่ด้านน้ำอ่อนแทงถุยแล้วก็ข้ามไปเฮ็ดอยู่เวียดนามแม่นมื้อวานนี้วันที่10เนาะจัดงานพบปะมิตรภาพเพิ่นว่างานพบปะมิตรภาพเรื่องงานป้องกันชาติอยู่เขตชายแดนขั้นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศครั้งที่3ของลาวและเวียดนามส่วนกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เมื่อวันที่7กรกฎาคมนี้ท่านสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเพิ่นก็ได้มีโอกาสขึ้นชี้แจงต่อข้อสักถามของสภาสิทธิ์สภาแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นความเป็นห่วงเป็นใยต่อการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในโครงเขตที่เพิ่นรับผิดชอบโดยเฉพาะเวียกงานการเงินที่หันเป็นทันสมัยปัญหาหนี้สินสาธารณะและการจะตั้งปฏิบัติแผนการลงทุนของรัฐและเอกชนโดยสังรวม4ปัญหาจุดชุมในนั้นหัวข้อสำคัญอีกอันนึงที่สภาสิทธิ์สภาแห่งชาติความสนใจเป็นพิเศษก็แม่นคำถามที่ว่ารัฐบาลจะมีกลไกมาตรการวิธีการติดตามกวดกาคุณภาพของโครงการลงทุนเอกชนขึ้นแล้วใดโดยเฉพาะการเซาสัมปทานที่ดินเพื่อสำรวจขุดค้นและปรุงแต่งให้ทัดการสร้างตัวเมืองอัจฉริยะการเก็บรายรับให้ถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายรัฐบาลจะมีกลไกมีมาตรการมีวิธีการในการติดตามกวดกาคุณภาพขึ้นแล้วใดต่อกับข้อสักถามนี่ท่านสันติภาพผู้บริหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเพิ่นก็ได้ขึ้นชี้แจงอธิบายเฉพาะปัญหาที่ติดพันกับโครงการเงินดึงเพิ่นให้ฮู้ว่าณปัจจุบันนี้โครงการสัมปทานบ่อแห่ที่ศูนย์กลางอนุมัติแม่นมี407โครงการรายรับจากค่าสัมปทานในปี2020แม่นมีหลายกว่า139ดอลลาร์แนวเดียวก็ตามเห็นว่ารายรับจากการค่าเซาสัมปทานนี่ยังบ่ทันสมคู่กับความเป็นจริงอีกด้านนึงก็เห็นว่าการเก็บรายการเก็บฐานข้อมูลเนาะการอนุมัติเนื้อที่สัมปทานการเก็บรายรับยังบ่มีการเสื่อมข้อมูลรวมศูนย์ผ่านระบบคุ้มครองฐานข้อมูลทันสมัยเฮ็ดให้ศูนย์กลางท้องถิ่นมีรายรับหัวไหลและเนื้อที่ซับซ้อนกันฉะนั้นต้องมีการเสื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบของกระทรวงการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อคุ้มครองรวมศูนย์การเก็บรายรับค่าเซาและค่าสัมปทานเกี่ยวกับเรื่องงานทำประกันการลงทุนของรัฐให้สามารถสร้างผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจในการเก็บให้ถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายกระทรวงการเงินก็ได้ดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุก่อนส่งออกอยู่บรรดาด้านเป้าหมายเห็นว่ายังมีซองวางหลายที่จะต้องได้ฮีมฮอดแก้ไขโดยเฉพาะเป็นการแจ้งบ่ถูกกับตัวจริงทางด้านประเภทแห่ธาตุปริมาณน้ำหนักความเข้มข้นด้านคุณภาพของแห่ธาตุและก็แห่ติดพันที่มีค่าในเวลาส่งออกเหตุให้มีซองวางหัวไหลได้และหับอย่างลงลายต่อปัญหานี้กระทรวงการเงินกำลังผันขยายสร้างตั้งห้องกวดกาคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกในทุกด้านสากลพร้อมทั้งจะประสานสมทบกับแขนงอุตสาหกรรมในการค้าคนควบปรับปรุงกลไกมาตรการกวดกาคุณภาพแห่ธาตุอยู่ปากบ่อหรือว่าต้นทางและในตอนหน้านี้ทางกระทรวงการเงินก็จะเป็นเจ้าการติดตามกวดกากรอนุมัติโครงการร่วมกับคะแนนการเกี่ยวข้องเพื่อกันในบทบาทการคุ้มครองการเก็บเลยครับพร้อมนี้ทางสันติภาพภูมิวิหารก็เฮียงห้องมายังสมาชิกสภาแห่งชาติกระทรวงองค์การองค์การปกครองท้องถิ่นก็จงเป็นเจ้าการช่วยกันสนับสนุนติดตามสุขยุการจัดตั้งปฏิบัติงานด้วยการเผยแพร่เสื่อมซึมโฆษณาบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการทำผู้เข้าใจให้การหัวมือจะตั้งปฏิบัติคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46ลงวันที่13เมษายน2016ว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งค้าขายนำส่งออกแร่ธาตุและผลิตภัณฑ์แร่ธาตุต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตตัวประเทศรวมทั้งคำสั่งของคณะเลขาธิการสุดกลางพรรคเลขที่1ทับคร.สพ.ลงวันที่7พฤษภาคม2016ว่าด้วยการเพิ่มทวีการชี้นำของคณะพรรคต่อเรื่องงานแร่ธาตุการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติเนาะอันนั้นก็เป็นคำชี้แจงของท่านสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องงานทางด้านการของกระทรวงการเงินรับผิดชอบและเรื่องงานการลงทุนของรัฐหลายเรื่องงานที่ทางสมาชิกสภาแห่งชาติสักถามแต่มี4เรื่องงานใหญ่ ท่านสันติภาพผู้บริหารเพื่อได้ชี้แจงอธิบายอย่างจัดแจงแล้วไปทั้งแขวงเวียงจันทน์นอกข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่7เมษายนนี้ในเวลา 10:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกจราจรแผนกสกัดกั้นต้านยาเสพติดห้องตำรวจกองบังคับการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ลงสมทบกับกองบังคับการป้องกันความสงบเมืองกาสีลัดกวดลดหัวลากและหางลากสีแดงเนาะหมายเลขทะเบียน5บก5970หลวงน้ำทาและหางลากหมายเลขทะเบียน5971พร้อมทางกักตัวเท่าเยียย่างอยู่บ้านนานานเมืองภูคุนแขวงหลวงพระบางอยู่จุดกวดกาบ้านหนองคำเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ลาพานการกวดพบนี่เห็นยาเสพติดประเภทยาบ้าและยาไอที่สุกเสื่องไว้พื้นลดหางลากยาบ้าจำนวน 2,500 แพ็คน้ำหนักเท่ากับ1ต้น500กิโลกรัมและยาไอ500กิโลกรัมปัจจุบันคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสกัดกั้นต้านยาเสพติดกองบังคับการป้องกันความสงบแห่งยังยันกับพร้อมเร่งสืบสวนสอบสวนหาพวกห่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองและมีอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับการสกัดกั้นยาเสพติดเช่นเดียวกันข่าวนี้กับแมนแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจกองบังคับการป้องกันแขวงบริคัมไซก็ได้เคลื่อนไหวเวียนงานวีซ่าเฉพาะในวันที่5กรกฎนี้โดยปฏิบัติตามแผนอัดป้องข้ามรอยของยาเสพติดอยู่ตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงในการลำเลียงขนส่งยาเสพติดข้ามสายแดนภายในแขวงบริคัมไซและประเทศเพื่อนบ้านและผ่านการกวดกาดติดตามพบเห็นพาหนะเป้าหมายสงสัยเป็นระบบรถกระบะวีโก้สีขาวทะเบียนคอนอ4545นครเวียงจันทน์แล่นมาด้วยความไวจากนครเวียงจันทน์ลงไปหาแขวงเวียงคำไซพอฮอดเขตบ้านเวินทาดเมืองทับพระบาทแขวงเวียงคำไซรถเป้าหมายสงสัยคันนี้ก็ได้จอดอยู่ข้างทางเป็นว่าโดนสมควรแต่ว่าผู้ขับขี่โบลงจากรถจนมาฮอดเวลาประมาณ22โมงของวันเดียวกันรถคันนี้ก็มีการขับขี่ออกจากจุดที่จอดอยู่แคมป์ทางเลขที่13ใต้เดียวแล้วเข้าไปห้อมป่าสวนยางพาราเขตบ้านเวินทาดมุ่งหน้าไปหาแคมป์น้ำของบริเวณที่เป็นจุดสงสัยในการลำเลียงขนส่งยาเสพติดดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาให้รถคันดังกล่าวหยุดเพื่อสอบถามกวดกาแต่ว่าผู้ขับขี่บ่ให้การโหมมือกับเจ้าหน้าที่บ่ยอมจอดรถแล้วเร่งความไว้รถขับขี่หนีไปมุ่งไปทางแคมป์น้ำของเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังไล่ติดตามไปพบเห็นรถคันดังกล่าวจอดไว้ส่วนผู้ขับขี่อาศัยสภาพแวดล้อมตอนกลางคืนและการบริเวณนั้นเป็นป่าแดดเอาตัวลบหนีจากสถานที่ดังกล่าวไปสะพานกวดกากวดค้นอยู่ภายในรถพบเห็นยาเสพติดเป็นประเภทยาบ้าจำนวน3เป่ามีจำนวน600 หมัดมี1,200,000เม็ดน้ำหนัก117กิโลกรัมจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะก็คือตำรวจได้นำเอาเครื่องของกลางพร้อมภาชนะจำนวนนี้มาไปรักษาไว้อยู่กองบังคับการป้องกันความควบแขวงหรือคำไซเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมและเร่งนำจับตัวผู้ที่มีการเคลื่อนไหวกระทำผิดมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายนั่นเองอันนั้นก็เป็น2เหตุการณ์เนาะอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์แล้วก็แขวงบริคัมไซในการลักลอบขนส่งยาเสพติดแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่สกัดกันไว้ได้เนาะจับถือว่าถึงจับตัวผู้กระทำผิดบ่ได้แต่ว่าอยู่บริคัมไซเพิ่นกำลังขยายผลอยู่ปัจจุบันนี้แล้วมีอีกข่าวนึงก็แม่นข่าวนี้สังคมเกิดความสนใจเนาะโดยเฉพาะแม่นการลงกวดกากรณีดินยุบอยู่เมืองวิลาบุรีอันนี้กระจายกรณีที่มีการนำเสนอข่าวและส่งตัวภาพเหตุการณ์ดินยุบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวันที่9กรกฎนี้ภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ฮีบฮ้อนประสานงานลงเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบและเข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนเช้าวันที่9กรกฎนี้อยู่เขตบ้านหนองกระแดงเมืองวิลาบุรีแขวงสวรรณเขตจากการประสานงานร่วมกับองค์การปกครองเมืองวิลาบุรีพบเห็นว่ามีหลุมยุบเกิดขึ้นอยู่บริเวณคลองน้ำในทงน้ำจำนวน8หลุมโดยมีขนาดเส้นผ่ากลางประมาณ2เมตรหา4เมตรสำหรับสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่วิชาการได้ตีราคาได้สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนื่องจากว่าโครงสร้างสั้นหินใต้ดินในบริเวณนี้เป็นโครงสร้างหินปูนเมื่อถูกน้ำกัดเซาะเป็นเวลาหลายปีก็เหตุให้เกิดซองวางใต้ดินประกอบกับสภาพฝนตกลงมาพาให้เกิดดินยุบตัวเหตุการณ์ลักษณะนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเวลาประมาณ 4-5 ปีก่อนมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเหตุการณ์ดินยุบที่เกิดขึ้นอยู่บ้านทงนาค่อยเมืองหินบุญไข่ขมวลในเดือนพฤษภาคมปี2006คือปีนี้แหละพร้อมเดียวกันนั้นหน่วยงานเกี่ยวข้องก็ได้ยังยืนข้อมูลเบื้องต้นว่าเหตุการณ์นี้บ่ได้เกิดจากผลกระทบของการดำเนินโครงการขุดค้นแร่ธาตุแต่อย่างใดปัจจุบันนี้คณะทีมงานวิสาการของแขวงสวรรณเขตนี้เนาะพร้อมเดินทางลงไปพื้นที่เพื่อสมทบกับองค์การปกครองเมืองวิลาบุรีแต่ก็ได้ประสานกับบริษัทที่พร้อมดำเนินโครงการในเขตที่เกิดเหตุเพื่อหนุนการกวดกาเก็บกำพุ้นตัวจริงรายละเอียดและประเมินความปลอดภัยดังนั้นก็ขอแจ้งมายังประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งสังคมที่บริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
1: ก็ให้เอาใจใส่มีสติในการบริโภคข้อมูลให้ถูกต้องขอให้ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวทางการจะเฝ้าแตกตื่นส่วนภาครัฐจะสืบต่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็จะมีรายงานผลการลงเก็บการข้อมูลตัวจริงให้สังคมรับทราบเป็นแต่ละระยะสรุปแล้วว่าเบื้องต้นเพิ่นพบว่ามันบ่แม่นเกิดจากการขุดค้นแฮแต่อย่างใดเนาะเป็นดินอยู่ปกติเพราะว่าสั่นหินเพราะว่าภายหลังที่มันบ่แน่นเด้ฝนตกลงมาเนาะก็เป็นเฮ็ดให้ดินยุบดินนั้นเนาะเพิ่นก็ลงไปกวดกาดตัวจริงได้แต่ว่าขอให้มีสติในการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์เวลายังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงไซสุบุญในโอกาสที่คณะผู้เชี่ยวชาญด้านกสิกรรมจากแขวงปักกิ่งของเวียดนามเดินทางมาเคลื่อนไหวเวียนงานเพื่อเก็บกำข้อมูลสำรวจพื้นที่และเตรียมพร้อมในการจะตั้งปฏิบัติโครงการทดลองปลูกไม้ปลากระถิ่นผสมอยู่แขวงไซสุบุญก็มีท่านเหมียนวันแม่งห้องหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมแขวงปักกิ่งพร้อมคณะเข้าพบปะเฮ็ดเวียกกับแผนกกสิกรรมในสิ่งแวดล้อมแขวงไซสุบุญในตอนเช้าวันที่9กรกฎาคมนี้เนาะมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงสมบูรณ์มีรายงานข่าวนี้ให้ท่านได้รับฟัง
2: ท่านมาส่งหรือใส่ได้มีคําเห็นและกล่าวต้อนรับมายังคณะเสี่ยวซานด้านกสิกรรมจากแขวงบักนิงที่ได้เดินทางมาเคลื่อนไหวเวียดนามอยู่แขวงชัยสมบูรณ์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดติดแท้และเป็นการประกอบส่วนอันสําคัญเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาแขวงชัยสมบูรณ์ซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการร่วมมือทางด้านเทคนิควิชาการเท่านั้นยังเป็นการทัดแนนใส่พัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและปัตชนส่งสาดลาวเวียดนามเว้ารวมว่าเฉพาะแม่นการร่วมมือระหว่างแขวงชัยสมบูรณ์และแขวงบักนิงให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อพันขยายแผนการปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือระหว่างแขวงบักนิงกับแขวงชัยสมบูรณ์ในโครงเขตกสิกรรมเพื่อร่วมกันค้นคว้าวางแผนพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถให้แก่พนักงานวิชาการและปัตชนชาวแขวงชัยสมบูรณ์ให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะแม่นการปลูกป่ากฐินผสมเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ปัตชนได้เรียนรู้เทคนิคการปลูกฝังเพื่อสร้างเป็นอาชีพคงที่และสร้างในรับให้แก่ครอบครัวจากนั้นท่านเหวียนวันแม่งได้มีคำเห็นว่าการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงชัยสมบูรณ์ครั้งนี้แม่งจะได้ลงสำรวจเก็บกำข้อมูลตัวจริงในการคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมเข้าในการทดลองปลูกป่าไม้กฐินผสมพร้อมทั้งคัดเลือกเอาครอบครัวเป้าหมายพร้อมทั้งคัดเลือกเอาครอบครัวเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการทดลองดังกล่าวอยู่ภายใน5เมืองของแขวงชัยสมบูรณ์ซึ่งเห็นว่าแขวงชัยสมบูรณ์มีท่าแห่งบ่มซ้อนทางด้านธรรมชาติมีเนื้อที่ดินสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนากสิกรรมและการปลูกฝังภายหลังส่งเสริมทดลองปลูกได้ผลิตภัณฑ์ไม้กฐินป่าผสมแล้วจึงซอกหานักธุรกิจมาลงทุนเก็บซื้อเพื่อ นำไปผลิตเป็นเจียเฮโตะตังตุและอื่นๆพุทธศรวัศวงศ์นักข่าวแขวงชัยสมบูรณ์รายงาน
1: จากแขวงไซสุบูนพวกเขาไปทั้งแขวงขมวนวันที่7กรกฎาคมนี้คณะกรรมน้ำขันเมืองและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติเมืองท่าแขกแขวงขมวนได้ลงมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในระยะผ่านมานักข่าวแขวงขมวนมีรายงาน
3: ครอบครัวที่ถูกผลกระทบที่บ่มีที่อยู่อาศัยและได้มานอนประจำอยู่ห้องการบ้านเหล่าโพคำจำนวน3ครอบครัวคือ1ครอบครัวท่านบุญเฮือง2ครอบครัวท่านคำพาและ3ครอบครัวท่านแอดซึ่งรวมมีจำนวน10คนหญิง7คนพร้อมนั้นการจัดตั้งบ้านก็ได้รายงานสภาพการน้ำท่วมตัวจริงของครอบครัวดังกล่าวที่ถูกผลกระทบน้ำท่วมให้คณะนำขันเมืองได้รับทราบจุดประสงค์ในการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และช่วยด้านชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนภายในครอบครัวย้อนความเป็นห่วงเป็นใยของการนำภาครัฐขันเมืองที่มีต่อพ่อแม่ประชาชนจึงได้ลงเคลื่อนไหวสีนำนำพามอบเงินช่วยเหลือภัยน้ำท่วมโดยท่านคำมันสอบประเสริฐเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองท่าแขกซึ่งการมอบครั้งนี้แม่นมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวละ2ล้านกีบรวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน6ล้านกีบย้อนความเป็นห่วงเป็นใยของการนำภาครัฐขั้นเมืองที่มีต่อพ่อแม่ประชาชนท่านยังได้เน้นนักให้พ่อแม่ประชาชนได้มีสติระมัดระวังตัวและเฝ้าติดตามสภาพการต่างๆของน้ำเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินการเป็นอยู่เพื่อแก้ไขให้แท้เหมาะตามตัวจริงให้ดีขึ้นกว่าเก่า
1: จากคำมวลพวกเขาไปปิดท้ายด้วยข่าวอยู่ทางภาคเหนือหลวงน้ำทาวันที่8กรกฎาคมนี้เมืองหลวงน้ำทาจัดพิธีมอบภาพสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามบัญชี1
0: โดยเฉพาะเป็นหมีเนาะระหว่างเจ้าหน้าที่กองกวดการทรัพยากรธรรมชาติสิบรอดแขวงมอบให้โครงการอนุรักษ์มีร้านประจำนครหลวงพระบางมีภาคส่วนเกี่ยวข้องกับความนักข่าวแขวงน้องน้ำทามีรายงาน
4: เจ้าหน้าที่กองกวดการทรัพยากรธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาจึงได้สมทบร่วมกับคณะเครือข่ายนำไส้กฎหมายขันแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติอยู่บ้านหลวงได้มีการจัดพิธีมอบหับสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามบรรซีหนึ่งตัวมีเป็นมีเพศเมจำนวนหนึ่งตัวน้ำหนักประมาณ100กิโลและมีสุขภาพแข็งแรงดีที่ทางทานเปลี่ยนวิไลซักอยู่บ้านโดนมูลเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาได้ซื้อนำมาเลี้ยงไว้หรือมีไว้ครอบครองที่เฮ็ดให้บ่สอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายมาด้วยสัตว์ป่าในโอกาสนี้ผู้เกี่ยวแม่นมีความยินดีมอบตัวมีตัวดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่กองกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงเพื่อส่งมอบตัวมีนั่นให้ทางโครงการอนุรักษ์มีลาวประจำนครหลวงพะบางเพื่อนำไปบำบัดปินปัวคุ้มครองปกปักรักษาและเลี้ยงไว้ให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความปลอดภัยแล้วนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
0: อันนั้นก็แม่นข่าวๆทั้งหมดที่ได้นำเสนอให้ผู้บริการได้รับฟังในรายการข่าวเป็นเหตุการณ์ประจำวันเสาร์วันที่11กรกฎาคม2016เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วอวยชัยพรแก่ผู้บริการทุก

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนบุกระดมสุกยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
1: อต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวว
8: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
9: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากณกรุงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของแห่งชาติสุดที่10อัดลงด้วยผลสําเร็จอย่างจบงามในเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสืบต่อดําเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสุ่มใส่แก้ไขหลายปัญหาเพื่อให้การศึกษาอยู่ชนบทมีคุณภาพเท่าเทียมกับตัวเมืองเวียดนามและสภาพเอรบเสื่อมต่อด้านการค้าเสรีอย่างหอบด้านและยะ5ปีผ่านมากัมพูชาผลิตคำแทงผสมได้20ตนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานเสสมพลพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติโดยการให้เกียรติเข้าร่วมอัดกองประชุมของทานทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศทานสอนไซศรีพันโดนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยการน้ำคันสูงผักหลัดอดีตการน้ำคันสูงผักหลัดสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งและภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านเสสมพรพรหมวิหารกล่าวศูนย์ท้อนพดอัดกองประชุมบางตนท่านให้ฮู้ว่ากองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ได้พิจารณาและรับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026กองประชุมได้ตีราคาสูงต่อความพยายามของรัฐบาลในการบริหารและบัญชาโดยได้นำไส้ทุกท่าแห่งและปลุกระดมประชาชนลาวดาเผ่าเข้าร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026สามารถเฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยมีการนำไส้เครื่องมือทันสมัยเข้าในการเก็บและหับได้ตามแผนและคาดคะเนจริญแผนในท้ายปี2026อัตราเงินเฟ้อมิถะเอียงหลุดลงการแก้ไขความทุกข์ยากได้รับการเอาใจใส่ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการปรับปรุงดีขึ้นกองประชุมเสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่สุขยู่การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและสุ่มใส่เก็บและหับด้วยการหันเป็นทันสมัยทั่วประเทศเข้าสู่ระบบเทือละ9
2: กองประชุมเสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่สุขยู่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดสุ่มใส่การเก็บและหับหันเป็นสมัยให้ทั่วประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าเข้าสู่ระบบเทือละ9สามารถเชื่อมต่อกับทุกแขนงการให้มีนโยบายดึงดูดกันถึงชัดเจนเชื่อต่อการเก็บและหับงบประมาณจากการคุดค้นส่งออกแท้ท่าให้ครบถ้วนตามกฎหมายลดพรการยกเว้นแต่พรพันธุ์ภาษีก่อนที่จะให้รัฐเสียรายได้งบประมาณสุขสู่ส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการเข้าหาแหล่งทุนของธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางมีนโยบายให้การนำใช้รถไฟฟ้าลดพรรายจ่ายในการซื้อพลังงานเสื่อไฟสืบต่อดำเนินการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจให้มีความแข็งแกร่งมีคุณภาพและมีประสิทธิผลกองประชุมเสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่การสนองแนวพันธุ์การส่งเสริมผลิตสินค้าที่เป็นตัวแห่งของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางสร้างกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตัวเองส่งเสริมภาคเอกชนในการสนองผลิตฝุ่นปุ๋ยอาหารสัตว์มีมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าที่สามารถผลิตได้ภายในให้มีความเข้มงวดกวดขันกว่าเก่า